0: หาก็ไม่เจอไม่รู้ต่ออะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ตายตายตายปวดหัวจริงๆไม่รู้จักมาสักทีปวดหัวจริงๆลมเสียแล้วเนี่ย
1: แผ่นนี้ครับเนี่ย
0: นี่เหรอเออใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้สงสัยต้องเป็นอันนี้โอ้ไม่ใช่อีกโอ้
1: ใช่อันนี้มันกลับหัวครับกลับหัวกลับหัวแค่นี้ไหวไหมเนี่ยให้ผมช่วยไหมฮะ
0: โอ้เป็นเหรอจะมาช่วยเนี่ยเป็นเหรอ
1: ได้เลยครับผมนี
0: ่โอ้ได้แล้วได้แล้วเอ้าใครแล้วเนี่ย
1: ระยะร้าย2485
0: ระยะร้าย008
1: สวัสดีครับและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับคุณป้าแมวรุ่งการดาเบญจมาพรสวัสดีครับป้าครับผม
2: สว
1: ัสดีครับวันนี้เรามาร่วมทำภารกิจอย่างแรกเราต่อให้เสร็จก่อนคร
0: ับ ต่อเนี่ยเหรอ
1: ครับผม
0: นั่งต่อเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวครับผม
0: ช่วยช่วยหน่อยมันคืออะไรยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
1: ลองลองสักอีกสักสองชิ้นครับ
0: ลองนะคะโอเค
1: ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมให้ป้าเลยครับ
0: นะคะ
1: เห็นไหม
0: อ้าวอันนี้เป็นการเล่นโยคะนี่
3: เรียนโยคะให้จบครบเวลาโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินว่าคุณจะผ่านเกณฑ์หรือไม่จากผมมิสเตอร์อาร์
0: แต่อายุเท่าป้าแมวเนี่ยมันจะไหวเหรอเล่นโยคะ
1: ถ้าใจสู้นะผมก็ไปได้ครับ
0: เอ้าไปได้เราก็ต้องสู้กันเลยนะไปกันเลย
1: ถ้าอย่างนั้นไปเลยนะครับผมครับเชิญครับผมทางนี้ครับผม
2: ไปค่ะ
4: เพราะเหตุที่ว่าพยัคฆ์ร้าย2485นั้นมีโรคประจำตัวทั้งหืดหอบนิ่วในถุงน้ำดีและต้อกระจกที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบอื่นด้วยความห่วงใยในสุขภาพมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เธอได้ใช้ศาสตร์โยคะในการดูแลบำบัดร่างกายนั่นเองครับ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือคุณน้ำนะครับน้ำเพชรธนาสวัสดิ์คุณนะฮะการเตรียมตัวก่อนที่จะมาทำโยคะเนี่ยควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
6: ค่ะก็ก่อนการฝึกโยคะนะคะมี4ข้อด้วยกันที่ป้าแมวจะต้องเตรียมตัวนะคะข้อที่1ก็คือเรื่องอาหาร
0: อ๋อเรื่องอาหาร
6: ป้าแมวควรงดอาหารที่เป็นมื้อหนักๆอะค่ะ3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง
6: อันนั้นคือสำหรับที่มื้อหนักๆเช่นทานข้าวอิ่มใหม่ๆหนักๆแต่ว่าถ้าก่อนมาเล่นเนี่ยส
1: ัก
6: นิดนมนิดหน่อยหรือขนมปังอย่างเงี้ยก็ดีค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของชุดที่ใส่อะค่ะก็ควรชุดที่เป็นใส่แล้วก็รู้สึกสบายเสื้อไม่ตัวใหญ่เกินไปกางเกงก็ไม่หลวมกันไป
1: กางเกงยีนนี่ไม่ได้แน่ๆ
6: กระชับรัดรูปเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการเคลื่อนไหวในการทำท่าฝึกโยคะค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของน้ำดื่มก็เตรียมน้ำดื่มเข้ามาในห้องได้แต่ให้จิบนิดๆเดี๋ยวจิบเยอะนะคะ
0: นิดๆแต่หน่อยเวลาคอแห้ง
6: ถ้าคอแห้งจริงๆอะค่ะขณะที่เราฝึกเนี่ยร่างกายเรากำลังสูบฉีดเลือดอยู่ถ้าเราเติมน้ำเข้าไปนิดนึงร่างกายมันก็เหมือนกระตุ้นให้มันทำงานมาใหม่ข้อที่4ก็คือเรื่องของสถานที่ฝึกอะค่ะควรหาสถานที่ที่มีอากาศไทเทได้สะดวกไม่อับจนเกินไปหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปถ้าเย็นจนเกินไปร่างกายก็จะไม่ได้ขับเหงื่อออกมาการที่ร่างกายขับเหงื่อก็เหมือนการดีท็อกซ์ค
1: ่
6: ะมันก็จะทำให้ร่างกายขับเหงื่อผิวพรรณสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หน้าตาก็สดสวยด้วย
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: และช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงแท็กทีมไอทองนะซึ่งเราจะพาพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับไปปฏิบัติภารกิจดูซิว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้ดีหรือไม
4: ่ข้อแนะนำในการเล่นโยคะอันดับแรกควรฝึกหลังรับประทานอาหารแล้ว12ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงควรเป็นช่วงเช้า2ขับถ่ายให้เรียบร้อยเพื่อให้การทำงานของระบบภายในไม่มีอะไรตกค้าง 3. ไม่ควรดื่มน้ำขณะฝึกเพราะจะทำให้ความร้อนในร่างกายลดลง 4. ห้องที่ฝึกไม่ควรมีลมมากระทบผิวมากเกินไปเพราะจะทำให้เหงื่อไม่ออก 5. ชุดที่สวมใส่ในการฝึกควรเป็นผ้ายืดหรือชุดที่สวมใส่สบายไม่รัดแน่นจนเกินไป
6: เราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะ
1: ค
6: นั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
1: ด้านในด้านนอก
6: ให้ส้นเท้าตรงกับเป้ากางเกง
1: เอาแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
6: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตาค่ะ
2: ช่วงแท็กทีมไวทอง
5: นี่ป้าแขวเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าอายุเท่าไหร่74จะไปเล่นยังไงโอ้ยแกป่านนี้
1: ครับผม
6: ไม่
5: ได้เหรอ
6: ได้ค่ะได้ค่ะก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนว่าคนทั่วไปจะคิดว่าโยคะคือการออกกำลังกายเนาะแต่จริงๆแล้วโยคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายการฝึกโยคะเนี่ยมันมีมาจากสมัยอินเดียโบราณเนาะแล้วรากฐานของคำว่าโยคะมันก็จะมาคำว่าโยกซึ่งแปลว่ารวมรวมกัน3อย่างก็คือกายจิตแล้วก็วิญญาณสามอย่างนี้รวมกันซึ่งมันจะเชื่อมความสัมพันธ์โดยกันที่เราเคลื่อนไหวท่าต่างๆในการฝึกซึ่งเรียกว่าอาสนะประโยชน์ของมันนะคะก็จะมีอยู่3หัวข้อหลัก
1: ๆ
6: ด้วยกันก็คือในแง่ของบำบัดทางด้านจิตใจมันจะมีเกี่ยวกับสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็การฝึกควบคุมลมหายใจที่เราเรียกว่าปราณายามะ
1: ปราณายามะ
6: ใช่ก็คือการฝึกควบคุมลมหายใจเข้าและออกเข้าสู่ร่างกายเมื่อเราหายใจได้เข้าได้ลึกขึ้นออกได้ยาวขึ้นร่างกายมีการขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามีการนำก๊าซออกซิเจนเข้าไป อันนั้นก็คือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นการปรับสมดุลของร่างกายมีการปรับสมดุลของฮอร์โมนก็เนื่องจากที่เราหายใจเข้าไปแล้วค่ะมันก็จะปรับสมดุลในส่วนที่เป็นพยักไร้ไวทองเนี่ยค่ะมันก็จะมีท่าที่ปรับสมดุลของฮอร์โมนคนที่เป็นไวทองมันก็จะปรับเรื่องระบบความสมดุลไวทองที่มีอารมณ์โมโหหงุดหงิดง่ายเนี่ยมันก็จะคูลดาวน์ลงเย็นลงแล้วก็อันที่3ก็คือเกี่ยวกับการบำบัดรักษาน
5: ะคะรักษาโรค
6: ใช่เขาเรียกว่าบำบัดอะค่ะยากร้าย
1: บำบัด
5: อย่างเมื่อเป็นโรคตั้งหลายโรคเนี่ยค่ะบำบัดได้เลย
6: อย่างเช่นก็คือท่าของอาสนะโยคะค่ะมันมีการเคลื่อนไหวไปนางในอิริยาบถต่างๆมีทั้งนั่งยืนแล้วก็นอนนะคะแล้วก็ทิศทางของมันก็จะมีการเอ็นตัวไปด้านหน้าแอนตัวไปด้านหลังเอียงซ้าย
5: เอียงขวา
6: แล้วก็มีการบิดตัวมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆมีการเหยียดยืดมันก็จะส่งผลให้เราอ่ะไม่ปวดหลังไม่ปวดเข่ามีการบิดตัวกระตุ้นระบบขับถ่ายภายในหน้าท้องนะคะอวัยวะภายในช่องท้องทำงานก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีข
1: ึ้นเรียกว่าสรรพคุณเนี่ยเกือบจะครอบจักรวาลกันเลยทีเดียวนะครับ
6: ใช่
1: ได้ยินเสียงระฆังตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติภารกิจแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเราต้องวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะวอร์มแล้วก็บริหารลมหายใจก่อนนะคะงั้นเราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะนั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
1: ด้านในด้านนอกเอาแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
6: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตา
4: แค่เริ่มการวอร์มร่างกายนี่พยักร้าย008ของเราเริ่มเป็นตะคริวกันเลยทีเดียววันนี้จะรอดไหมครับแล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2485ของเราก็ทำการวอร์มร่างกายเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการฝึกโยคะในท่าแรกกันครับ
6: หลังจากที่เราวอร์มกันแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ท่าแรกกันนะคะพัทธะโกนาชนะท่าผีเสื้อค่ะบัตเตอร์ฟลายนำฝ่าเท้าประกบกายแล้วกระพือปีอีกไปมา
1: เราเป็นผีเสื
6: ้อผีเสื้อบินหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆยืดหน้าอกไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะเอื้อมศีรษะไปดมดอกไม้ในสวนค่อยๆวางหน้าท้องไปใกล้ฝ่าเท้าสะดือใกล้ฝ่าเท้าแล้วค่อยๆวางศีรษะลงบนบล็อก
4: ท่าแรกก็เริ่มยากขึ้นมาเลยทีเดียวครับพยักร้าย008ของเราท่าทางจะก้มลงไม่ถึงนะครับแล้วก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าทำไมพยัคฆ์ร้าย2485ของเราถึงทำได
6: ้หายใจเข้ายืดอกขึ้นท่าที่2นะหายใจออกยืดตัวไปด้านหน้าค่ะให้ส่งหน้าท้องสะดือเป็นขาค่อยๆมือเคลื่อนไปด้านหน้าค้างไว้หลับตาถ้าเรารู้สึกตึงหรือเจ็บหลับตาแล้วข่มด้วยการหายใจเข้าไปจากนั้นหายใจเข้าค่ะปลายท่ายกแขนสองข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงลดลมหายใจออกรู้สึกถึงการรับอากาศบริสุทธิ์ไหมคะ
1: เออเอามาได้ไหมเน
6: ี่
1: ย
6: ราวนี้ยืดขาสองข้างออกไปเราเข้าสู่ท่าที่3กันนะคะ
1: ครับผม
6: ปัจจิโมตาสนะหรือท่าครีมยืดแขนไปไกลๆให้หน้าท้องใกล้ต้นขาเราค่อยๆลดมือลงจากปลายเท้าถึงไหม
1: ถึงนั้นทุกคนแหละยกเว้นผม
6: ท่าที่4ตั้งชันเข่าขึ้นมามือวางด้านหลัง
1: ครับ
6: โพกหายใจเข้าฝ่ามือดานยกก้นขึ้น
4: ท่านี้ดูค่อนข้างยากครับพยักร้าย008นำไปก่อนแต่หน้าตาก็ยังเย้เกอยู่นะครับแล้วพยักร้าย2485ของเราก็ขึ้นมาได้เหมือนกันตามด้วยท่าบิดตัวครับยังสบายสบายกันอยู
6: ่บิดตัวหน้าหันหลัง1ค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางคลายขาคลายมือยืดขาออก
1: ไหวไหมครับพยักร้ายของเรา
5: ก็สบายมากค่ะ
6: คราวนี้เรามาเข้าสู่ท่าที่5นะคะท่ากางขาเนาะยืดขาออกคราวนี้เราจะสามัคคีกันหน่อยนะหายใจเข้ายกแขน2ข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงหายใจออกค่อยๆเคลื่อนมือไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะส่งมือไปหากันแตะกันไว้แล้วหลับตาส่งกระแสจิตความรักให้แก่กัน
4: มาถึงท่าที่6กันแล้วครับครึ่งทางกันเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้พยักร้าย2485ของเราก็ไม่มีสีหน้าและท่าทางที่จะเหนื่อยตรงไหนเลยนะครับแถมยังมีรอยยิ้มกันทั้งคู่อีกด้วยหลังจากท่านั่งแล้วก็เป็นท่านอนกันบ้างครับยกเท้าชี้ขึ้นฟ้าแล้วครูฝึกของเราก็ยังมีอุปกรณ์มาให้ทรงตัวกันอีกด้วยดูพยักร้าย00ไปของเรานี่ตัวสั่นเลยทีเดียวครับท่าทางจะไม่ไหวก็ต้องค่อยๆทำกันไปนะครับและแล้วก็จะมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วครับงั้นไปชมกันว่าท่าสุดท้ายคือท่าอะไร
6: คราวนี้เราจะทำท่าฉีกทุเรียนนะคะยกขาขวาขึ้นมาเอามือซ้ายจับเข่าข้างขวาแขนข้างขวากางไปด้านข้างกดเข่าข้างขวาลงไปทางด้านซ้ายเบาๆแล้วหันหน้าทางด้านขวาไม่เกรงนะคะ
1: ภารกิจเรียบร้อยแล้วครับ
6: นี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลเลยนะคะ
1: พยักร้ายของเราให้
6: พยักร้าย2485ผ่านค่ะส่วนพยักร้าย008ไม่ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
6: วันนี้ที่เราฝึกกันไป10ท่านะคะของโยคะเนี่ยพยักร้าย2485ชอบท่าไหนมากที่สุดคะ
5: อ๋อชอบท่าฉีกทุเรียนค่ะ
6: เพราะว่าทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: ทำรู้สึกมันผ่อนคลายแบบ อย่างเส้นที่ตึงๆที่ข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่าโอเคขึ้นนะคะ
6: งั้นก็ฝากท่านี้เป็นกันบ้าน
1: ท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรธนาอัศวกุลมากๆเลยครับผม
6: ขอบคุณค่ะขอบคุณพยักร้าย2485แล้วก็พยักร้าย008นะคะที่ให้โอกาสมาช่วยสอนโยคะในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงห้องวิจัยวัยท้อง
7: หมอขาป้าแมวอยากทราบว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
1: ้โอ้ดูหล่อ
8: โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับเล่นได้ทุกวันนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไป
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
1: และแล้วอีกครั้งนะครับคุณกำลังอยู่ในห้องวิจัยไวท์ทองของเรานะครับพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
1: และนี่ก็พยักร้ายของเรา2485ครับผม
9: สวัสดีครับ
8: ครับนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมิสเตอร์อาร์นะครับมีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองด้วยนะครับ
5: อ๋อค่ะ
3: พยักร้าย2485ในวัย74ปีที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างผมขอชมเชยเลยครับว่าคุณมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะเพิ่มพูนความแข็งแรงให้ร่างกายและจิตใจและคุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนวัยเดียวกันเลยทีเดียว
8: ครับเดี๋ยวนะก่อนอื่นต้องขอเรียกว่าคุณป้าแมวแล้วกันนะครับ
5: คุณพี่ก็ได้ค่ะ
8: คุณเอาคุณพี่แมวนะครับคุณป้าแมวเนี่ยมีโรคประจำตัว
5: มีโรคประจำตัวคือเป็นหอบหืด
8: ค่
5: ะเป็นนิ้วในถุงน้ำดีแล้วก็หัวเข่าก็ตามวัยนะคะ
8: คือ
5: ว่าหัวเข่าคงจะหมด
7: เกือบจะหมดสภาพแล้วมั้งคะเพราะ74ปีแล้วเนาะเขาใช้งานเขาอะค่ะ
8: ครับแล้วที่มีโรคประจำตัวอยู่2-3โรค
7: มียังมีอีกค่ะ
8: ครับ
7: ความดันสูง
8: ความดันโลหิตสูงด้วย
7: แล้วก็คอเลสเตอรอลสูง
8: ครับแล้วก็ได้รับภารกิจคือเล่นโยคะ
7: มาได้ไปรับภารกิจเล่นโยคะคุณหมอขาป้าแมวอยากจะทราบว่า
8: ครับ
7: มันเป็นความจริงไหมครับว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
10: ้โอ้ดูหลอก
7: เนาะ
8: โยคะเนี่ยเป็นหมายถึงว่าคล้ายว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับที่เอามาจากอินเดียใช่ไหมครับแล้วก็มีมานานนะครับ
10: นิยมกันมาก
8: ใช่ครับแล้วก็โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับ
10: ไม่โดนหลอกนะคร
7: ับ
8: คือโยคะเนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบของเรื่องของท่าทางใช่ไหม
7: ใช่
8: อันดับแรกต้องมีท่าทาง
7: ที่บอกว่ามีลมปราณมีหายใจเข้ามีหายใจออก
8: ลมปราณนี่คือเรื่องของมีเรื่องของสมาธิด้วยแล้วก็มีเรื่องฝึกการหายใจก็จะเป็น3ส่วนประกอบ
7: หายใจเข้าหายใจออกอะไรอย่างเง
8: ี้
7: ย
8: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับของป้าแมวเนี่ยเป็นโรคหืดใช่มั้ยครับที่จะต้องมีเรื่องของอาการเหนื่อยใช่มั้ยการฝึกโยคะเนี่ยก็เป็นการฝึกการหายใจก็จะช่วยเรื่องของโรคหืดสามารถควบคุมอาการได้ดี
7: ขึ้นกำหนดลมหายใจอ่ะเนาะ
10: คู่คนสวยไม่ได้หลอกเรา
7: ใช่ใช่เนาะ
8: แล้วก็อีกอันนึงโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็โยคะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยในตัวของเขาจริงๆเนี่ยก็มีงานวิจัยมาเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าช่วยเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดแต่ว่าทำให้ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยหมายถึงว่
10: าม
8: ีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับ
10: แต่ผมก็ได้ลองครับชอบรู้สึกชอบมากคร
7: ับ
8: แต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของการลดความดันโลหิตสูงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยยืดหยุ่นนะครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่านะข้อเข่าเสื่อมใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นโยคะเนี่ยเขาก็ช่วยลดเรื่องของอาการปวดนะครับแล้วก็ทำให้ยืดหยุ่นมากขึ้นน
7: ะ
8: กล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นก็ช่วยในเรื่องของการพยุงข้อเข่าก็จะทำให้อาการของข้อเข่าเสื่อม
7: เกี่ยวกับหลังอะไรนี่ค่ะเส้นหลังอะไรอย่าง
8: นี้ใช่ไหมครับแล้วก
10: ็
8: ใครที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับตามหลังตามอะไรอย่างเงี้ยเล่นโยคะก็สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ด้วยนะครับ
10: ว่ามีข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุ
7: ใช่ไห
10: มทุกคนที่สามารถเล่นได้ไหม
8: เล่นได้ทุกวัยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไปจะเห็นว่าท่าของเขาแบบมีตั้งแต่ท่าพื้นฐานจนถึงท่าขั้นสูงใช่ไหมครับต้องค่อยๆท่าพื้นฐานค่อยเป็นค่อยๆไปใช่ครับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ
10: คือคุณหมอจะ
8: ครับ
10: ภาพรวมของสุขภาพ
8: ครับก็คือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนอายุเลข7เนี่ยสามารถเล่นโยคะได้10ท่าอย่างเงี้ยอย่างนี้นี่แข็งแรงแล้วครับขนาดยังไม่ต้องตรวจเลยก็ต้องบอกว่าแข็งแรงเลยนะครับ
10: ก็ถือสรุปว่าสุขภาพของพยากรณ์ของเราเนี่ยยอดเยี่ยมเลยทีเดียว
8: ครับ
10: ภารกิจครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สุขภาพก็สวยงามนะครับ
7: แข็งแรง
10: แล้วยังดูสวย
8: ครับ
10: ทางรายการครับมีประกาศนียบัตรมามอบให
7: ้
10: พยากรายของเรานะครับ
7: นี่ขอบคุณมากเลยค่ะ
10: ภารกิจสำเร็จนะครับ
8: เยี่ยมมาก
7: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมาก
10: นะฮะและนี่คือบทสรุปของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสาและก็พยากราย2485คุณแม่รุ่งการดาเป็นจมาพรขอบคุณมากมากครับผม
7: ขอบคุณครับหมอ
8: ครับ
10: และครั้งหน้านะครับเรามาพบกันใหม่กับรายการพยากรายวัยทองสวัสดีครับ
7: คุณค่ะ
10: ต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรธนาอัศวกุลมากๆเลยครับผมอะไรเนี่ยสวัสดีครับ
7: สว
10: ัสดีครับผม
7: กว่าจะมาได้ลีลาเหลือเกินให้มานั่งต่ออะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญปวดหัว
10: ก็ต้องฝึกนิดนึงนะครับเพราะว่านี่โยคีมันต้องอดทน
7: อ๋อนี่โยคีเหรอ
10: ใช่ครับผม
7: ต้องอดทน
10: ทำท่าโยคะนะฮะภารกิจของเราเนี่ยเราจะต้องทำโยคะ
7: อ๋อมาท

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านก็เราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะ
จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีค่ะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการตอนที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจเนาะ
5: บินบินบิน
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอาทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: เจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้อนะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้เนื้อว่าจะแย่ซะแล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
6: ้
3: ย
6: ไป
7: หมดเลย
5: กระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
8: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตันหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตันหากระจกภวตันหาและกระจกวิภวตันหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮะฮึฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบๆนี่แน่นี่แน่นี่แน
7: ่โอ๊ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู่
6: แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
8: ติดกับกระจกกามตันหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วในที่สุดเรา3คนก็ได้อยู่ด้วยข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
8: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยาก
7: เป็น
8: อยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
7: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
8: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวตัณหาเข้าให้แล้ว

0: จ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
1: ของข้าจะกินซาลาเปา
2: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
1: เอ้
2: าดูชัดๆสิ
1: โอ้ยเจ็บนะเอ๊ะนี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาเหรออ
2: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
1: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
2: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
0: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
3: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
1: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
3: อย่ามายุ่งกับข้า
4: อยู่กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไป
1: มานี่เลยสิล่ะ
4: เอ๋นี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
1: เจ้าถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
5: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
1: ฮ่าฮ่า
6: ฮ่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ย
7: แย่แล้วอยู่ๆทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตัณหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
1: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าว

0: ือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 1:00 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆกลต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล

เพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน

0: อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
1: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
1: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
1: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
0: แย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวัง เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดี

ากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้มั้ยจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่มั้ยคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
3: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

0: สึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกุลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าสภาพอากาศเช้าวันนี้เป็นอย่างไรคะอ๋อบางคนบอกว่าร้อนแล้วก็ร้อนแบบไหนร้อนแห้งๆหรือว่าร้อนเหนียวเหนียว
1: ร้อน
0: แบบว่าหนาวอ๋อมันร้อนแบบเหนียวเหนียวใช่ไหมคะบางช่วงมันก็หนาวแสดงว่าฝนมันจะทำไมคะเนี่ยถูกต้องร้อนเหนียวเหนียวเขาเรียกว่าร้อนอบอ้าวใช่ไหมคะใช่แล้วเด็กๆสังเกตไหมว่าเช้าวันนี้หน้าบ้านของเราใต้อาคารของเรามีปีกแมลงเต็มไปหมดเลย
1: แมงเม
0: ่าใช่ไหมคะใช่ไหนเมื่อเช้าใครได้สังเกตบ้างยกมือขึ้นหาเอามือลงแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างเช้านี้อ๋อเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่าวันนี้นะคะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนแล้ววันนี้คุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้โทรศัพท์การติดโซเชียลที่มากจนเกินไปมีเด็กอยู่คนนึงค่ะอายุประมาณ 5-6 ขวบอยู่อนุบาล3นี่แหละเขานะคะชอบดูโทรศัพท์มากๆทีนี้ใช่ค่ะเขาใช้แอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok แต่บังเอิญว่าเด็กคนนี้ดูเยอะจนเกินไปกลับถึงบ้านก็ดูจนดึกดื่นเลยผลปรากฏว่าเขานอนไม่พอค่ะทีนี้ตอนเช้าตื่นมาก็เลยไม่สดชื่นและสิ่งที่สำคัญคือเป็นลมค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะเขาดูจนดึกสายตาใช้เยอะมากๆเลยสองเมื่อดูจน

0: ดึกแล้วเวลานอนตื่นมานอนน้อยเด็กๆคิดว่าจะสดชื่นไหมคะไม่สดชื่นใช่แล้วก็จะง่วงจริงๆแล้วอ่ะเขาให้เด็กๆนะคะงดจอจริงๆนะเขาไม่ให้ดูเยอะแต่ถามว่าสมัยเนี้ยเราหลีกเลี่ยงได้ไหมมันอาจจะทำได้ยากใช่ไหมคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเทคโนโลยีมันมีส่วนสำคัญไหมคะเด็กๆสำคัญสิแต่ถ้าดูเยอะจนเกินไปดีไหมคะไม่ดีแล้วจะทำอย่างไรดีล่ะถามใครดีนะขอถามพี่ BM BM จับตรงเขียวๆ BM ครับเราจะทำอย่างไรดีครับ
1: พักสายตาบ้าง
0: พักสายตาซะบ้างใช่ไหมคะพักสายตาบ้างแล้วสายตาอย่างไรดีลูก
1: ดูโทรทัศน์บ้าง
0: ดูโทรทัศน์หรือว่านอนหลับให้เพียงพอด้วยดีใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาปรบมือให้ BM ด้วยค่ะแล้ววันนี้มีเด็กๆคนไหนอยากออกมาเล่าเรื่องราวบ้างคนแรกของวันนี้นะคะคุณครูแพลวขอเชิญเป็นใบบุญค่ะชึบค่อยๆเดินวันนี้ใบบุญมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะลูก
1: ตอนไปตกปลา
0: ค่ะ
1: หนูได้ปลานีโม
0: โอ้โหได้ปลาการ์ตูนเลยเหรอคะเป็นอย่างไรคะ
1: แล้วมันก็ดิ้นลงน้ำเหมือนเดิม
0: แล้วก็ดิ้นลงน้ำมันหลุดเหรอ
1: ใช่
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะแล้วใบบุญเวลาที่ใบบุญไปตกปลาใบบุญเอาปลาไปทำอะไรคะลูก
1: เอาปลาไปตกแล้วก็เอาไป
0: เอาไปรับประทานหรือเปล่า
1: ไม
0: ่อ้าวแล้วไปตกทำไมอะคะ
1: ไปดูปลาแล้วก็ไปตกปลา
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะเอาปรบมือให้กำลังใจใบบุญด้วยคนต่อมาวันนี้ขอเชิญเป็นอานนท์ครับค่อยๆเดินบอกว่าเวลาถ้าเด็กๆเดินออกมาแล้วถ้าเด็กๆวิ่งถ้าล้มใครเจ็บขาตัวเองวันนี้อนนท์มีเรื่องราวอะไรลูก
2: ดูทีวี
0: ดูทีวีดูโทรทัศน์ที่บ้านเป็นยังไงคะ
2: สนุก
0: สนุกดูเรื่องอะไรจำได้ไหมคะ
2: รู้การ์ตูน
0: การ์ตูนใช่ไหมการ์ตูนเป็นอย่างไรคะ
2: สนุก
0: สนุกเรื่องอะไรอ่ะ
2: มีหลายเรื่อง
0: โอ้โหดูหลายเรื่องเลยแต่อย่าลืมนะพี่บีเอ็มเขาแนะนำมาแล้วว่าเราต้องพักสายตาด้วยนะคะ
2: แต่เวลาห้างก็อยู่ใกล้จะแสบตา
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่าถ้าดูจอใกล้ๆหรือว่าดูโทรทัศน์ใกล้ๆมันจะแสบตาดังนั้นนะคะเราก็จะต้องดูในระยะที่เหมาะสมด้วยใช่ไหมคะขออีกสักคนได้ไหมอีกสักคนหนึ่งขอข้าวหอมค่ะข้าวหอมมาเลยจับไมค์เลยจ้ะทุกสาววันนี้พี่หอมมีเรื่องราวอะไรลูก
3: ดูข่าว
0: ดูข่าวหนูดูข่าวมาว่ายังไงคะ
3: เขาสร้างบ้าน
0: เขาสร้างบ้านเหรอแล้วเป็นยังไงคะลูก
3: ลมมันพัด
0: ลมมันพัดลมพัดแล้วบ้านเป็นยังไงคะ
3: บ้านลมทับรถยนต์คันหนึ่ง
0: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยแสดงว่าพายุมันเข้าใช่ไหมคะโอ้โหแล้วเขาทำยังไงคะทีนี
3: ้คนเห็น
0: อ๋อมีคนเห็นแสดงว่ายังปลอดภัยใช่ไหมคะอัปรบมือให้ข้าวหอมด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีเพื่อนๆปลายทางเนี่ยเล่าให้ฟังด้วยว่าช่วงนี้ฝนตกเพื่อนๆปลายทางนะคะเขาก็พกอุปกรณ์กันฝนต่างๆไปโรงเรียนซึ่งเพื่อนๆปลายทางบอกว่าก่อนที่จะเก็บร่มถ้าร่มเปียกเนี่ยเราจะต้องตากลมให้ลมแห้งก่อนเพราะว่าถ้าเอามาเก็บทันทีนะคะเชื้อราอาจจะขึ้นที่ลมได้โหเป็นเรื่องสำคัญนะคะเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆปลายทางบอกคุณครูแพลวอีกค่ะว่าที่โรงเรียนนะคะเพื่อนๆปลายทางเนี่ยเขาเก่งมากๆเลยเขาช่วยคุณครูปลายทางนะคะในการเก็บถาดล้างถาดด้วยเก่งไหมคะแบบนี้เก่งใช่เลยค่ะแล้วเขาก็ทำเหมือนเราเลยนะเขาเอาผ้าชุบน้ำนะคะเช็ดโต๊ะหลังจากที่เพื่อนๆปลายทางรับประทานอาหารเสร็จแล้วด้วยขอชื่นชมเพื่อนๆปลายทางปรบมือให้เพื่อนๆปลายทางด้วยเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะเราจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:10 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: ถูกต้องเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันเราขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะได้ค่ะถ้าคุณครูแพลวขอจังหวะแบบนี
2: ้จังหวะจ
0: ้าต้องเป็นอย่างไรคะช้าถ้าครูแพลวขอแบบนี้ล่ะลูกเร็วแล้วถ้าแบบนี้ล่ะหยุดเก่งมากๆเลยให้นั่งตัวตรงและลองสังเกตบริเวณรอบๆห้องดูสิคะใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นขอถามออมทรัพย์ออมทรัพย์จ๋าออมทรัพย์เห็นอะไรบ้างลูกมีโต๊ะพี่ออมทรัพย์บอกมีโต๊ะอั่งเปาล่ะลูก
3: ต้นไม
0: ้อ๋อมีต้นไม้ปลอมของเราด้วยใช่ไหมคะแล้วพี่ป้าล่ะ
3: ม
0: ี
3: กล
0: ้องเพื่อนๆต้นทางบอกว่ามีกล้องแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าเพื่อนๆปลายทางมีคูลเลอร์น้ำด้วยแล้วก็มีชั้นวางของด้วยดังนั้นเวลาเราเคลื่อนไหวเราจะชนกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ชนเพื่อนได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ผักได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เราจะต้องหาด้วยการกางแขนออกเอาละค่ะให้เด็กๆทางต้นทางและปลายทางยืนขึ้นเลยยังไม่เดินนะ
3: ย
0: ังนะยังนะอ่ะลองกางแขนกว้างๆชนไหมคะชนกดปุ่มปิดเสียงติ๊ดเดี๋ยวจะเดินเข้าไปหาปุ่มไหนเสียเดี๋ยวจะเดินไปกดเองเอาแล้วต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางหาพื้นที่เป็นของตนเองโดยการฟัง
1: จังหวะ
0: ใครผิดจังหวะวันนี้คุณครูแพลวจะเดินเข้าไปสะกิดเอาแล้วตาวิเศษเห็นนะระวังคอเพื่อนด้วยลูกนั่นแหละดังนั้นต้องระวังระวังกองครูแพลวด้วยตอนนี้สโนเขาหาพื้นที่ได้ตรงจังหวะนะเด็กๆต้นทางและปลายทางลองกางแขนสิคะอู้วันนี้ห้องต้นทางชนกันอยู่นิดหน่อยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่ายังมีชนอยู่เลยดังนั้นใครที่ได้พื้นที่แล้วอยู่นิ่งๆใครที่ยังชนเพื่อนขยับนะคะเรียบร้อยเอามือลงต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันซึ่งเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวอยู่กับที่หรือเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็ได้เด็กๆจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้องฟังมุดโต๊ะไหม
1: ไม
0: ่มุดปีนได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ชนหรือเปล่า
1: ไม่ชน
0: อ่ะเดี๋ยวตาวิเศษจะสแกนแล้วที่สำคัญสไลด์ไหมคะ
1: ไม่
0: เพราะว่าหัวใครจะแตกตัวเองเก่งมากเริ่มเลยมีใครเคลื่อนไหวตรงจังหวะบ้างขอสังเกตหน่อยขอถามขวัญเอ๋ยหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
4: เล
0: ่
4: นสเกต
0: เล่นสเกตใช่ไหมคะแล้วพี่ตูนล่ะพี่ตูนบอกว่าหยุดอยู่ในท่าทรงตัวมาลิล่ะลูกตั๊กกะแตนน่ารักมากเลยข้าวหอมล่ะจ๊ะมังกรแล้วเด็กๆปลายทางล่ะ
5: ทำท่าเล่น
0: เด็กๆปลายทางบอกว่าทำท่าทางและหยุดอยู่ในท่าทางหมึกอู้ออคโตพุสเลยหรือยังนะ พี่ตูนระวังขาคุณภูแพ้วขอถามพี่ปริมปริมหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกเสือเตยล่ะคะปลานีโมหรือว่าปลาการ์ตูนใช่ไหมคะโอตีล่ะลูก
4: เด
0: ิน
4: สะพานลอย
0: เอาเดินสะพานลอยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะ
6: เล่นตุ๊กตา
0: โอ้เพื่อนๆปลายทางบอกว่าทำท่าทางเป็นเต่าทองโอ้น่ารักมากๆเลยระวังด้วย

0: วิ่งแม็กล่ะ
1: ทรงต
0: ั
1: ว
0: ทรงตัวฟ้าใสล่ะ
2: กระต
0: ่
2: ายขาเด
0: ีย
2: ว
0: กระต่ายขาเดียวเด็กๆปลายทางล่ะ
1: ทำท่าเล่นกระต
0: ่
1: าย
0: เพื่อนๆบอกว่าทำท่าทางขี่ม้าตัวตรงต่อไปขอดูสิว่านิ่งหรือยังเก่งมากเลยต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันคุณครูแพลวจะเคาะจังหวะให้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวจากนั้นเมื่อคุณครูแพลวพูดคำว่าอะไรเด็กๆจะต้องทำข้อตกลงนั้นให้ถูกต้องโดยข้อตกลงของเราในวันนี้มีอยู่3ข้อถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าแปรงฟันให้เด็กๆนั่งลงแปรงฟันให้ทำอะไรนะ
1: น
0: ั่งลงถูกต้องถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าอาบน้ำให้เด็กๆกระโดดตบ2ครั้ง
1: 1
0: กี่ครั้งนะ
1: 2
0: ถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าแต่งตัวให้ยืนขาเดียวอ่ะทวนนะแปลงฟันอาบน้ำ
1: นิ่งนะ
0: แต่งตัว

พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วพร้อมแบบไหนนะเริ่มเลยระวังกอง

0: แสดงว่ามีคนลืมไม่เป็นไรเริ่มใหม่อาบน้ำเก่งมากเลยไม่จับกันสิคะเดี๋ยวล้มนะแปรงฟันโอ้โหขวัญเอ้ยลูกดีๆลูกแต่งตัวระวังระวังระวังพี่เช่ระวังอ่ะเด็กๆสังเกตดูครูแพรวยืนขาเดียวจริงแต่คุณครูแพรวยกแค่ขาขึ้นมาคุณครูแพรวไม่ได้เอ็นไปทางไหนถ้าหนูเอ็นหนูจะล้มไหนลองยืนด้วยขาเดียวสิคะยากเปล่าอ่ะพี่เช่ลองมาข้างๆครูแพรวคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำได้พี่เช่ยืนขาให้มั่นคงก่อนจากนั้นยืนด้วยขาข้างเดียวนิ่งๆ เห็นไหมพี่เช่ทำได้แล้ว เห็นไหมคะ แค่นี้เอง อ่ะ ลองดูอีกครั้งนะคะ เก่งมากเลย แปรงฟันจากนั้นให้หันมาทางครูแพรวและนั่งยืดขาออกมาถ้าตรงไหนหนูรู้สึกว่าติดกันหนูขยับหนูไม่ต้องขยับมาใกล้ๆครูแพรวเพราะไม่เช่นนั้นขาเราจะชนกันพี่อ่างเปาน้องถอยหลังลงไปหน่อยค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เราจะร้องเพลงพร้อมกันว่าน
2: วดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลา
0: วิเดี๋ยวนะมีเด็กผู้หญิงกระโปรงยังไม่คุมหัวเข่าเลย
3: กระโปรง
0: ให้เด็กๆต้นทางและปลายทางนะคะเด็กผู้หญิงเอากระโปรงคุมหัวเข่าให้เรียบร้อยด้วยนะคะจากนั้นทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาเอ้าสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาให้เด็กๆนั่งขัดสมาจากนั้นหมุนหัวไหล่ไปทางด้านหน้า10ครั้งด้านหน้านะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้หมุนไปทางด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สะบัดมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประสานมือยืดขึ้นไปให้สูงๆนับพร้อมกันช้าๆ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นค่อยๆเอนตัวไปด้านหน้าถึงพื้นเลยแล้วนับพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

จากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาแล้วเดินกลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดเลยนั่งเลยค่ะคุณครูแพลวรอสโนว์หรือเปล่าไม่ใช่รอพี่นิลินอยู่เพราะว่าตอนนี้สโนว์เขานั่งเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวพื้นฐานโดยการเคลื่อนไหวทั้งอยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องและวันนี้เด็กๆก็สามารถเคลื่อนไหวนะคะสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งก็คือเคลื่อนไหวตามข้อตกลงนะคะจะมีบางข้อตกลงที่เด็กๆอาจจะยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะให้กำลังใจนะและคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะอาจจะมีบางครั้งนะคะที่เด็กๆนะคะสนุกเกินไปนิดนึงทำให้ทำผิดข้อตกลงถ้าหากว่าเด็กๆทำผิดข้อตกลงสามารถให้คำเตือนเด็กๆนะคะหรือให้เด็กๆนะคะได้ไปพักก่อนแล้วให้สังเกตการเคลื่อนไหวกับเพื่อนก่อนก็ได้นะคะเอาละค่ะต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

เด็กๆหลายคนวันนี้นะคะเก่งมากๆเลยวันนี้เด็กๆเก่งกันทุกคนเลยสมาธิดีมากๆเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตก

เป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยทำได
0: ้
1: ห
0: นูทำได้ต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยหนูทำได้นั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะจะมาให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องนี้เลยค่ะการเลือกเครื่องแต่งกายและการแต่งตัวให้เหมาะสมตามสถานการณ์เด็กๆคิดว่าการเลือกเครื่องแต่งกายเนี่ยมีส่วนสำคัญไหมคะสำคัญสิในชีวิตประจำวันเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ควรที่จะเลือกเครื่องแต่งกายและแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆเช่นถ้าเด็กๆต้องการไปว่ายน้ำแต่เด็กๆใส่ชุดนอนกระโดดลงสระตู้มเลยได้ไหมคะ
1: ได้
0: เด็กๆคิดว่าอย่างนี้เหมาะสมไหมคะ
1: ไม่เหม
0: าะใช่หรือเด็กๆกำลังจะนอนกำลังจะนอนเลยนะเด็กๆใส่ชุดราตรีเลยสูตรทักซิโดมาอย่างหล่อแล้วนอนอย่างนี้เหมาะสมไหมคะ
1: ไม่เหมาะ
0: ใช่สิใช่เพราะว่าการแต่งกายนะคะให้เหมาะสมกับสถานที่นอกจากทำให้ตัวเรานะคะสบายใจสบายกายแล้วนะคะมันยังเป็นการให้เกียรติคนที่เราจะไปเจอสถานที่นั้นๆด้วยวันนี้คุณครูแพรวมีบัตรภาพสถานที่มาให้เด็กๆเนี่ยได้สังเกตกันพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วภาพแรกปิ๊งนี่เลย
1: สนามฟ
0: ุ
1: ตบอล
0: เด็กๆคิดว่าที่นี่คือที่ไหน
1: สนามฟุตบอล
0: สนามฟุตบอลหรือว่าสนามกีฬาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ในรูปนี้คือสนามฟุตบอลเพราะว่าเด็กๆบอกว่าเห็นคนกำลังเตะฟุตบอลถูกต้องเลยใช่ค่ะอ่ะรูปนี้เด็กๆบอกว่าสนามฟุตบอลแสดงว่าการแต่งกายจะต้องเป็นแบบประมาณไหน
1: อ๋
0: ออาจจะต้องเป็นชุดกีฬาใช่ไหมคะใส่กางเกงยีนไปเตะได้ไหมคะแบบใส่ขาเดฟเลยจะก้าวขาออกไหมคะเนี่ย
1: ไม
0: ่ออกถูกต้องอ่ะรูปต่อมานี่เลยค่ะ
1: ห้องนอน
0: ที่ไหนนะ
1: ห
0: ้
1: องนอน
0: ห้องนอนถูกต้อง
1: ช
0: ุ
1: ดนอน
0: ใช่มีใครใส่แบบชุดเดรสสุ่มกระโปรงฟูนอนเลยไหม
1: ไม
0: ่ไม่มี
1: อ๋อ
0: ต่อมาค่ะ
1: ทะเล
0: ที่ไหนนะ
1: ทะเล
0: ใช่ใครเคยไปทะเลบ้างให้เอามือลง
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: โรงเรียนของเราใช่ไหมคะใช่เวลามาโรงเรียนมีใครเดินใส่ชุดว่ายน้ำมาจากหน้าโรงเรียนเลยมีไหมไม่มีใช่เราใส่ชุดอะไรกันอยู่ทุกวันนี
1: ้
0: นักเรียนหรือว่าถ้าวันไหนมีเรียนพละเราก็แต่งกายด้วยชุด
1: พละ
0: ถูกต้องต่อมาติ๊งติ๊งห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะใช่มีใครอยากใส่ชุดนอนไปเดินเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่ห้างสรรพสินค้าเราใส่ชุดไพรเวทหรือว่าชุดสวยงามใช่ไหมคะใช่มีใครใส่แบบบิกินี่ไปเดินเลยไหม
1: ไม
0: ่อ๋อครูแพรวก็ไม่เคยเห็นมีใครแบบอยากใส่ชุดวันพีซแบบโอ้โหใส่หมวกใส่แว่นตาจะไปดำน้ำมีไหม
1: ไม
0: ่มีเหมาะสมไหม
1: ไม
0: ่เหมาะสมวันนี้คุณครูแพรวมีกิจกรรมให้ทำเราจะให้นะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางแบ่งกลุ่มโดยคุณครูแพลวจะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะออกมาสุ่มหยิบบัตรภาพจากนั้นจะให้แต่ละกลุ่มไปนั่งที่โต๊ะประจำกลุ่มและเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับบัตรภาพ ที่ตนเองสุ่มได้ให้ไประดมความคิดกันซิว่าเครื่องแต่งกายแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับบัตรภาพที่กลุ่มหนูได้พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: คุณครูแพลวขอเลือกตัวแทนกลุ่มทั้ง5กลุ่มยืนขึ้นค่ะตัวแทนกลุ่มตัวแทนกลุ่มกลุ่มสีเหลืองยกมือตัวแทนกลุ่มสีเหลืองยกมือกลุ่มสีชมพูยกมือสีเขียวคือใครอ่ะพาคินยืนสิคะสีส้มและสีน้ำเงิน5คนนี้ออกมาเลยค่ะออกมาหาครูแพลวเลยมาให้นั่งก่อนปิดไว้ก่อนนะให้ไปนั่งที่ก่อนค่ะโอตินั่งที่ก่อนเอาล่ะตอนนี้เอามือจับไปที่หูของตัวเองจับไปที่หัวเข่าแล้วปิดวาจาฟังนะต่อไปคุณครูแพลวเนี่ยจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มได้ไปเข้ากลุ่มกันและให้ระดมความคิดว่าเลือกเสื้อผ้าแบบไหนให้ตรงกับบัตรภาพที่ตนเองได้หรือสอดคล้องจากนั้นเมื่อเราระดมความคิดกันเสร็จแล้วคุณครูแพลวจะให้แต่ละกลุ่มนะคะเลือกตัวแทนออกมา1คนเพื่อที่จะมาถือเสื้อผ้าที่กลุ่มตนเองได้ตัดสินใจเลือกและให้หัวหน้ากลุ่มหรือว่าตัวแทนที่ถือบัตรภาพมายืนเทียบข้างๆด้วยดังนั้นหนูจะต้องไปตกลงกันในกลุ่มนะคะว่าใครจะเป็นคนมาพรีเซนต์หรือว่านำเสนอเสื้อผ้าที่กลุ่มตนเองเลือกยากไหมคะไม่ยากพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆไปเข้ากลุ่มกันเลย

0: ละกลุ่มนะคะก็ได้ระดมความคิดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่ากลุ่มตัวเองได้บัตรภาพอะไรและเลือกเครื่องแต่งกายให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือว่าสถานที่นั้นแล้วดังนั้นเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาได้ออกมานำเสนอดีกว่าว่าเขาได้บัตรภาพอะไรและเลือกเสื้อผ้าแบบไหนมากลุ่มแรกกลุ่มสีเหลืองค่ะมาเลยคนที่ถือบัตรภาพและคนที่จะมานำเสนอคนที่มานำเสนอยืนข้างครูแพรวโอติชูบัตรภาพให้เพื่อนๆดูค่ะขวัญเอ้ยถือไมค์ขวัญเอ้ยกลุ่มหนูได้ภาพอะไรคะ
1: ทะเล
0: ทะเลแล้วกลุ่มหนูระดมความคิดแล้วว่าเราเลือกชุดอะไรมาคะ
1: ชุดว่ายน้ำ
0: ทำไมล่ะลูก
1: เพราะว่าเราจะมีชุดว่ายน้ำแล้วถ้าเราอยากเล่นเราก็ต้องเอาเสื้อผ้าปกติไปด้วย
0: อ๋อขวัญเอ๋ยเขาบอกว่าเวลาที่จะเล่นน้ำเนี่ยเราก็ใส่ชุดว่ายน้ำแต่เมื่อเล่นเสร็จแล้วอ่ะเราก็ต้องเตรียมชุดปกติเพื่อไปเปลี่ยนด้วยเพราะถ้าใส่ชุดว่ายน้ำเปียกๆกลับบ้านมันจะทำไมคะ
1: ฉี่รถจะเสีย
0: ใช่มันจะเปียกแล้วรถมันก็จะเสียใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เบาะรถมันจะเสียใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: เบาะรถมันจะอาจจะเปียกใช่ไหมแล้วรามันจะขึ้นเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณนี้เก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะอ่ะต่อมาขอเป็นสีชมพูมาเลยคุณครูแพลวช่วยถือชุดอ่ะพี่สโนกลุ่มสโนได้ภาพอะไรคะ
2: ได้ภาพโรงเรียน
0: ได้ภาพโรงเรียนใช่ไหมคะพี่สโนก็เลยเลือกชุดอะไรมา
2: ชุดนักเรียน
0: ชุดนักเรียนใช่ไหม
2: ใช่
0: ใช่เพราะอะไรล่ะคะ
2: เพราะว่าถ้าใส่ชุดสวยๆมามันครูจะว่าแล้วพอออกอากาศมันจะไม่สวย
0: อ๋อแต่จริงๆแล้วว่ามันเป็นกฎระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนยกเว้นว่าวันไหนที่มีกิจกรรมพิเศษเราอาจจะใส่ชุดที่ให้เหมาะสมกับเทศกาลนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: คุณครูไม่ว่าถ้าหากว่ามันมีเหตุจำเป็นใช่ไหม
2: ใช
0: ่โอเคขอบคุณค่ะสโนปรบมือให้เพื่อนดังๆเลยต่อมาสีเขียวค่ะสีเขียวมาเลยเดินมาเลยลูกพาคินอ่ะพี่ออมซับถือไมค์

0: ี่อ้อมซับจ๋าพี่อ้อมซับได้ภาพอะไรคะ
1: ได้ภาพฟุตบอล
0: ได้ภาพสนามฟุตบอลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอมทรัพย์ก็เลยเลือกชุดอะไรมาคะ
1: ฟุตบอล
0: เลือกชุดกีฬาหรือชุดฟุตหรือชุดโอ้สีส้มแจ่มมากเลยชุดสำหรับเล่นฟุตบอลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะมีอะไรบ้างอ่ะลูกมีเสื้อกับอะไรคะ
1: กับกางเกง
0: ทำไมเราถึงต้องใส่ชุดกีฬาล่ะลูก
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันเตะฟุตบอลไม่ได้
0: โอ้มันจะเตะฟุตบอลไม่ได้หรือว่ามันไม่ถนัดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ปรบมือให้พี่อมทรัพย์ด้วยพี่อมทรัพย์คุณครูแพลวคืนชุดสีอะไรแล้วนะสีเขียวไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาสีส้มเชิญค่ะ BM มาการ์ตูนมาพี่ BM ยืนทางด้านนี้ชูภาพให้เพื่อนๆดูอ่ะการ์ตูนน้องจับไมค์น้องอย่าจับด้านล่างนะเดี๋ยวไมค์มันช็อตนะลูกหนูได้ภาพอะไรมาลูก
2: ห้าง
0: ห้างใช่ไหมคะเราเลือกชุดอะไรมาลูก
2: ชุดเดินเที่ยว
0: ชุดไปเที่ยวใช่ไหมนะว่าชุดสวยงามใช่ไหมลูกใช่ไหมคะแล้วทำไมไม่เลือกชุดว่ายน้ำล่ะ
2: เพราะว่ามันไม่เหมาะสม
0: อ๋อเพราะว่ามันไม่เหมาะสมใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นการ์ตูนล่ะสถานการณ์จริงการ์ตูนเลือกชุดไหนคะ
2: ชุดปกติ
0: ชุดปกติใช่ไหมคะใช่เลยเก่งมากปรบมือให้การ์ตูนด้วยการ์ตูนจ๋าการ์ตูนลืมชุดจ้ะการ์ตูนมาเอาชุดไปด้วยขอบคุณค่ะต่อมาสีน้ำเงินมาเลยอ่ะหนูถือไมค์ก่อนเอาชุดให้คุณครูแคลวหนูได้ภาพอะไรกันมาคะ
2: ชุดนอน
0: หนูเลือกชุดนอนแต่หนูดูที่ภาพก่อนหนูได้ภาพอะไรมาลูกภาพห้องอะไรคะ
2: ห้องนอน
0: ห้องนอนใช่ไหมคะหนูก็เลยระดมความคิดว่าเราจะใช้ชุดนอนมาพรีเซนต์ใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่ทำไมเราถึงต้องใส่ชุดนอนล่ะ
2: เพราะว่าถ้าใส่ชุดอันอื่นมันจะคันหลังพอตื่นมามันก็คันหลัง
0: มันอาจจะทำให้ไม่สบายตัวเพราะว่าเนื้อผ้ามันไม่เหมาะสมกับการเข้านอนใช่ไหมลูก
2: ใช่
0: ใช่นอกจากชุดนอนแล้วเราอาจจะใส่ชุดอื่นนอนก็ได้แต่ว่าเนื้อผ้าจะต้องทำไมคะจะต้องนิ่มหรือว่าเรียบหรือว่าเหมาะกับการที่เราจะนอนถ้าหากว่าเราใส่เสื้อผ้าที่สวยแต่เนื้อผ้าใส่แล้วรู้สึกว่าไม่สบายเด็กๆจะนอนดีไหมแบบนี
2: ้ไม่
0: ฝันดีสิเพราะว่ามันนอนไม่สบายตัวใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ใช่เก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยฝากชุดนอนเก็บด้วยนะคะใช่เลยค่ะเด็กๆคะเห็นไหมว่าการเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานการณ์สำคัญไหมคะสำคัญไหมสำคัญสมมุติคุณครูแพลวต้องการไปเก็บหอยที่ชายหาดคุณครูแพลวเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ดิบดีเลยแต่คุณครูแพลวแต่งกายด้วยชุดที่ใส่กางเกงยีนรัดมากๆใส่เสื้อฮูกเสื้อแขนยาวที่มีหมวกคลุมหนาๆเลยเด็กๆคิดว่าเหมาะสมไหมทำไมอ่ะโอ้มันจะอึดอัดใช่ไหมคะพี่พีคหรือพี่อนนท์พี่อนนท์บอกว่าวันนี้พี่อนนท์นัดกับพี่เช่จะไปเตะบอลหลังเลิกเรียนแต่สองคนนี้พากันใส่ชุดว่ายน้ำแล้วพากันไปเตะฟุตบอลเด็กๆคิดว่าเหมาะสมไหม
3: ไม
0: ่
3: เหมาะ
0: ทำไมล่ะมันต้องเป็นชุดกีฬาหรือพี่ขวัญเอ่ยบอกว่าหนูจะไปทำบุญที่วัดแต่พี่ขวัญเอ่ยใส่กางเกงสั้นมากๆใส่เสื้อใส่เดี่ยวหนูคิดว่าเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมเพราะว่าวัดนะคะเป็นสถานที่ที่มีพระอยู่มีคนที่ถือศีลอยู่ดังนั้นการแต่งกายก็จะต้องเหมาะสมด้วยไม่ว่าสถานที่อะไรก็แล้วแต่คุณครูแพลวอยากให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางแต่งกายให้เหมาะสมนะคะ

0: ทำไมล่ะคะ
1: ว่ามันจะได้เข้าค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะไหนลองมาเล่าให้คุณครูแพลวและเพื่อนๆปลายทางฟังสิดูสิว่ามันเป็นยังไงนะที่ขวัญเอ๋ยพูดมาก็น่าสนใจขวัญเอ๋ยบอกว่าเวลาที่เรานะไปงานศพส่วนใหญ่เขาจะแต่งกายด้วยสีอะไรคะ
2: ดำ
0: กับ
2: ขาว
0: ดำกับขาวหนูคิดว่าเพราะอะไรล่ะลูก
2: เพราะว่ามันจะได้เข้ากับงานศ
0: พอ๋อจริงๆแล้วการใส่สีดำหรือสีขาวในงานศพนะคะเพื่อเป็นการไว้อาลัยกับคนที่เขาเสียชีวิตนั่นเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยเอาล่ะค่ะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่อย่ารอช้าเลยนะคะเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึงนี่เลย4กิจกรรมเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยขอมาเตรียมความพร้อมเตรียมสมาธิให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางทำท่าทางตามคุณครูแพลวแก้วแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วต้องใช้สมาธิไหมคะใช้สิและกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ต้องการสมาธิจากเด็กๆ เช่นกันกิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่สองนะคะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะกิจกรรมน้ำเป่าสี

0: และกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะประดิษฐ์ตุ๊กตากระดาษพร้อมที่จะมาสังเกตอุปกรณ์กันหรือยังใครพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงเอากระโปรงคุมหัวเข่าอุปกรณ์ของเรานะคะวันนี้จะค่อนข้างเยอะสักนิดนึงนะคะเรามาดูกันทีละอุปกรณ์เลยนี่เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆขาเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าอุปกรณ์คุณครูแพลวเยอะมากเลยใช่ไหมคะอย่างแรกเลยจะมีกระดาษ100ปอนด์กระดาษ100ปอนด์นะคะเราจะใช้คนละครึ่งแผ่นหรือคุณครูปลายทางไม่มีนะคะสามารถใช้เป็นกระดาษการ์ดนะคะหรือกระดาษเทาขาวก็ได้เพราะว่ามันแข็งนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็มีดินสอค่ะนี่เลยดินสอนะคะเราจะเอาไว้ให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อหลังตุ๊กตาของเรานี่คุณครูแพลวถือให้เด็กๆเห็นชัดๆนะคะดินสอต่อมานะคะเราก็จะมีกระดาษสีต่างๆค่ะและวันนี้เราก็จะใช้กาวและไม้สำหรับทากาวด้วยถ้ากาวมันแน่นมากเปิดไม่ได้ให้ปรึกษาใคร
1: ค
0: ุณครูนะคะกระดาษสีและกาวจากนั้นเราก็มีสีเทียนไม้ไอศกรีมผ้าเช็ดมือและกรรไกร

0: อุปกรณ์เยอะไหมเยอะดังนั้นกิจกรรมนี้ต้องใช้เวลาเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะมาสาธิตให้เด็กๆดูขั้นแรกเลยนะเราจะต้องเอากระดาษขึ้นมาก่อนจากนั้นนะคะไหนดูซิอันนี้สีอะไรถูกต้องต่อมานะคะเราก็จะทำการนะคะวาดนะคะวาดตัวคนหรือตัวเราลงไปก่อนตัวเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างเราเรียนกันไปแล้วหัวหรือศีรษะของใครของตัวเองถูกต้องครูแพลวอยากได้ทรงผมแบบนี้แล้วก็มีอะไรด้วยเอาไว้ฟังเสียงหูนะลูกไม่หูนะลูกนะหูมีคิ้วมีคิ้วมีอะไรด้วยมีตาแล้วก็มีปากคอมีกี่เส้น2เส้นนะคะเดี๋ยวขอวาดผมก่อนผมคุณครูแพลวอยากได้เป็นทรงเห็ดเลยคุณแพลวชอบติดกิ๊บด้วยจากนั้นเราก็จะทำการวาดตัวลงมาค่ะอย่าลืมว่าเราจะต้องมีแขนและมีอะไรด้วยมีมือก่อนใช่ไหมคะมีมือมีแขนกี่ข้างมีมากกว่าได้ไหมไม่ได้สิต่อมาเป็นลำตัวที่คุณครูแพลวเนี่ยจากนั้นมีเอวด้วยนะเห็นไหมคุณครูแพลวว่ามีเอวจากนั้นคุณครูแพลวต้องการตัวที่ค่อนข้างใหญ่สักเล็กน้อยคุณครูแพลวก็จะวาดเป็นอะไรคะขาและเท้าถูกต้องจากนั้นสิ่งที่คุณครูแพลวจะทำและจะให้เด็กๆทำคุณครูแพลวจะให้เด็กๆระบายสีไปที่ตัวก่อนแต่เด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าเขายังไม่มีเสื้อผ้าเลยเพราะว่าวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆมาทำเสื้อผ้าให้เขาเองดังนั้นนะคะตัวคนใช้สีอะไรสีไข่สีชมพูได้ไหมมีใครตัวมีผิวสีชมพูมีไหมคะไม่มีให้เด็กๆอ๋อระบายสีเวลาเด็กๆระบายสีเด็กๆจะต้องระบายไปไหนคะทางเดียวกันตัวคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเนี่ยระบายสีเนื้อเอาไว้ก่อนหรือสีไข่ที่เด็กๆรู้จักนั่นแหละ
1: สีหนูเรียกว่าสี
0: ข
1: าวผมส
0: ี
1: ดำ
0: ผมสีดำดำได้น้ำตาลก็ได้คุณครูแพลวขอระบายด้วยความรวดเร็วนะแต่เด็กๆจะต้องระบายให้เข้มกว่าคุณครูแพลวจะดีเลย
1: หนูชอบไม่เข้ม
0: ถ้าระบายไม่เข้มบางทีเนี่ยสีจะชัดไหมคะไม่ชัดมันอาจจะทำไมมองแล้วเป็นยังไงคะไม่เห็นทาปากด้วยขออนุญาตทาบัตรอ่อน
1: ทา
0: ลิปเรียบร้อยต่อมาคุณครูแพลวจะทำการทำอย่างไรดีคะ
1: ต
0: ัดเด็กบอกว่าปากไม่แดงไม่มีแรงเดินใช่ไหมแต่ถ้าเด็กๆคุยเยอะคุณครูแพลไม่มีแรงตัดเลยแหละเพราะอะไรเสียสมาธิไงขออนุญาตเปลี่ยนกรรไกรเพราะว่าไม่ถนัดนะคะได้แล้วเวลาตัดเด็กๆสังเกตไหมว่าคุณครูแพลไม่ได้วางอยู่ที่โต๊ะแล้วตัดนะคุณครูแพลวตัดยังไงคะมือข้างหนึ่งถือเอาไว้มืออีกข้างหนึ่งจับกรรไกรให้แน่นแล้วทำอย่างไร
1: ต
0: ั
1: ด
0: ตัดออกมาใช่ไหมคะตัดให้ถูกต้องใครที่บอกว่าผมที่คุณครูแพลวว่าสั้นไปหนูว่าเป็นผมยาวได้นะคะตามจินตนาการของหนูเล
1: ย
0: ตัดทั้งตัวเลยใช่ไหมอยากอะไรนะโอ้เรามีความคิดเป็นของตนเองหนูไม่ต้องเรียนแบบคุณครู

0: แล้วก็ได้เพราะอะไรเพราะว่ารูปร่างของเราเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนขนาดหน้าตาของเราเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลยดังนั้นคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้ความคิดของตนเองเพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะทำสิ่งต่างๆตามๆกันมาแต่มันขาดความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะหรือใช้คำถามเนี่ยเพื่อกระตุ้นความคิดของเด็กๆก็ได้นะคะตัดเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราจะใช้ไม้ไอศกรีมพลิกไปด้านหลังด้านหลังค่ะจากนั้นคุณครูแพลวจะขอทากาวถูกทาเยอะมากได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: แล้วทาน้อยไปได้ไหม
1: ไม่ได้
0: จากนั้นทำการแปะลงไปหรือว่าติดลงไปนับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้ใช้ดินสอได้ละเขียนชื่อตัวเล็กๆถ้าวันนี้ที่หนูบอกคุณครูแพลวอนุญาตให้หนูเขียนชื่อเล่นได้ชื่อเล่นของใครของตัวเองเช่นคุณครูแพลวชื่อว่าแพลวคุณครูแพลวก็จะเขียนชื่อเล่นของคุณครูแพลวไว้
2: ทำไมไม่เขียนชื่อเล่น
0: เพราะว่าใครเป็นคนทำอะคะก็ครูแพลวเป็นคนทำครูแพลวก็เลยเขียนชื่อใครตัวเองจากนั้นแบบนี้เสร็จหรือยัง
2: ย
0: ังเราจะใช้กระดาษสีต่างๆมาตัดเป็นชุดถูกต้องคุณครูแพลวจะลองกะดูถูกต้องคุณครูแพลวจะลองกะดูว่าจะให้เขาใส่ชุดเป็นอย่างไรดีจากนั้นเนาะเห็นไหมคุณครูแพลวเนี่ยลืมเลยว่าต้องเก็บสีให้ถูกต้องคุณครูแพลวก็จะทำการวาดชุดถูกต้องค่ะวาดชุดออกมาก่อนแต่วันนี้คุณครูแพลวจะสังเกตว่าใครสามารถที่จะทำชุดออกมาได้แตกต่างจากคุณครูแพลวคุณครูแพลวจะให้เขานะคะออกมาลองนำเสนอผลงานเพราะว่าคุณครูแพลวสังเกตดูว่าทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางเมื่อคุณครูแพลวทำเป็นตัวอย่างให้หนูก็จะทำตามคุณครูแพลวถามว่าได้ไหมได้แต่คุณครูแพลวก็อยากให้หนูเนี่ยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของใครด้วยถูกต้องหนูลองวัดดูนะถ้าแบบนี้แสดงว่าใส่ได้ไหม
2: ได
0: ้ได้หรอ
2: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเล็กเกินไปใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆอาจจะต้องซ่อมโดยการเอากระดาษนะคะมาแปะเข้าด้วยกันทำได้ไหมคะ
2: ทำได
0: ้ยากไหมคะไม่ยากเลยหรือใครบอกว่าตัวนี้หนูอยากทำเป็นเกาะอกเซ็กซี่เลดี้มากนี่เลยวัดให้พอดีก่อนเกินไหมเกินเกินแล้วต้องทำยังไงคะตัดแต่คุณครูแพลวอยากเพิ่มลูกเล่นเป็นเกาะอกโอ้เมื่อกี้ชุดกระโปรงเนี่ยมันอาจจะยังใส่ไม่พอดีอ่ะคุณครูแพลวก็เลยจะทำไงคะแปะลงไปแต่กระโปรงที่ตัดมามันยังใช้ได้ใช่หรือไม่ใช่ใช่โอ้โหเป็นชุดว่ายน้ำหรือชุดที่ใส่ on the beach หรือว่าชุดที่เราจะเดินไปที่ไหนชายหาดได้ใช่ไหม
2: ใช
0: ่อ่ะ
2: ว้าวเลิศมากจ้ะ
0: เลิศมากเลยตอนนี้กลายเป็นชุดว่ายน้ำเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ใช่หรือใครบอกว่าสีส้มอย่างเดียวมันไม่พอค่ะครูหนูสามารถใช้สีอื่นตกแต่งเป็นลายของชุดได้เช่นกันยากไหมคะไม่ยากวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆเลือกทำอย่างน้อยเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้ววันนี้คุณครูแพลวนะคะจะให้ไปเล่นที่มุมประสบการณ์

จะต้องทำอย่างน้อยพร้อมหรือยังดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆไปเลือกกิจกรรมได้เลย

0: วันนี้นะคะเด็กๆเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะคะและที่สำคัญค่ะคุณครูแพรเห็นเด็กๆช่วยกันเก็บเศษกระดาษนะคะทิ้งลงถังขยะได้อย่างถูกต้องเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมขอเชิญพี่ภาคินครับดูซิวันนี้เพื่อนจะนำเสนอผลงานไหนนะมาเลยอ่ะขอทางเพื่อนหน่อยจ้ะพี่สโนภาคินครูแพลวถือผลงานให้แล้วภาคินถือไมค์ครับภาคินครับวันนี้ภาคินทำผลงานอะไรมาลูก
1: วาดคน
0: อ๋อตุ๊กตากระดาษเป็นรูปคนใช่ไหมคะอ่ะเครื่องแต่งกายของภาคินมีอะไรบ้าง
1: มีเสื้อมีกางเกง
0: มีเสื้อกับกางเกงภูมิใจไหมคะชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: เอาเพื่อนๆปรบมือให้ภาคินด้วยขอบคุณค่ะอีกสักคนขอเชิญพี่ขวัญเอ๋ยค่ะถ้าน้องไม่เก็บเท้าเพื่อนเดินมาสะดุดเพื่อนจะเจ็บคุณครูแพลวก็เศร้าอีกใช่ไหมใช่คุณครูแพลวไม่อยากให้เด็กๆ เจ็บวันนี้ขวัญเอ๋ยทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ประดิษฐ์ตุ๊กตากระดาษใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูทำชุดเป็นอะไรลูก
1: ชุดเซ็กซี่ค่ะ
0: โอ้ชุดเซ็กซี่ใช่ไหมคะมีเป็นอย่างไรอะคะ
1: มีเสื้อ
0: มีกับ
1: กระโปรง
0: กระโปรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ภูมิใจไหมลูก
1: ภูมิใจ
0: ภูมิใจด้วยคุณครูแพลวก็ภูมิใจนะคะอ่ะขอบคุณขวัญเอ้ยปรบมือให้เพื่อนดังๆเลยเอาละค่ะเด็กๆค่ะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรออยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะได้เล่นเกมเด็กๆเล่นกันเป็นกลุ่มเล่นกับใครเพื่อนเพื่อนดังนั้นคุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยและที่สำคัญนะรับฟังความคิดเห็นของใครด้วยเพื่อนเพื่อนสิลูกใช่แล้วและที่สำคัญเมื่อมีปัญหาปรึกษาใครคะคุณครูใช่ไหมคะและเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนถูกต้องพร้อมที่จะพบกับชื่อเกมหรือยังมาเลยปึ๊บเกมการศึกษาหน่วยที่4หนูทำได้ชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์จอจานนั่นเองใช่ตอนนี้คุณครูแพลวสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆของเราบางคนยกขาขึ้นบางคนยังคุยกันอยู่ให้หันมามองที่เกมของคุณครูทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางเลยนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะเกมการศึกษาของเรานะคะก็ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะมีกลุ่มที่มีทั้งภาพและคําอีกกลุ่มหนึ่งมีคําอย่างเดียวดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันนะคะเรามาสังเกตกันก่อนคุณครูแพลวจะกระจายชิ้นส่วนของเกมก่อนนะคะมาดูกันที่คำแรกอ่านตามนะคะจอบ
1: จอบ
0: จอบถูกต้องค่ะแจกัน
1: แจกัน
0: แจกัน
1: แจกัน
0: จระเข้
1: จระเข้
0: จระเข้
1: จระเข้
0: จมูก
1: จมูก
0: จมูก
1: จมูก
0: จมูก
1: จมูก
0: จาน
1: จาน
0: จานเก่งมากเลยต่อมาคุณครูแพลวก็ยังมีชิ้นส่วนของเกมแบบอื่นอยู่ก็คือคำใช่เดี๋ยวคุณครูแพลวขอวางก่อนนะคะชิ้นส่วนของเกมคุณครูแพลวค่อนข้างเยอะนะเด็กๆเยอะหน่อยนึงเป็นยังไงสรุปจะเยอะสรุปจะเยอะหรือจะหน่อยนึงโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นที่รักอ่ะเรามาดูพร้อมกันคำแรกคือคำว่าจอบ
1: จอบ
0: จอบคำว่าจอบอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ขออาสาสมัครสักคนออกมาชี้ซิว่าจอบอยู่ตรงไหนขอเชิญวันนี้ขอเชิญพีคค่ะพีคลองมาชี้ซิจอบอยู่ตรงไหนคะคำแรกจอบอ่ะห่างๆหน่อยชี้ซิคะนี่ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องคุณครูแพลววาง

0: ูกต้องไหมคะอีกคำหนึ่งคำว่าจอบอยู่ตรงไหนพีค
1: ใกล้ๆก
0: ันใกล้ๆกันถูกต้องไหมเด็กๆมองถูกต้องถูกที่พี่พีคชี้ไหมคะถูกอ่ะขอบคุณพีคค่ะใช่เพราะว่า1เกมนะคะ1ชิ้นส่วนของภาพหลักจะมี2ชิ้นส่วนของตัวเกมย่อยนะคะต่อมาแจกันแจกันอยู่ตรงไหนใช้คำนี้ไหมคำนี้หรือเปล่าแล้วคำนี้ล่ะ
1: ใช
0: ่ถ้าเมื่อใช่แล้วทำการจัดหมวดหมู่ชิดกันไปเลยค่ะอีกคำหนึ่งล่ะใช่คำนี้ไหมแล้วคำที่คุณครูแพลวชี้คือคำว่าอะไรมีเด็กๆบอกว่าอันนี้หรือเปล่า
1: ใช่
0: นี่ล่ะถูกต้องยากไหมคะทำได้ไหมคะคุณครูแพลวจะเล่นเป็นตัวอย่างแค่2ภาพเท่านั้นที่เหลือให้เด็กๆเล่นเองทำได้ไหมลูกแล้ววันนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆและใช้เกมการศึกษาชุดเดิมเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้ใครพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วบ้างให้เอามือไว้ที่ตักดังนั้นคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางไปเลือกเกมการศึกษาได้เลยค่ะ

็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเก็บให้ถูก

0: วันนี้นะคะเด็กๆนะคะก็สามารถจัดหมวดหมู่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและเด็กๆยังช่วยกันนะคะเก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยน่าชื่นชมค่ะในวันนี้ตั้งแต่กิจกรรมแรกมามีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมวันนี้ให้เพื่อนๆฟังบ้างวันนี้ขอเชิญเป็นอั่งเปาค่ะลูกอั่งเปาจับไมค์เลยลูกวันนี้อั่งเปาได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: ทำศิลปะสร้างสรรค
0: ์อั่งเปาบอกว่าวันนี้อั่งเปาชอบทำศิลปะสร้างสรรค์เป็นอย่างไรคะ
1: สนุก
0: สนุกอั่งเปาชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดคะ
1: วาดภาพด้วยสีเทียน
0: แล้ววันนี้อั่งเปาวาดเป็นอะไรมาลูก
1: ทะเล
0: ทะเลเก่งมากๆปรบมือให้กำลังใจอั่งเปาด้วยขอบคุณค่ะในวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมาเด็กๆได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์คุณครูแพ้วก็สังเกตค่ะว่าเด็กๆมีความตั้งใจและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะต่อมาก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในวันนี้เราได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงคุณครูแพ้วก็ยังสังเกตอีกว่ามีเด็กๆนะคะสามารถทำตามข้อตกลงได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญนะคะมีความตั้งใจดีกันทุกคนเลยค่ะและกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ซึ่งวันนี้พี่พีคพี่ภาคินและเพื่อนๆนะคะได้เข้ากลุ่มใช่ไหมคะใช่ในการเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่และสถานการณ์ใช่หรือไม่ใช่ต่อมาก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเด็กๆนะคะก็สามารถประดิษฐ์นะตุ๊กตากระดาษที่เราได้ตัดเสื้อผ้าให้ตุ๊กตาจำได้ใช่ไหมคะจำได้สนุกไหมคะสนุกต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาในวันนี้มีกลุ่มไหนได้เล่นเกมใหม่บ้างยกมือโอ้โหเกือบทุกกลุ่มเลยขอชื่นชมเลยค่ะเอามือลงได้วันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเรามีกิจกรรมเยอะมากสนุกไหมคะแต่วันนี้เสียใจจังเลยเวลาเป็นยังไงก่อนที่เราจะลากันไปเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: นับ1 2 3วัน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบผมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออก

0: คุณครูได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

0: สวัสดีครับผมธนัตติวรางคูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณ ช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อ

0: สมัยสีสายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

อาจเจริญพรโยมอย่างที่โยมได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความโลภต้องตอบด้วยความจริงใจอย่างแรกก่อนความโลภเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าความโลภเนี่ยถ้ามันโลภถึงขั้นที่ไม่อยู่ในกรอบของศีล5เนี่ยไม่ตอนนี้เขาเรียกว่าผิดละถ้าความโลภที่มันเราอยากมีอยากได้อยากเป็นมันก็เป็นพื้นฐานของทั่วไปในการที่สร้างความเขาเรียกว่าแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขามันก็มีความในประเด็นเรื่องความที่หยิบยกเรื่องความโลภเนี่ยนะเพราะว่าถ้าความโลภเนี่ยมันไม่มีการยับยั้งชั่งใจเกิดมีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็คืออยากได้ของเขาเห็นของเขาก็อยากได้แต่ไม่ใช่ก็ไม่ได้เห็นภัยว่าตัวเองก็มีเขาเรียกตัวเองก็รักของตัวเองคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรักของหวงแหนของเขาแต่ถ้าเราเห็นว่าการที่เราไม่เบียดเบียนเบียดบังทางกายทางวาจาในการที่จะไปหยิบเอาโดยอาการของการลักขโมยก็ได้หรือมีไถยจิตหรือมีเจตนาที่จะเบียดบังในทรัพย์สินของคนอื่นเขาเนี่ยแต่ถ้ามีจิตในกรณีที่มีจิตที่จะเบียดบังอำพรางซ่อนเร้นหรือจะเอาของที่เขาของหวงแหนนะเอามาของตนเนี่ยสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ดีเป็นความพุทธศาสนาภาษาพระก็เรียกว่าความประพฤติชั่วก็คือไปปรารถนาสิ่งที่เขาหวงแหนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรามีความอยากมีอยากได้อยากเป็นอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่ได้เบียดบังก็ไม่ได้สิ่งที่มันจะผิดบาปชั่วช้าอะไรแต่ในการที่เราถ้าเรายังเราพิจารณาแล้วเราคิดในการที่ดำรงชีวิตให้หลุดพ้นไปเลยเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องละต้องวางก็เรียกว่าต้องเห็นภัยของแต่พื้นฐานก็โดยทั่วไปเนี่ยก็ปกติของคนทั่วไปก็มีอยู่คือมีความสมมุติว่าในการประกอบสัมมาอาชีพอ่ะในการเกษตรกรรมเนี่ยเราเคยได้อยู่เคยได้มากอ่ะนะเคยได้มากผลผลิตเก็บเกี่ยวราคาทุกอย่างมันได้มากแต่เกิดอยากได้มากเหมือนเก่าแต่ว่าเศรษฐกิจหรือว่ากับภาวะของการล้นตลาดของสินค้าทั้งหลายแหล่ที่เป็นอยู่บันที่เป็นกำลังเป็นอยู่ปัจจุบันทำให้ราคาก็ที่เราจะขายได้เหมือนเก่าก็ตกต่ำลงไปเนี่ยสิ่งหนึ่งก็เราก็ต้องทำใจแหละทำใจให้ว่าธรรมดามันก็มีขึ้นมีลงมีได้ละมีราคาแพงก็ต้องมีราคาที่มันลดราคาลงไปแล้วก็ท่องใจเป็นประเด็นนี้เราก็ต้องหาความเขาเรียกว่าความลงตัวของมันจากเดิมที่เราอย่างขอยกตัวอย่างอย่างโยมที่เขาประกอบในเรื่องเกษตรกรรมในหมู่บ้านเนี่ยจากเคยที่ตัวเองก็ไม่ต้องลงแรงลงมือลงไปทำลูกหลานที่จะต้องลงไปทำในการที่จะกับสินค้าที่ราคาถูกตัวเองก็ต้องลงไปดำเนินงานต้องไปจัดการเองเราก็ต้องบริหารจัดการตรงเนี้ยแต่ละคนก็ต้องคิดพิจารณาในการบริหารจัดการตรงนี้อยู่ไอ้นั่นคือก็ทำให้เราได้เรียนรู้ในการที่จะสร้างสมก็คือความรู้ความเข้าใจในหลักของการที่แบบในเมื่อของมันออกเป็นจำนวนมาก
ผลผลิตมันเป็นจำนวนมากในจำนวนธรรมดาราคาก็ย่อมตกต่ำลงไปบ้างแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองหลายๆอย่างแต่เราก็มันก็จะมีมันไม่ใช่มันจะถูกไปเสียทุกอย่างราคาที่จะตกต่ำไปทุกอย่างแต่ก็ยังมีบางสินค้าบางประเภทที่มันราคาสูงแต่สามารถที่เราจะเขาเรียกว่าสามารถที่จะเพาะปลูกได้แล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าเห็นเงินไวแล้วก็ต้องรู้วิธีในการจัดการบริหารในเรื่องของพวกนี้อยู่บางประเภทถ้าเราปรารถนาที่จะได้เงินไวก็ต้องเขาเรียกว่าต้องปลูกประเภทที่ขายใบผักชีหรือผักคะน้าผักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องแต่ถ้าช่วงนี้เศรษฐกิจมันราคาอย่างมะพร้าวเนี่ยราคามันตกต่ำเราก็ต้องมีความพร้อมว่าถ้ามันยังตกต่ำอยู่เช่นนี้หรือเช่นนี้เนี่ยเราสามารถที่ว่าต้องหาพืชพันธุ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะหรือปลาหรืออะไรที่อยู่ในตามร่องอะไรเงี้ยที่จะเลี้ยงปลาหรือจะหาพืชผักอะไรที่มันชอบอยู่ในที่ร่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในการที่จะแล้วแต่นั้นก็คือก็ต้องแก้ไขไปตามแต่ละเขาเรียกว่าสินค้าที่ตลาดที่รองรับและได้ราคาที่สูงก็ขอกลับมาอยู่ที่เรื่องของความที่โยมได้ตั้งคำถามเรื่องความโลภขึ้นมานั้นก็ถ้าอยู่ในกรอบแห่งศีลมีศีลหรือมีสติมากำกับอยู่กับความโลภที่เราไม่ได้เบียดบังเบียดเบียนทรัพย์สินคนอื่นเขาเนี่ยก็อย่างเด็กเคยได้เกรดเคยเรียนได้เกรด3ก็อยากพัฒนาให้ได้เกรด4ถามว่าเป็นความโลภไหมมันก็เป็นความถ้าพูดภาษานั้นก็คือเป็นความอยากถามว่ามันผิดเหรอที่เขาใช่ไหมไอ้นั่นคือประเด็นหนึ่งแต่ก็อีกประเด็นหนึ่งที่ก็คือแต่ถ้าความโลภเนี่ยจากที่เคยเรียนได้เกรด2แต่อยากได้เกรด4ก็เลยไปทุจริตลอกเพื่อนมาให้ได้คะแนนได้เกรด4อย่างนี้ก็ถือว่าผิดฉะนั้นให้สร้างความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยในกรณีของแต่เรื่องการทำมาหากินเนี่ยการโดยเฉพาะอย่างปัจจุบันถ้าไม่มีเขาเรียกความโลภหรือแล้วถ้าจะให้เข้าใจง่ายที่ภาษาพากย์ก็เรียกตัณหาก็แล้วแต่เนี่ยความอยากเนี่ยมันก็ต้องใช้คำว่าถ้ายังมีกรอบอยู่มีเขาเรียกอยู่ในไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดจริยธรรมเพราะนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีสติรักษาใจเราก็จะแยกแยะก็คือเราจะมีปัญญาในการที่จะแยกแยะ

สิ่งนี้มันมีประโยชน์สิ่งนี้มันไม่เป็นโทษสิ่งนี้มันมีสาระและสิ่งนี้มันไร้สาระอะไรเงี้ยก็จะมีปัญญาของมันเองเพราะนั้นก็ไม่มีในเรื่องความโลภก็ตามความโกรธก็ตามความเราขาดสติก็ตามเรื่องความหลงอันเนี้ยประเด็นเนี้ยมันเราก็ต้องพึ่งพาก็คือที่ปฐมบทที่ได้กล่าวข้างต้นคือเรื่องของสติเพราะว่ามันจะคอยช่วยให้เรารู้ทันนะรู้ทันรู้กันแล้วก็รู้แก้ทั้งหลายแหล่กับสิ่งที่เราต้องดำรงชีวิตอยู่กับปัจจุบันนั้นก็แต่ที่สำคัญก็สำคัญที่สุดเราก็ต้องมีศรัทธานะศรัทธาในเรื่องของหรือภาษาทั่วไปให้เข้าใจง่ายคือมีความรักในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราก่อนนะสัพพุทธเป็นภาษาที่เป็นขอกล่าวด้วยความจริงใจว่าพระเจ้าเราเนี่ยทรงพระเมตตามหากรุณาแบบที่สุดเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดก็คือเรื่องของธรรมะเนี่ยทรงแสดงธรรมมาหรือที่เรานำมาปฏิบัติเนี่ยในหัวข้อธรรมเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราอยู่ด้วยความเมตตาของพระองค์ท่านก็คือเรื่องของสติตรงนี้แต่ตอนนี้การใช้ก็เขาเรียกว่าการใช้สติเนี่ยอย่างที่บอกมันก็มีความมีความชั้นหยาบชั้นกลางแล้วก็ชั้นละเอียดเข้าไปนั้นก็ให้เรามีความรักในการที่เราจะมีดำรงชีวิตให้มีสติคอยกำกับคอยอยู่กับกายมีคอยมีสติคอยดูแลรักษาใจเราเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับแบบเพื่อนคู่ทุกข์เป็นเพื่อนคู่มิตรอ่ะนะแล้วก็เราต้องยันเราตับลมหายใจสุดท้ายเราจะได้มีกำลังเราได้มีพอมีสติเราเห็นผลของการที่เรายับยั้งชั่งใจได้เนี่ยก็จะมีศรัทธาหรือซึ่งประกอบด้วยปัญญาเนี่ยแหละมันจะทำให้เรามีกำลังแล้วมีความขยันที่จะทำพอมีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วก็เป็นมีความขยันนะพอมีศรัทธาแล้วมีความขยันแล้วก็มีจิตเขาเรียกว่าไหมใจเราเนี่ยก็คอยที่จะเหมือนเรามีเหมือนสิ่งที่เรารักอ่ะเราก็อยากถ้าเป็นภาษาพระอยากปฏิบัติขยันที่จะปฏิบัติในการพิจารณาในการที่จะคอยให้มีสติหรือจะให้เจริญขึ้นเพื่อที่จะละไอ้สิ่งที่มันอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยมันจะได้เบาบางลงไปบ้างอะไรเงี้ยนะไอ้นี่ก็คือเป็นสิ่งท้ายที่สุดก็คือมันจะให้เรามีเขาเรียกว่ามีเกราะป้องกันก็คือมีการคิดพิจารณาไถ่ทวนโดยในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างคนโบราณก็บอกว่าเอาตาช่างขึ้นมาชูเอาตาชูขึ้นมาช่างก็คือคอยวัดแล้ววัดเล่าวัดในที่นี้ก็คือวัดความดีความไม่ดีในของตัวเองนะไม่ใช่ไปวัดจากภายนอกสิ่งภายนอกไม่ใช่ดังนั้นก็อย่างที่ได้บรรยายมาข้างต้นก็คือว่าเรื่องของวัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ที่บ้านจริงๆโบราณเขาก็มีวัดเนี่ยคืออย่างน้อยๆก็มีเขามาวัดก็ให้ถือแม่ทัดมาอันนึงคอยวัดจิตวัดใจของเราเนี่ยแล้วกลับไปบ้านก็ไปวัดที่บ้านเราบ้างใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่วัดเป็นคนดีพออยู่ที่บ้านก็ไม่ใช่แล้วอยู่ที่วัดขยันสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ไม่สนใจแล้ว

ไอ้เนี่ยซึ่งมันปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือพอเป็นนักบวชเป็นสมณะเป็นพระหรือพอบวชเข้ามาก็คือพอสึกก็ทิ้งไว้อย่างที่เคยสวดธรรมวัดเช้าอะไรก็ไม่มีแล้วก็ไปบ้านก็คืออีกโลกหนึ่งแล้วก็ที่จะมานั่งให้อยู่ในข้อปฏิบัติที่จะฝึกฝืนให้ตื่นแต่เช้าให้ขยันฝืนต้องสู้กับความง่วงเหงานอนกับสิ่งที่เราเคยชินอยู่ในสมัยเนี่ยนั้นก็คือถ้าเรามีอย่างเงี้ยในวิถีของพระแล้วเราเอาปฏิบัติในวิถีการฝึกตัวเองเนี่ยได้หมดนะเพราะฉะนั้นในการทำมาขอฝากไว้ว่ากิจกรรมทุกการกระทำทุกคำพูดหรืออะไรกันก็ให้เรามีเขาเรียกว่าสติไว้ยึดคำนี้ไว้เพราะมันจะเป็นตัวสติเป็นตัวสร้างเหตุและผลที่เราได้รับเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาทุกครั้งเราผิดพลาดทุกครั้งที่เราทำพลาดแล้วก็ใช้วาจาที่การกระทำหรือความคิดที่เราผิดพลาดแล้วพอเราขาดก็คือขาดความรู้ตัวขาดสติทั้งนั้นก็คือขาดสติก็คือตามใจตัวเองปล่อยให้ความโลภอย่างที่โยมบอกมันครอบงำจนเขาเรียกว่าจากสิ่งเล็กๆจากที่ไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกของเขาก็ไม่ห่วงมั้งถ้าเป็นความโลภนะเป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาหาได้ไม่เป็นไรหรอกเขารวยอยู่แล้วเราหยิบเอาเราไม่ต้องขออนุญาตเขาก็ได้หรอกเขารวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราคิดเอาเองทั้งนั้นปัจจุบันคิดเข้าข้างตัวเองในการที่ตามใจตัวเองตอนนี้ไม่เสมอไปนะว่าคนที่เขามีมากเนี่ยคนมีมากเนี่ยบางคนนี่ก็หวงมากให้คนอื่นเขาไม่เป็นเนี่ยเขาว่าแต่ถ้าคนมีน้อยบางทีเนี่ยเขามีจิตใจที่แบบที่จะให้เนี่ยมากเพราะว่ามันต้องวัดที่ว่าคนคำว่าตรงนี้คือคนที่ใจบุญหรือคนไม่โลภเนี่ยคนที่โลภน้อยเนี่ยจะให้มากเพราะอะไรอ่ะคนที่ใจบุญเนี่ยหรือภาษาทั่วไปว่าใจบุญเนี่ยมันคอยคิดที่จะช่วยคอยคิดจะให้คนอื่นเห็นคนอื่นอะไรเนี่ยต่อให้ตัวเองบางครั้งเนี่ยมีก็อยากจะช่วยอยากจะให้ถึงให้ด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ก็อาจจะให้ด้วยให้คำแนะนำให้คำแนะนำไม่ได้เขาไม่รับฟังก็อาจจะให้กำลังกายในการให้กำลังคิดไม่ได้ก็ให้กำลังทางกายในการช่วยเหลือเขาเพราะนั้นมันเราอย่าไปจำกัดความคำว่าบุญหรือว่าการให้หรือเป็นวิธีในการกำจัดความโลภเนี่ยที่ได้กล่าวมาคือมีวิธีเดียวที่จะให้เราละเรื่องความโลภเนี่ยก็คือต้องรู้จักให้แล้วก็ต้องเห็นใจคนอื่นว่าเขาก็มีความโลภเหมือนกับเรามีตอนนั้นคนโลภเขาเรียกว่าเราก็ต้องใจใหญ่กว่าคนที่เขาโลภอ่ะแล้วก็ต้องก็คืออ้าวนี่มึงอยากได้แล้วก็ต้องให้เขาเพราะนั้นเราก็ต้องมีปัญญากำกับนะเพราะนั้นเราไม่มีเราก็เรามีอยู่แค่ไหนก็พอแบ่งปันเขาได้ก็แบ่งปันเขาไปบางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นเราก็ให้เขาไปแล้วก็ให้เขาไปปุ๊บเราก็เป็นเขาเรียกว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เราไม่เราเป็นผู้ให้เราไม่ได้อย่างน้อยเราก็ไม่เป็นผู้ขอละฉะนั้นอย่างตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าเราเคยอ่านประวัติมาก็คือว่าอย่างดำรงเป็นพระเวสสันดรเนี่ยในชาติสุดท้ายของพระองค์เนี่ย
เราได้เรียนอย่างหนึ่งเราได้เรียน

ได้เรียนรู้จากการวิถีแห่งการให้เขาเรียกว่าให้ได้แม้กระทั่งแบบบุตรอันที่เป็นที่รักที่สุดแล้วก็ภรรยาสีภรรยาที่เพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากคู่บารมีก็ยอมเสียสละให้ได้เพื่อปรารถนาในการที่จะให้เป็นเรียกได้สร้างสมบารมีเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าเป้าหมายก็คือได้หลุดพ้นจากการที่ได้ละจากความโลภอย่างเด็ดขาดงั้นอย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันตเจ้าก็ตามเนี่ยเขาได้ละในสิ่งพวกนี้ได้อย่างเด็ดขาดเขาเรียกว่าแม้ดำรงพระโพธิสัตว์เนี่ยให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของท่านของแต่ละองค์เพราะดำรงให้มันมีธรรมะหรือจิตใจเนี่ยเป็นใหญ่ไม่ได้ให้กายเป็นใหญ่นั้นหลักเบื้องต้นเราก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าส่วนนี้เป็นเรื่องของกายนะสิ่งนี้เป็นเรื่องของจิตใจนะตอนนี้มันเกี่ยวพันมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันพึ่งพิงอาศัยระหว่างกายกับใจเนี่ยเราก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่าใจเนี่ยให้อย่าให้ใจเป็นใหญ่กว่ากายมันต้องดูแลหรือแบบใช้คำพูดแบบคือบังคับกายวาจาของเราให้ได้ให้มันอย่าไปเบียดเบียนอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้เนี่ยเป็นหลักเบื้องต้นถึงเราจะไม่ได้ทำอะไรสร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกอะไรได้มากมายแต่ก็เราก็ไม่ได้สร้างความอะไรความเดือดร้อนหรือเสียหายนะให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เข้าใจกันตามนี้ว่าในวิถีของการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องสร้างความเห็นก็คือหมั่นฟังบ่อยๆฟังนะฟังบ่อยๆเราจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราก็เก็บไว้ก่อนลองฟังเขาไปก่อนถูกใจแล้วก็ไอ้ถูกไอ้คือต้องสร้างความคิดเห็นนะหรือถูกใจในที่นี้ความคิดเห็นไปทางที่ถูกเนี่ยเราก็ต้องมีหลักให้ได้ก็คือหนึ่งต้องภาษาธรรมะเรียกสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเป็นประตูด่านแรกเลยที่จะเข้าสู่วิถีพุทธในการสร้างความเห็นให้ถูกตรงถูกต้องท้ายที่สุดก็ถือตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งก็คือเรื่องของปัญญานั้นถ้าเราจะแต่สิ่งที่เน้นจะเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ก็ต้องฝึกการฝืนเน้นคำว่าฝึกแล้วก็ฝืนกับอารมณ์ที่มันไม่ดีกับตัวเองเนี่ยที่เรารู้จักเราคุ้นเคยหน้าตาอย่างดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับใจของตัวเองฉะนั้นการรู้เขาเรียกรู้อะไรไม่รู้รู้อะไรไม่ดีเท่ากับรู้จักตัวเองเป็นสำคัญแล้วก็คอยสอนตัวเองคอยสอนตนเองกำราบตัวเองและท้ายที่สุดก็ได้พึ่งตัวเองได้นั้นไอ้เรื่องการที่เราต้องไปนั่งคิดหาความรู้จากการฝึกที่จะไปสอนคนอื่นเนี่ยเอาไว้ตอนหลังสุดแต่ที่มานี้ก็คือว่าเป็นการเหมือนกับที่การได้มีส่วนได้ฝึกได้สอนตัวเองมาก็เพียงแต่เป็นก็ร่วมอโมทนากับผู้มีผู้ฟังที่มีใครที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องการประสบการณ์แสวงหาในเรื่องของจิตวิญญาณเกี่ยวกับตัวเองที่จะให้พาตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์แล้วก็สิ้นปัญหาในการที่จะดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องอิงความสุขจากตาหูจมูกของเราที่เราจะสิ่งพวกนั้นก็เพียงตอบสนองเราก็คือความพอใจความหลงไหลได้ปลื้มกับมันช่วงเขาเรียกว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะแก้

ปัญหาในความทุกข์ที่เกิดหรือทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นในจิตใจเราได้แต่ละปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นของจริงที่จะช่วยชีวิตให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแก้ไขและปัญหาอีกมากมายที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของจิตใจตัวเองก็มีอีกมาเขาเรียกว่าเป็นภาษาศัพท์ใหม่เป็นเลเวลอ่ะนะเราก็คอยเก็บเขาเรียกเก็บกำไรผลของนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะอย่างโบราณเขาพยายามครูบาอาจารย์ก็พยายามสอนว่าลูกเอ้ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอย่าหวังผลเลอเลิศค่อยๆเหมือนชาวนาเก็บข้าวตกในฝ่ามันจะได้ฝ่าจะได้ทนานฝ่าจะได้เป็นกอบเป็นกำเนี่ยหลังขดหลังแข็งกันนะค่อยๆเก็บค่อยๆไปเดี๋ยวก็เต็มยุ้งฉางไปเองจะได้ยุติในการตามเวลาสมควรที่ได้บรรยายมาเกี่ยวกับประสบการณ์บางอย่างในชีวิตบ้างจากประสบการณ์ที่เราเป็นผู้เคยได้ฟังได้เรียนรู้และได้เข้าใจจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงเมตตาสั่งสอนเรามาแนะนำให้อยู่ในร่องในรอยในวิถีแห่งพุทธแล้วก็ขออโมทนากับผู้ใคร่ในสนใจในฝักใฝ่ในการที่จะเรียนรู้ในการฝึกตนที่จะเพียรพยายามให้รู้จักปฏิเสธเสียบ้างกับสิ่งที่จะนำภัยมากับชีวิตเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยซึ่งมันเป็นภัยที่เราจะต้องเจอกันอยู่ตลอดเวลาก็คือภัยข้างนอกอ่ะวิธีป้องกันได้แต่ภัยที่เกิดจากโลภะเกิดจากโทสะการเกิดจากความผิดพลาดที่เราเผลอสติตรงนี้เนี่ยเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องหยั่นนะต้องหมั่นพิจารณาต้องหมั่นตรวจตราสอดส่องดูแลให้เต็มกำลังเขาเรียกว่าภาษาพระผู้เจ้าทรงตรัสไว้ก็ต้องมีขันติเป็นตบะในการที่จะฝึกฝนเรื่องนี้พอมันผ่านปัญหาหรือเราสามารถที่จะอดทนอดกลั้นในแต่ละเรื่องแต่ละราวจนเขาเรียกว่าจนเรามีความภูมิใจที่เริ่มกราบไหว้ตัวเองได้บาละน้อยละน้อยลงไปโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังให้คนอื่นมากราบไหว้ตัวเองแต่พยายามทำยังไงที่จะฝึกตัวเองให้ใจตัวเองเนี่ยกราบไหว้มันได้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคือเราจะได้เข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไว้เพียงเพื่อที่จะฝึกเพียงเพื่อที่จะสอนเรามีกายนี่เพื่อที่จะได้ไว้ฝึกให้ใจนี่มันเป็นให้ถูกควรแล้วต่อไปก็เราจะได้เห็นคุณค่าว่ากายนี้ที่มีคุณเป็นอเนกที่เราจะได้มีสติในการที่จะฝึกในการเรียนรู้ธรรมก็คือเราก็ต้องอิงอาศัยกายนี้เพื่อใจนี้มันจะได้เขาเรียกว่าได้ฝึกกายตัวนี้ให้ได้ให้กำลาบมันให้ได้นี่เราจะได้คล้ายว่ามีกายเราก็ใช้กายแบบไม่ลำบากมีวาจาของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ประทุษร้ายมีวาจาแล้วก็พูดให้เป็นปิยวาจาหน่อยแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเราก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าปรารถนาคือเราก็อยากเป็นคนมีจิตใจที่ดีคือใจดีสรุปแล้วก็ขอเจริญพรในท้ายที่สุดในสุดท้ายนี้ก็ขอโมทนาในวิถีแห่งให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีงามนะมีความเมตตามีความเอื้ออาทรกับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์
ั้งหลายแหล่ที่เราเกิดมาก็พึ่งพิงอาศัยกันเพราะฉะนั้นก็ขอโมทนาในเจริญธรรมในสาธุชนทั้งหลายที่มารับฟังในบรรยายในครั้งนี้

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
4: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
5: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกล
1: ียดจริ
2: งๆใช่ๆ
3: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
4: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได้
0: เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่และประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของ

0: ประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
3: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้ขาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการ เข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน

0: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่งหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
1: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
0: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
1: ฉันคือกัปตันกลอตอจะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
0: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
1: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลอตอจะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
0: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
0: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
1: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
0: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
0: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
1: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
0: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลอต
1: อเก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
0: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
1: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
0: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
1: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากแม่มีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
0: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
1: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
0: การลงทุนคืออะไรคะ
1: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
0: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
1: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลอตอขอตัวลาไปก่อนจ้า
0: ขอบคุณครับกัปตันกลอตอไว้เจอกันใหม่นะคะ
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลอตอดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อน

0: เพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียเสิร์ชเอนจินและทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: คุณคมคิดสันสนเกียรติค่ะ
1: ข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะจะไปติดตามสถานการณ์หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะโดยหลายประเทศเองต่างก็ประกาศการเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นสึนามิแล้วก็ในฟิลิปปินส์ก็ยังคงเผชิญกับ Aftershock อยู่ค่ะโดยพื้นที่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเฝ้าระวังภัยสึนามิโดยทั่วกันนะคะหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในหน้าน้ำจังหวัดซารังกานีเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเวลา 7:37 ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับเวลา 6:37 ตามเวลาประเทศไทยโดยประเทศที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังได้แก่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียปาเลาปาปัวนิวกินีญี่ปุ่นและเขตเศรษฐกิจไต้หวันส่วนในฟิลิปปินส์ค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว3คนบาดเจ็บ4คนอาคารและสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภูมิภาคของจังหวัดซากังกานีและจังหวัดเซาโคตาบาโตขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยังไม่กล้ากลับเข้าไปใช้ชีวิตในเคหสถานเนื่องจากว่ายังเกิดอัฟเตอร์ช็อคอย่างต่อเนื่องครั้งที่รุนแรงที่สุดวัดได้ถึง 6.1 นะคะส่วนการคาดการณ์สึนามิได้มีการประเมินว่าน้ำทะเลอาจยกตัวขึ้นสูงกว่าระดับปกติอย่างน้อยคือ1เมตรและอาจสูง3เมตรในบางจุดทางด้านประธานาธิบดีเฟอร์นิดามาโกสจูเนียแห่งฟิลิปปินส์สั่งการนะคะให้ทุกหน่วยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างเต็มที่พร้อมสั่งปิดการเรียนการสอนตามสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทีนี้วันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกด้วยค่ะเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในช่วงที่เด็กนักเรียนนั้นกำลังอยู่ระหว่างการเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียนพอดีนะคะหลังแผ่นดินไหวจึงได้รับอนุญาตให้กลับบ้านค่ะส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่ได้อพยพผู้ป่วยออกมารักษาอย่างกลางแจ้งก็ถือว่าเป็นมาตรการชั่วคราวจนกว่าแรงสั่นสะเทือนจากอัฟเตอร์ช็อคจะลดขนาดลงในระดับที่ไม่รุนแรงนะคะทางด้านสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะของญี่ปุ่นก็ขอให้คนไทยที่พำนักหรือว่าเดินทางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำในพื้นที่ที่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์รวมถึงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0902585 3027
2: ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศมาเลเซียรุนแรงในครั้งนี้นะคะเบื้องต้นค่ะเกิดจากแผ่นเปลือกโลกบริเวณทะเลฟิลิปปินส์มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วก็ไม่เกิดคลื่นสึนามิค่ะโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตสถานการณ์แผ่นดินไหวบริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีการรายงานขนาดเบื้องต้น 8.2 เมื่อเวลา 6:37 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนจะมีการข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกและปรับขนาดลงมาอยู่ที่ 7.8 ที่ความลึกประมาณ50กิโลเมตรจุดเกิดเหตุค่ะอยู่ที่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะมินดาเนาซึ่งเป็นพื้นที่ในแนววงแหวนแห่งไฟที่มีการเคลื่อนตัวและมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกอยู่เป็นประจำทำให้สามารถเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ตามธรรมชาติสำหรับกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นมีการออกประกาศเตือนภัยสึนามิเนื่องจากคลื่นสึนามินั้นสามารถเคลื่อนที่ใต้ทะเลเป็นระยะทางไกลและไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างจุดเกิดเหตุไปยังชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์แบบนี้เป็นพิเศษขณะที่ประเทศไทยค่ะไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากสึนามิในครั้งนี้เนื่องจากมีทั้งประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เกาะบอร์เนียวทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันแล้วก็ลดทอนพลังงานของคลื่นก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดผลกระทบจากสึนามิในฝั่งอ่าวไทย
3: ประเทศไทยเรามีหรือว่าเป็นเซฟโซนนะมีเกาะป้องกันหลายชั้นชั้นแรกก็คือเกาะของสุมาตรานะครับเกาะบอร์เนียวด้วยแล้วก็เกาะฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่บล็อกไม่ให้คลื่นสึนามิวิ่งทะลุเข้ามานะครับคลื่นจะต้องวิ่งแทรกเข้ามาตามแนวของที่เป็นร่องที่เป็นร่องน้ำนะครับก็จะมีการลดทอนพลังงานไปเยอะมากเลยกว่าจะถึงบ้านเราไม่มีทางที่สึนามิจะทะลุมาได้นะครับ
2: ซึ่งจากข้อมูลของเพจกรมทรัพยากรธรณีนะคะเปิดเผยสาเหตุของแผ่นดินไหวค่ะว่าเกิดจากแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียส่งผลทำให้อาคารบ้านเรือน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับ

0: ชาชนในเมืองเจเนโรซันโตสพังถล่มลงมาแล้วก็ทางการค่ะได้มีประกาศแจ้งเตือนสึนามิตามแนวชายฝั่งทั้งนี้แผ่นดินไหวดังกล่าวนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะ
1: ไปดูเรื่องความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะจากกรณีที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดเงื่อนไขหากลูกเนี่ยนำชื่อของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีนะคะก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะประเด็นนี้ก็อาจจะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ความกังวลในสังคมกันอย่างกว้างขวางค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาในเรื่องนี้โดยด่วนนะคะล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการคลังมีการสั่งให้ทบทวนใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีให้เร็วที่สุดนะคะส่วนคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจนะคะข้อมูลเนี่ยจะได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40แทนค่ะเริ่มในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะเช้าวันนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในประเด็นที่สังคมแล้วก็ประชาชนเป็นห่วงนะคะเรื่องเกณฑ์ที่สำคัญก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลูกเนี่ยใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาจะมีการถูกตัดสิทธิ์ค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังได้รับฟังความคิดเห็นจากสังคมประเด็นนี้ที่เป็นห่วงแล้วก็เน้นย้ำบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมก็ต้องพูดถึงหลักการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีจุดประสงค์ก็เพื่อดูแลประชาชนผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ใดๆไม่มีใครดูแลไม่ได้เปิดสิทธิ์ทบทวนคนที่เดือดร้อนมานานซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถือบัตรปัจจุบันเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ13,200,000คนนะคะมีคนที่เดือดร้อนจริงแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนจริงน่ะมาแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วก็อยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกไปถึงกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยให้ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นไปช่วยดูแลหาคนที่เดือดร้อนที่อาจตกหล่นที่จนแล้วไม่มีใครดูแลคือเริ่มนะลงพื้นที่ไปสำรวจตั้งแต่วันที่4ถึง20มิถุนายนและคนที่อยู่ใน10ปัจจุบันก็มาทบทวนกันว่าคนที่ไม่ได้รับและเดือดร้อนจริงๆนั้นมีใครบ้างวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ในข้อนี้เพราะว่าได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
2: มีเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่ลูกดูแลแล้วนะครับโดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วก็คนตรงนี้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์คือพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่ามีลูกดูแลแล้วแต่ความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลูกบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงตรงนี้เราก็เป็นห่วงที่การที่ไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกกระทบเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยสั่งการให้ไปทบทวนนะครับผมก็ได้คุยกับกระทรวงการคลังกระบวนการในการทบทวนตรงนี้เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกนะครับว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐนะครับเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับก็จะเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับตามที่ท่านนายกได้สั่งการนะครับครับไม่ต้องเรียนว่าหลักการที่เข้าคณะรัฐมนตรีได้มอบให้คณะกรรมการประชารัฐเนี่ยไปพิจารณาในกระบวนการทบทวนหลักเกณฑ์ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะดำเนินการโดยด่วนที่สุดครับ
1: สื่อข่าวเนี่ยถามต่อนะคะว่าจะต้องมีการทบทวนฐานเงินเดือนของลูกเพื่อนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีหรือไม่เรื่องนี้ค่ะนายเอกนิติบอกว่าวันนี้ได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมกับปีที่แล้วที่ลูกเนี่ยนำสิทธิ์มาลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะต้องถูกตัดสิทธิ์จึงคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในปีนี้นะคะเพราะว่าได้ดำเนินการผ่านไปแล้วปีหน้าก็

0: ต้องทบทวนกันใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
1: คือวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเกณฑ์ในข้อนี้ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วนะครับในปีที่แล้วเนี่ยลูกได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปแล้วเกณฑ์นี้เนี่ยต้องเรียนว่าในหลักเกณฑ์ที่เข้าครม.เนี่ยไม่ได้กำหนดวันเพราะว่าอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมจากปีที่แล้วเนี่ยลูกได้เอามาลดหย่อนภาษีแล้วแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในปีนี้แต่หัวใจสำคัญอยากจะย้ำเน้นนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามีจุดประสงค์เพื่อจะช่วยพี่น้องประชาชนคนที่เดือดร้อนจริงๆหัวใจของเรื่องที่นำเข้าคณะรัฐมนตรีก็คือเราต้องการทบทวนสิทธิ์ให้คนที่ตกหล่นที่ไม่ได้มีโอกาสไม่มีใครดูแลเลยอันนี้สวัสดิการแห่งรัฐมีหลายประเภทอันนี้คือสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องบอกว่าที่สำหรับดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดที่ไม่มีใครดูแลไม่มีระบบสวัสดิการใดๆดูแลเลยอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกมาแล้วที่ผ่านมาที่ใช้มาตลอดเกือบ10ปีเนี่ยถูกร้องเรียนมามากว่าคนที่ได้สิทธิสวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่แอบอ้างใช้สิทธิ์เราก็เลยต้องการเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไปใช้สิทธิ์อื่นๆคนที่จะถูกตัดสิทธิ์ยกตัวอย่างนะครับคนที่จะถูกตัดสิทธิ์จาก 13.2 ล้านคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่ได้เป็นคนที่จนที่สุดเนี่ยหลายคนเนี่ยไปยื่นใบสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส40 60ที่รัฐช่วยสมทบ60แล้วเขาออก40หลายคนไปช่วยแต่เราไม่ได้ให้เขาสิทธิ์ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยอยู่ในมีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วได้ 1,000 บาทอยู่แล้ว
0: ส่วนสาเหตุที่ทางให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการเรื่องนี้ภายในเดือนกรกฎาคมหมายถึงไปสำรวจนะคะสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนจริงๆเนี่ยนะคะเพราะว่าในวันที่1สิงหาคมเนี่ยจะสามารถให้คนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้และคนที่ตกหล่นไปที่เดือดร้อนมากๆก็อยากให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์ค่ะส่วนคนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะต้องมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสในวันที่1สิงหาคมก็จะได้2เดือนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนต้องเป็นคนที่เดือดร้อนสำหรับข้อมูลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมณปัจจุบันเนี่ยนะคะ13ล้าน2แสนคนล่าสุดมีคนที่มีการยืนยันสิทธิ์แล้วตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเกือบ10ล้านคนค่ะ
1: สาเหตุที่เราเร่งดำเนินการตรงนี้เนี่ยให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการช่วงนี้เนี่ยต้องการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะว่า1สิงหาคมเนี่ยเราจะสามารถให้คนที่เขาหลุดจากบัตรสวัสดิการเนี่ยเขาสามารถมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยนะครับก็คือตัวรัฐออก60ประชาชนออก40และคนที่ตกหล่นไปนะครับหัวใจสำคัญคือคนที่เดือดร้อนมีอีกเยอะนะครับประชาชนที่เดือดร้อนเราเห็นใจมากๆนะครับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ที่เดือดร้อนมากๆเนี่ยที่หลุดจากสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยวันนี้เราอยากให้กลุ่มคนเหล่านั้นเข้ามาได้สิทธิ์ที่เราดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดอันนี้ก็เห็นใจนะครับก็อันนี้ก็สำหรับประเด็นหลักเกณฑ์ในข้อที่บอกว่าลูกแอบอ้างเอาสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีนั้นเนี่ยก็คณะกรรมการบัตรประชารัฐก็จะทบทวนตามข้อสั่งการท่านนายกนะครับ
2: ส่วนบรรยากาศการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะมีบรรยากาศมาจากจังหวัดยะลาค่ะยังคงเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนกลุ่มเปราะบางมารอคิวที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะโดยประชาชนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเดินทางไปยืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันอย่างต่อเนื่องเช่นที่ธนาคารกรุงไทยสาขายะลาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดหน่วยบริการนะคะไว้คอยที่บริเวณลานจอดรถแล้วก็นำประชาชนชุดแรกไปยืนยันสิทธิ์ที่ตู้ ATM ซึ่งหากว่าไม่มีปัญหาเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถทำรายการเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยจากการสอบถามประชาชนนะคะบอกว่าตั้งใจมาตรวจสอบสิทธิ์ให้แน่ใจซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในรอบปี2565จึงต้องรอลงทะเบียนในรอบใหม่แทน

0: างด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะจึงฝากเน้นย้ำมานะคะว่าผู้ที่จะมายืนยันสิทธิ์ในรอบนี้ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเท่านั้นสำหรับช่องทางการยืนยันสิทธิ์ค่ะสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก็คือกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และก็ธนาคารอิสลามหรือจะทำผ่านเว็บไซต์โครงการหรือว่าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้ค่ะ
1: ไปดูมุมมองทางวิชาการนะคะจากนายสมชัยจิตสุชนค่ะผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะก็มีการเสนอแนะให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยให้สิทธิ์ขาดแก่พ่อแม่เป็นผู้เลือกว่าจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะยินยอมให้ลูกเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเพื่อแก้ปัญหาความลักลั่นแล้วก็พฤติกรรมของบุตรที่ไม่ได้เลี้ยงดูจริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังควรทบทวนตัวเลขรายจ่ายค่าเลี้ยงดูนะคะเนื่องจากว่าภาษีที่ลูกได้ลดหย่อนนั้นน้อยกว่าสิทธิ์รวมที่พ่อแม่ควรได้รับซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์รายได้ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีค่ะTDRI ยังแสดงความกังวลต่อการที่ทางกระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณารายได้จากแบบครัวเรือนกลับมาเป็นแบบรายบุคคลซึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดปัญหาคนจนไม่จริงเข้ามาสวมสิทธิ์ในโครงการอีกครั้งจึงเสนอให้รัฐบาลจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชนห่างไกลอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาผู้เดือดร้อนตกสำรวจซ้ำซากควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะอาชีพแล้วก็เพิ่มงบประมาณสนับสนุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นอย่างยั่งยืน
0: ทางด้านวุฒิสภาค่ะเดินหน้าจัดโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่12นะคะเปิดพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยไม่คิดค่าขนส่งหนุนเกษตรกรระบายผลผลิตทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ให้ล้นตลาดภาพที่เห็นนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองน้ำแร่ค่ะผลไม้ขึ้นชื่อจากอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ที่วุฒิสภานำมาจับจำหน่ายที่อาคารรัฐสภาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ในราคากิโลกรัมละ135บาทเพื่อหวังจะช่วยระบายผลผลิตการเกษตรในช่วงล้นตลาดค่ะทางด้านนายวิวัฒน์ไกลพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการไทยช่วยไทยของวุฒิสภากล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะว่าวุฒิสภาเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจึงต้องการสนับสนุนสินค้าเกษตรตามจังหวัดต่างๆโดยมีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดธกส.หรือว่าสกต.ช่วยเหลือเรื่องการขนส่งสินค้าจากหน้าสวนมายังวุฒิสภาโดยไม่คิดค่าขนส่ง
2: ทางวุฒิสภาเราไทยช่วยไทยเราก็ยินดีซัพพอร์ตในผลไม้ทุกชนิดไม่ว่าทุเรียนหรือมะม่วงหรือลำไยในโอกาสที่ออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงต้นเพื่อระบายไม่ให้ล้นตลาดเพื่อจะได้เกิดกลไกปกติราคาจะได้ไม่ตกต่ำครับเพราะเป็นความห่วงใยของท่านมงคลสุรสัจจะที่ท่านมองเห็นถึงความลำบากของเกษตรกร
1: ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะได้ทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยโดยมีนายเหงียนดินคางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะได้เริ่มภารกิจทันทีภายหลังเดินทางถึงโดยพบปะหารือกับภาคเอกชนไทยในเวียดนามด้วยมีผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจและลงทุนในเวียดนามเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในเวียดนามโดยมีผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมการหารือกว่า30คน สำหรับในช่วงบ่ายค่ะจะประกอบพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละปักเซินณสุสานประธานโฮจิมินห์จากนั้นจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามและการหารือเต็มคณะระหว่าง2ฝ่ายก่อนเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทยสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของภูมิภาครวมถึงจะเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมกับพบหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
0: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแถวพระราม6ค่ะ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมุติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการเล่นคือการเตรียมความพร้อมในฐานะผู้อำนวยการเล่นเราทุกคนสามารถสนับสนุนการเล่นโดยการสื่อสารเชิงบวกผ่านข้อตกลงร่วมกันและสามารถประเมินความปลอดภัยของตัวเองได้เบื้องต้นการเล่นจะสนุกขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กได้เป็นตัวของตัวเองและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายพร้อมเล่นกับเด็กๆ กันค่ะ
1: เวลาที่เด็กๆ เล่นนะคะก็มักจะเข้ามาหาเราเสมอเนอะหันมาสบตาหรือมาเล่าอะไรต่างๆให้เราฟังค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่และทุกๆคนเนาะให้ความสำคัญกับการสื่อสารค่ะเด็กๆอะค่ะเวลาที่มาบอกเนาะเราก็มักจะชมว่าเขาเก่งมากๆดีมากๆสวยมากๆซึ่งคำเหล่านี้มีพลังแล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะชวนให้เขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าส่งเสริมวินัยเชิงบวกก็สามารถที่จะชื่นชมอย่างทรงพลังไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะต้องถามว่าเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะ
0: เราก็จะรู้สึกดีใจปลื้มใจอิ่มเอมใจรู้สึกดีรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกสนุก
1: เป็นความรู้สึกเชิงบวกทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าตะกี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นเนาะเราก็บอกเพียงแค่ว่าดีมากๆสวยมากๆซึ่งไม่พอเนาะเวลาเขาทำอะไรเหรอคะที่คุณเหมียวรู้สึกว่าสนุกดีใจภูมิใจอิ่มเอมใจ
0: เวลาที่เขาเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ค่ะหรือเวลาที่เขาชี้ชวนให้เราดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาค้นเจอที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆของเขาค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงอยากชวนให้สื่อสารเชิงบวกแล้วก็ชื่นชมอย่างมีพลังค่ะต้องย้ำก่อนว่าคำชมไม่เคยทำให้เด็กๆเลิงนะคะแต่ว่าคำชมจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกและวินัยเชิงบวกค่ะถ้าเกิดว่าเราจะชมเด็กสักคนเนาะเราก็เพียงที่จะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรบวกกับพฤติกรรมที่เขาทำได้ดีตะกี้เหมียวบอกว่าเขาช่วยเก็บของเล่นใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าป้าเหมียวรู้สึกดีใจและภูมิใจเวลาที่เด็กๆเก็บของเล่นลงตะกร้าเด็กก็จะรู้ค่ะว่าการเก็บของเล่นลงตะกร้าเนี้ยเยี่ยมไปเลยทำแล้วดีพรุ่งนี้เขาก็เก็บของเล่นลงตะกร้าอีกเวลาที่เขาเก็บทุกๆวันค่ะเราก็สามารถจะชมเขาไปได้ทันทีเลยนะคะคำชมไม่มีเหลืองเนื้อชมได้ทุกวันหรือเขามาเชิญชวนให้เราดูสิ่งที่เขาค้นพบรอบตัวเนาะอันนี้มหัศจรรย์มากเลยค่ะชมไปเลยค่ะว่าแม่รู้สึกดีใจแม่รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้นพบอะไรในสวนแล้วก็เอามาให้แม่ดูแม่รู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจมากๆเวลาที่หนูเจอดอกไม้สวยๆแปลกๆเอามาให้แม่ดูอีกนะพรุ่งนี้เขาก็จะขยายการเรียนรู้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะค้นหาของอะไรที่ซ่อนอยู่ในสวนของเราเขาอาจจะค้นพบดอกไม้เล็กๆแมลงตัวแปลกๆสีสวยๆแล้วก็เอามาบอกเราอีกค่ะการชมจะทำให้เด็กๆขยายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางค่ะคำชมมีพลังมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าลูกทานข้าวหมดจานนะคะแล้วก็ยังเอาจานไปไว้ที่อ่างล้างชามด้วยเราก็รีบชมเลยค่ะว่าลูกค้าวันนี้ลูกน่ารักมากๆเลยแม่ภูมิใจมากที่ลูกทานอาหารหมดจานแล้วยังนำจานไปไว้ที่อ่างล้างจานด้วยเราก็สามารถที่จะบอกเด็กๆได้ทุกๆวันเลยนะคะ
0: เรามาเริ่มกันที่การสร้าง

0: ข้อตกลงร่วมกันค่ะเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะลองนะคะการเตรียมตัวกันโดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจตัวเองนะคะอีกทั้งยังเข้าใจการใช้พื้นที่ร่วมกันค่ะเรามาเริ่มกันจากที่บ้านค่ะเราอาจจะชวนคุยกันว่ามุมไหนนะที่เราจะพาทำพาเก็บหากล่องหาตะกร้าที่เป็นส่วนตัวของเขาอะค่ะว่าสิ่งไหนวางอยู่ตรงไหนแล้วทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอนะคะเล่นเสร็จแล้วเราจะล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานขนมทานอาหารนะคะเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้าเก็บกระเป๋าไว้ที่ชั้นแล้วก็ทิ้งกล่องนมทุกครั้งที่ทานหมดนะคะหรือดื่มให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเล่นกันค่ะการวางแผนและออกแบบเวลาร่วมกันของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้เด็กๆตื่นเต้นและรอคอยที่จะได้ทำอะไรสนุกร่วมกันกับครอบครัวเช่นเช้าวันเสาร์นะเราจะไปเดินตลาดกันกับยายแต่ว่าหนูมีเงินอยู่20บาทนะที่จะซื้อของแล้วถ้าไปที่ตลาดแล้วเจอของที่มากกว่า20บาทอ่ะหนูก็ต้องเก็บเงินนะถึงกลับมาซื้อนะคะแล้วก็การสร้างข้อตกลงนี้ค่ะจะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจก็คือเราจะต้องสบตากับเขานะคะว่าเราตกลงกันแบบนี้นะเราสบตากันเวลาที่เราให้เด็กๆรับทราบข้อตกลงจึงอยากจะชวนให้ดูว่าเด็กเขามีอากัปกิริยายังไงนะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นการรับรู้ของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะเราต้องรีเช็คด้วยเหมือนกันว่าเด็กๆเข้าใจตรงกันแล้วเราจะรักษาสัญญาร่วมกันค่ะและผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องรักษาสัญญาด้วยนะคะเวลาที่เราสอนให้เด็กๆรู้จักการทำข้อตกลงจะทำให้เด็กรักษาสัญญาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นต้นแบบในการรักษาสัญญาด้วยถ้าเราทำไม่ได้อย่าไปสัญญากับเด็กนะคะแล้วก็เรื่องโทรศัพท์และแท็บเล็ตค่ะถ้าก่อน2ขวบเนี่ยไม่อยากจะให้ยื่นโทรศัพท์ให้เด็กๆเพียงเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเล่นกับเขานะคะ
1: ก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะชวนเด็กๆนะคะมาดูเรื่องเวลาแล้วก็ดูเรื่องข้อตกลงกันก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆ เล่นเกมนะคะอยากให้รู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นเกมอะไรมีตัวละครอะไรบ้างมีเนื้อหาอย่างไรนะคะผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะต้องอยู่เคียงข้างอยู่ข้างๆเด็กๆแล้วก็รับรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นอะไรอยู่เท่ากับว่าเราสามารถขยายการเรียนรู้ของเด็กไปได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นชวนให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือกับตัวละครนั้นเพิ่มเติมหรือพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวในเกมนั้นนะคะเพื่อทำให้เขาเนี่ยได้มีเวลาที่จะใฝ่รู้หาข้อมูลแล้วก็ออกมาจากจอโทรทัศน์การสร้างข้อตกลงนี้นะคะขอให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ระบุเวลาอย่างชัดเจนกับเด็กๆนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้องๆต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่อยากชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลยค่ะสำหรับเด็กโตนะคะโทรศัพท์และแท็บเล็ตก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากชวนให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะรับรู้ไปด้วยกันกับเด็กๆค่ะเด็กๆอาจจะส่งเสริมความใฝ่รู้เพราะว่าในนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารสารคดีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเวลานะคะการใช้เช่นหลังจากทำการบ้านเสร็จจะให้ดูอยู่1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบแอปพลิเคชันที่จำกัดการใช้ข้อมูลของเด็กๆอะค่ะก็สามารถที่จะทำได้เซตติ้งได้เนาะ
0: ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เด็กๆอยู่กับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์โดยที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยไม่รู้เนื้อหาที่เด็กๆดูนะคะอย่างไรก็ตามเด็กๆก็ยังต้องการคำแนะนำในส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะ
1: หากเป็นไปได้นะคะอยากชวนให้ทุกคนค่ะอาจจะอธิบายหรือเล่าเรื่องก่อนว่าหากมีกรณีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถมาเล่าให้กับพวกเราฟังได้ว่าไปเจออะไรในนั้นบ้างเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนค่ะที่โรงเล่นของเรานะคะมีข้อตกลงร่วมกัน3ข้อค่ะเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเล่นก็จะรู้ว่าข้อที่1เขาต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองหมายถึงว่าตัวเราเองสามารถเล่นสนุกได้เลยค่ะบนความปลอดภัยด้วยนะคะดูแลตัวเองประเมินตัวเองค่ะข้อที่2ดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็หมายถึงเพื่อนๆเพื่อนที่มาเล่นกับเขานะคะแล้วก็ข้อที่3ดูแลของเล่นข้าวของค่ะวินัยเชิงบวกผ่านการเล่นทำได้ในวิถีชีวิตเพียงแค่สื่อสารพากันทำไปด้วยกัน

0: ่เรียนรู้มาคือคอนเซปต์หลักของเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เลยก็เท่ากับว่าเขากำลังเรียนรู้เท่าเดิมอยู่นะคะจึงสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราจะอำนวยการให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆการเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะออกไปขยายอาณาเขตในการเรียนรู้การเลอะการเพิ่มพูนประสบการณ์เนี่ยก็จะทำให้เขาอะค่ะกล้ามากขึ้นเนาะประสบการณ์การอยู่เคียงข้างให้กำลังใจหรือประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เราในฐานะผู้อำนวยการเล่นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ที่เด็กเล่นตรงนั้นอะปลอดภัยไหมมีเศษไม้เศษลูกชิ้นหรือเปล่ามีเศษแก้วมีอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าถ้าเกิดว่าการเล่นครั้งนั้นจะต้องถอดรองเท้าเนาะหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะออกแบบให้การเล่นครั้งนี้เนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับอุณหภูมิแล้วก็ลองดูสแกนพื้นที่ก่อนในฐานะผู้อำนวยการเล่นเพื่อให้ระหว่างการเล่นเนี่ยเขาไม่หยุดชะงักค่ะ
1: ความปลอดภัยเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้ปล่อยอิสระเต็มที่นะคะและสำหรับผู้อำนวยการเล่นนะคะขอให้ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดค่ะห้ามอย่าหยุดเพราะคำเหล่านี้จะจำกัดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดคำว่าห้ามอย่าหยุดล่ะเราจะทำยังไงดี
0: ให้ผู้ใหญ่ค่ะกลับมาดูแลที่ใจตัวเองก่อนเนอะว่าเราอะค่ะรู้สึกยังไงเหรอคะสมมุติว่าเด็กกำลังปีนต้นไม้ในความสูงที่รู้สึกว่าท้าทายมากๆแล้วเราก็อยากจะหยุดแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ลองถามว่าเรารู้สึกใจสั่นใจหวิวใช่ไหมถามเด็กไปค่ะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเด็กก็อาจจะตอบว่ายังรู้สึกสนุกอยู่มั่นคงอยู่รู้สึกปลอดภัยอยู่เราก็บอกว่าแต่ว่าน้ารู้สึกใจหวิวมากเลยรู้สึกเกรงมากๆเลยขอให้เราดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูงแค่นั้นไปต่อไม่ได้ก็ขอให้ลงมานะยืนรออยู่ตรงนี้นะ
1: นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆปีนไปตามความท้าทายที่เขารู้สึกท้าทายนะคะแต่เรานี่แหละค่ะเป็นผู้อำนวยการเล่นที่อยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยประเมินความปลอดภัยตรงนั้นไปด้วยกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารและบอกเด็กๆได้นะคะ
0: ใจที่มั่นคงของเราอะค่ะจะส่งพลังงานเชิงบวกส่งพลังงานแห่งความมั่นคงให้กับเด็กๆค่ะแต่ถ้าเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มัวแต่พูดว่าตกแน่ตกแน่ตกแน่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกนะคะเพราะว่าความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมีน้อยมากๆเลยเด็กก็รับรู้พลังงานแบบนั้นด้วยเหมือนกันค่ะพี่เหมียว
1: ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจึงเป็นทั้งเรื่องของการตระเตรียมให้พื้นที่สภาพแวดล้อมตรงนั้นมีความปลอดภัยมั่นคงด้วยและใจของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการเล่นก็รู้สึกมั่นคงวางใจที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆค่ะการอำนวยการเรื่องความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงพื้นที่ปลอดภัยในใจเด็กด้วยนะคะคำพูดล้อเลียนเรื่องอัตลักษณ์การแย่ให้เด็กโกรธหรือโมโหเพียงเพราะว่าจะทำให้ผู้ใหญ่ได้หัวเราะเนี่ยก็ไม่ควรทำนะคะแล้วการพูดสองแง่สามง่ามหรือการพูดแย่เหล่านี้ค่ะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยค่ะ
0: อยากชวนให้เรียกชื่อเด็กของคนนั้นจริงๆเนาะอย่างลงเล่นเองค่ะเวลาที่เราประเมินเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็จะเตรียม play worker หรือ staff ค่ะว่าเราเองเนี่ยค่ะต้องทำพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางใจแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราพาเด็กๆไปเดินป่าชุมชนเนาะไม่ใช่ทุกวันค่ะที่เด็กๆจะได้ไปเดินป่าชุมชนแต่การไปเดินป่านี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะมีอาหารมีน้ำดื่มมียารักษาโรคหรือว่าเราเตรียมให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้ใส่เสื้อผ้าในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ขยายการเรียนรู้ไปอย่างกว้างขวางเลยค่ะแล้วบอกเล่าในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้นะคะก่อนออกเดินทางจากนั้นผู้ใหญ่ก็วางใจและเชื่อมั่นกับเด็กๆค่ะว่าเขาเองก็รักตัวเองแล้วก็อยากจะปลอดภัยเหมือนกัน

0: การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรบทเรียนนี้จึงอยากชวนให้ทุกคนมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมออกแบบและสำรวจเวลานี้ทำอะไรกิจกรรมนี้สามารถปรับตามวัยและความเหมาะสมได้ของทุกครอบครัวเลยนะคะโดยอยากให้ผู้ใหญ่และเด็กได้สนทนาพูดคุยกันออกแบบเวลาเล่นด้วยกันอาจจะทำกันวันละนิดหรือชวนคุยชวนคิดชวนคุยกันไปยาวๆได้เลยค่ะ
1: แล้วก็การพูดคุยชวนสำรวจนี้นะคะเราอาจจะทำทุกๆ3เดือนค่ะเพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการรับฟังเด็กๆของเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าเด็กๆ เขามีความต้องการอะไรแล้วเราจะสร้างข้อตกลงที่จะมาจัดบรรยากาศการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรในบ้านของเราค่ะ
0: และกิจกรรมการออกแบบเวลานี้ทำอะไรดีนะคะอุปกรณ์จะมีดังนี้เลยค่ะหาได้ในบ้านของเราสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 สีเมจิกสีไม้สีช็อคหรือว่าดินสอสีรวมทั้งบล็อกไม้สีนี้เนาะมาเพื่อสำรวจไปด้วยกันค่ะสบายๆค่ะอยากจะชวนให้ว่าเวลานี้นะคะเราและเด็กๆของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่เร่งไม่รีบไม่ได้ที่จะต้องไปไหนเนาะแล้วก็ชวนเด็กมานั่งคุยกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราเองผู้ใหญ่เองอาจจะเตรียมตัวที่จะวาดรูปกิจกรรมที่มักจะทำกับเด็กๆของเราสม่ำเสมอมาก่อนนะคะเพื่อที่จะสำรวจว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงชอบไหมไม่ชอบไหมวันนี้นะจิ๋วจะให้เหมียวเนี่ยลองเป็นเด็กเนาะแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยอาจจะเป็นคุณน้าคุณป้าที่จะชวนน้องเหมียวคุยนะวันนี้จิ๋วให้เหมียวเป็นบล็อกสีเขียวแล้วก็สีม่วงละกันอย่างละ10ก้อนเลยอันไหนเป็นสีที่เหมียวชอบดี
1: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวเป็นสีที่เหมียวชอบเนาะถ้าเกิดว่ามีภาพที่เป็นกิจกรรมไหนที่เหมียวรู้สึกว่าชอบนะเหมียวก็ก่อสีเขียวเพิ่มเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวเราขยับอันนี้นิดนึงเนาะทำให้เหมียวเนี่ยได้รู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางจิ๋วเองก็วาดรูปมาค่ะว่ากิจกรรมที่เรามักจะทำด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนรู้สึกดีเนาะเหมียวก็สามารถที่จะ
1: หยิบมาวางข้างหน้า
0: ใช่
1: ถ
0: ้
1: ารู้สึกดีสีเขียวนะคะ
0: ค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทำ
1: สีม่วง
0: สีม่วงตั้งสูงขึ้นมานะเอาลองดูค่ะว่ากิจกรรมแรกนี้เราไปไหนกันดีเอภาพนี้คิดว่าเป็นอะไรนะที่เราชอบเล่นด้วยกัน
1: อันนี้เหรออันนี้น่าจะไปเดินเล่นด้วยกันค่ะ
0: ไปเดินเล่นด้วยกันเนาะตอนเย็นๆเวลาที่เราไปเดินเล่นด้วยกันตอนสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปดูแมวดูหมาในหมู่บ้านเนี่ยชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: อ๋อชอบวางสีเขียวได้เลยแล้วนี้ล่ะ
1: อันนี้ไปเล่นที่บ่อทรายไหมคะที่เล่นที่บ่อทราย
0: เล่นบ่อทรายสร้างเมืองเน
1: าะ
0: ใช่ที่ลานเล่นที่สนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านเรามีลานเล่นแบบนี้
1: อันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะชอบไปบ่อยๆด้วยค่ะ
0: เยี่ยมเลยดีใจอ๋อให้สูงขึ้นมานะลองตั้งสูงขึ้นมาเลยดูซิว่าวันนี้เราจะสูงกันขนาดไหนลองอันนี้ล่ะคะ
1: อันนี้ไปเล่นน้ำ
0: ไปใช้หาดไปเล่นน้ำหรือว่าไปเล่นสวนน้ำหรือว่าเอากะละมังมาตั้งไว้แล้วก็ฉีดน้ำเล่น
1: อันชอบค่ะ
0: ชอบเปียกๆเนาะอ๋อเล่นน้ำฝนชอบไหมคะ
1: ชอบเหมือนก
0: ัน
1: ค่ะ
0: น้าก็ชอบเหมือนกันเลยอันนี้ล่ะ
1: อันนี้ปีนต้นไม้ค่ะปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความหวาดเสียวอ่ะตอนที่ปีนขึ้นไปก็สีม่วงนะคะ
0: แล้วต้นไหนที่รู้สึกหวาดเสียวต้นไหน
1: ต้นที่มันมีกิ่งเยอะๆแล้วใบเยอะๆแล้วมันมีมดด้วยค่ะ
0: อ๋อต้นมะม่วงที่อยู่หลังบ้านอันนั้นปีนทีไรก็จะรู้สึกแบบนั้นเนาะได้เดี๋ยวน้าจะลองดูนะว่ามีต้นไหนที่สนุกสนุกแล้วก็กิ่งไม่เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปนะเผื่อจะได้เป็นสีเขียวในโอกาสหน้า
1: ค่ะ
0: มานี่ล่ะ
1: อันนี้วาดรูปด้วยกันค่ะมีน้องด้วยมีพ่อกับแม่มาเล่นด้วยกันด้วยค่ะ อันนี้สนุกดีชอบค่ะ
0: ดูกระดาษที่บ้านเหมียวจัดให้เป็นกระดาษใบใหญ่เลยน่าสนุกมากๆเลยเนาะ
1: อันนี้มีร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันกับเพื่อน
0: ๆแล้วก็ชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะก็ชอบค่ะ
0: ที่บ้านหนูเต้นแบบว่า cover TikTok กับพ่อกับแม่ไหมคะ
1: มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับน้องค่ะ
0: TikToker นะเราอ่ะเยี่ยมเลยอันนี้ทาน
1: อันนี้
0: ทำไหม
1: ทำค่ะ
0: ชอบไหม
1: ชอบค่ะแม่ชอบอ่านให้ฟัง
0: อยากอ่านวันละกี่เล่ม
1: อยากอ่านวันละ10เล่มเลยค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะโอ้เป็นผู้ใหญ่ก็บริหารเวลาเอานะคะ อันนี้ล่ะ
1: อันนี
0: ้ทำกับข้าว
1: ทำกับข้าว
0: เคยทำไหม
1: ไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันร้อนอ่ะแล้วก็กลัวเตาแก๊สด้วยค่ะ
0: อย่างนั้นใช้เตาฟืนแทนดีไหม
1: ก็น่าจะได้นะ
0: สนุกขึ้นนะเดี๋ยวนะจะซื้อถ่านซื้อฟืนลองมาก่อกองไฟกัน
1: ใส่สีม่วงนะ
0: ได้อนาคตหนหน้าเจอกันคุยกันอาจจะได้เป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยวลองทำไปด้วยกันเอาล่ะแล้วก็มีอะไรที่หนูอยากทำแต่ว่าไม่ได้มีในภาพเมื่อสักครู่นี้ลองวาดดูดีไหม

0: คะว่าอยากจะทำอะไรกิจกรรมกับน้าหรือว่ากับแม่กับพ่ออ่าเดี๋ยวนี้นะขยับให้ปึ๊บใช้สีไหนก็ได้เวลาที่เราทำกิจกรรมนี้ที่โรงเล่นนะคะเราก็จะชวนเด็กๆมาสำรวจนะคะว่าเขาอ่ะมักจะทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุเด็กๆก็จะมีทั้งต่อเรื่องของความชอบหรือว่าบางทีเขาไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่เขาไม่เคยทำเลยเขาก็จะต่อในฝั่งที่เป็นบล็อกอีกสีหนึ่งที่เขาเลือกขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราชวนให้เด็กๆได้ลองวาดภาพว่าถ้าเขาเนี่ยได้สามารถที่จะเป็นคนชวนพ่อแม่ที่จะเล่นเนี่ยเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเด็กๆของเราหลายคนค่ะก็อยากจะปลูกต้นไม้กับพ่ออยากจะชวนแม่ตีแบดอะไรเงี้ยค่ะจิ๋วก็จะถามต่อว่าแล้วที่ผ่านมายังไม่เคยตีแบดด้วยกันหรอเด็กๆก็บอกว่ายังไม่เคยเลยแต่จะลองดูเราก็สนับสนุนค่ะให้เด็กๆกลับไปลองใช้เวลาลองชวนผู้ปกครองทำกิจกรรมแบบนี้ดูค่ะการที่เรารู้ว่าเด็กๆชอบทำอะไรการที่เรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เราในฐานะผู้ใหญ่หรือว่าเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะออกแบบหรือว่าทำสิ่งนั้นกับเด็กๆในสิ่งที่เขาอยากทำได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปควานหาค่ะว่าทำอันนั้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเพราะว่าเด็กบางคนเองค่ะเขาชอบทำกิจกรรมซ้ำๆทำกิจกรรมแบบนั้นบางคนชอบอ่านนิทานเรื่องเดิมๆนะคะ3เดือน5เดือนหรือว่าบางทีค่ะหนังสือนิทานเนี้ยผ่านไปเป็นปีเลยอย่างลูกของจิ๋วเองค่ะนิทาน 2-3 เล่มเนี้ยอ่านกันอยู่3ปีเลยนะคะไม่ว่าเขาอ่ะจะเริ่มเข้านอนแล้วเขาต้องอ่านเล่มเนี้ยก่อนแล้วเล่มใหม่ๆเล่ม2เล่ม3ก็ตามมาการที่เรารู้ว่าเขาชอบทำอะไรเนี้ยก็จะทำให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญจดจ่อแล้วก็ใช้เวลาเล่นมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะ
1: มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กๆอาจจะกำลังวาดรูปที่เขาอยากจะทำกิจกรรมครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้คือโอกาสทองเลยค่ะที่เราจะได้ออกแบบเวลาสำหรับบ้านของเราที่จะเป็นกิจกรรมที่เขาได้อยากทำแล้วเราก็จะสนับสนุนการเล่นสิ่งนั้นด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเหมียวอยากจะเล่นอะไรกับครอบครัว
2: นี่ค่ะ อยากจะไปปั่นจักรยานกับพ่อหรือว่าแม่ค่ะตอนเย็น
1: ตอนช่วงเวลาเย็นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: วันละกี่นาทีดีคะ
2: ครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะช่วงเวลาที่หลังจากเลิกเรียนค่ะเพราะว่ายังไม่มืด
1: ทุกวันเลยไหม
2: ทุกวันเลยค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเรารับฟังเรื่องราวของเด็กๆแล้วนะคะเราก็อาจจะพูดเรื่องข้อตกลงเข้าไปได้เลยค่ะว่าอย่างนั้นถ้าหนูอยากจะขี่จักรยานเรามาลองคุยกันไหมว่าหนูมีหมวกกันน็อกไหมคะเราใส่หมวกกันน็อกกันไปขี่จักรยานตอนเย็นด้วยดีไหมแล้วก็เราจะขี่ชิดซ้ายเสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงทางแยกจะต้องหยุดแล้วก็มองดูรถซ้ายขวาก่อนที่จะเลี้ยวตกลงไหมคะ
2: ตกลงค่ะ
1: ดีมากเลยที่มีกิจกรรมที่หนูอยากทำด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมเดิมๆที่บ้านเราเคยชอบทำไว้ร่วมกันเรามาออกแบบเวลาด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ลองสามารถที่จะวาดรูปนาฬิกาแล้วก็ออกแบบดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเวลากี่โมงเราจะทำกิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดว่าเด็กๆบอกว่าอยากจะขี่จักรยานครึ่งชั่วโมง5โมงเย็นใช่ไหมคะไหนหนูลองวาดสี5โมงเย็นตัวเลขไหนช่วงเวลา
2: 5
1: โมงเย็นช่วงนี้เนาะใช้สีเข้มๆดีกว่าน
2: ี
1: ่5โมงเย็นปั่นจักรยาน
2: ป
1: ั่นสิงทัก5โมง45ดีไหมคะ
2: จักรยาน
1: อันนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยไหม
2: เอาตั้งแต่วันพฤหัสได้ไหมคะ
1: พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ผู้ปกครองก็สามารถที่จะลองดูนะคะว่าวันที่เด็กๆออกแบบเนี้ยตรงกับวันที่เราว่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอยากจะให้รักษาสัญญากับเด็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปปั่นจักรยานร่วมกันแต่พฤหัสนี้ก็ทำไม่ได้ศุกร์ก็ทำไม่ได้เสาร์ก็ทำไม่ได้เด็กก็จะรู้สึกว่ารอแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงค่ะเราเองในฐานะผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเนี่ยต้องเป็นคนรักษาสัญญาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไม่สามารถไปได้อาจจะมีฝนตกหรือว่าธุระเร่งด่วนก็สามารถที่จะขอโทษเด็กได้ทันทีเลยค่ะว่าวันนี้แม่ขอโทษนะคะที่แม่ไม่สามารถไปปั่นจักรยานหนูได้เพราะว่าแม่มีประชุมด่วนเลยแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประชุมได้เอาไว้แม่จะทดแทนให้วันจันทร์เราไปปั่นจักรยานกันต่อนะสัปดาห์นี้ยัง4วันเหมือนเดิมบอกเด็กๆตรงไปตรงมาได้เลยค่ะเด็กๆรับรู้แล้วก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันค่ะในฐานะที่เหมียวเป็นเด็กเนาะแล้วก็ลองทำกิจกรรมนี้ถ้าเหมียวเป็นเด็กเหมียวรู้สึกยังไง
2: ก็จะรู้สึกว่าเราได้สำรวจนะว่าเราอ่ะชอบทำหรือไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรค่ะแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่ด้วย สื่อสารกันว่าเราอยากจะทำกิจกรรมนี้อีกเมื่อไหร่แล้วอยากจะทำแบบไหนทำนานเท่าไหร่ค่ะเขามาถามเราว่าเราชอบทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนั้นอีกค่ะ
1: การที่เรารับฟังเด็กๆนะคะเราก็ส่งเสริมที่จะพูดคุยกันอย่างเชิงบวกหาความรู้สึกความต้องการแล้วก็กิจกรรมหรือการเล่นที่เขาเนี่ยสนใจก็ทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราจะทำข้อต

การอย่าหยุดห้ามในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเนาะรวมทั้งตอนนี้ค่ะเราก็จะได้เตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยของการเล่นถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลใจก็สามารถที่จะสื่อสารในช่วงเวลาที่เราจะวาดรูปหรือพูดคุยกันตอนนี้ได้เลยค่ะเช่นแม่รู้สึกว่าบ่อน้ำหลังบ้านลุงดำแม่รู้สึกกังวลเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะไปแถวบ่อน้ำบ้านลุงดำหนูต้องชวนแม่ไปด้วยทุกครั้งนะคะหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไปในช่วงกลางคืนหรือไม่ลงเล่นน้ำเด็ดขาดตกลงไหมเป็นต้นค่ะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกบ้านนะคะมาทำกิจกรรมนี้เนาะเพื่อที่จะได้รับฟังเปิดพื้นที่แห่งการรับฟังกันให้มากขึ้นค่ะ

ฉันเล่นจึงเป็นฉันการเล่นช่วยสนับสนุนการเติบโตของเด็กพวกเราในฐานะ Play Worker ผู้อำนวยการเล่นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมการที่จะอำนวยการให้เด็กๆเล่นอย่างปลอดภัยบนพื้นที่ความปลอดภัยทางใจแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพรวมถึงการสร้างข้อตกลงที่มีความหมายรับฟังความรู้สึกของเด็กๆรับรู้ความต้องการและออกแบบเวลาเล่นไปด้วยกันค่ะบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานและผ่อนคลายทำให้เด็กๆกล้าเปิดโลกกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเลิฟแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราอยากให้เด็กๆเป็นอย่างไรก็เพียงแค่ชวนเด็กๆเล่นไปด้วยกันค่ะมาเล่นกันเถอะค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กราบนมัสการพระอาจารย์จะบอกเพื่อนอย่างไรไม่ให้ไปทำสลีมค่ะก็ที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการชักชวนให้ใครเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าไม่สุจริตดีเราไม่จำเป็นเรามีข้อเสียบางอย่าง

ในก่อนที่เราจะพูดกับเพื่อนเราต้องดูว่าเพื่อนเชื่อฟังไหมนะเป็นเราเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องก็พูดกับผู้อายุมากกว่าเราก็อย่างหนึ่งนะฮะอายุอ่อนกว่าเราก็อย่างหนึ่งแต่สำคัญคือว่าเขาไว้ใจเราไหมเขาเชื่อฟังไหมถ้าคิดว่าเขาไม่สนใจหรอกเราก็คิดยังไงแล้วพูดมันก็เกิดไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราจะพูดก็พูดในลักษณะเราเป็นกัลยาณมิตรผู้หวังดีนะก็เราก็ไม่ใช่ขอร้องไม่ให้เขาทำแต่ก็แสดงความเป็นห่วงหรือว่าที่เราถือว่าเป็นข้อเสียและข้อผิดที่อาจจะทำให้เข้าเป็นทุกข์ในอนาคตซึ่งถ้าเขาแค่ไปตามกระแสของเพื่อนและคนรอบข้างและผู้ที่เขานับถือเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเราก็ให้ข้อมูลแต่เราจะให้ข้อคิดเรื่องนี้ก็ควรจะทำการบ้านด้วยว่าจะมีข้อเสียอย่างไรบ้างที่เราเห็นนะที่คนอื่นเขายกข้อสังเกตอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรื่องทำศัลยกรรมก็จะเป็นผู้หญิงอายุ40ขึ้นไปที่ทำพออายุรู้สึกเริ่มแก่แล้วก็ทำให้ดูสาวขึ้นแต่นี้ก็ แต่กิจกรรมนี้เหมือนกับทุกกิจกรรมเขาต้องการจะใหญ่ขึ้นรวยขึ้นก็เลยต้องสร้างค่านิยมผิดๆเพื่อให้คนที่ยังสาวอยู่ก็ยังทำให้เกิดความไม่พอใจกับตัวเองกับหุ่นตัวเองกับหน้าตัวเองจมูกตัวเองคางตัวเองดังตาด้วยเองทุกอย่างเลยอันนี้เพราะทำให้เราหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วอาตมาก็เคยเปรียบเทียบเหมือนคือที่วัดนี่เปรียบเทียบแปลกๆที่วัดเนี่ยพอออกพรรษาอาตมาก็ชอบมีกิจกรรมร่วมเป็นการผ่อนคลายเป็นการแล้วอาตมาก็จะชอบสังสีมาทาสีกันทุกรูปเพราะว่าการทาสีเป็นงานร่วมที่ดีเพราะว่าทุกคนสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าคนบางคนเก่งบางคนไม่เก่งมันก็ไม่ต้องมีความรู้และความสามารถอันนี้ก็ข้อดีข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือทำงานแค่วันเดียวก็เห็นผลที่น่าชื่นใจไม่ต้องนานจึงค่อยเห็นผลทีนี้สมมติว่าเราทาสีแค่ศูนย์หนึ่งของวัดหรือว่าข้างหนึ่งของวัดจากนั้นแล้วไอ้ศูนย์อื่นดูโสมหมดเลยแต่ก่อนไม่ดูโสมแต่พอเราทาสีใหม่ตรงนี้ทำให้ที่อื่นดูไม่สวยอันนี้ขอเสียออกมาคือจะเป็นอย่างนี้ฮะคือพอคนเขาทำสมมติว่าเขาทำหนังตาแล้วก็ทำจมูกแล้วทำแล้วนี่ก็โอเคละแต่ว่าก็เลยทำให้ส่วนอื่นดูไม่โอเคแล้วก็ทำอันนั้นแล้วก็ต้องทำอันนี้ก็ทำอันนี้ทำอันนี้ทำหนึ่งรอบแล้วมันก็ไม่พอใจแล้วก็ทำมากขึ้นทำอะไรใหญ่ขึ้นเล็กลงนั่นโอ้มันสารพัดที่จะทำอะไรได้แล้วจิตใจของเรามันก็จะมีความสุขได้เลยแต่ว่าหมกมุ่นในเรื่องแค่นี้คิดว่าจะทำให้มีความสุขมากขึ้นแต่ถ้ามาว่ามาพลเสียต่อจิตใจมากแล้วก็ทำให้ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็มุมมองของอาตมาก็เป็นอย่างนั้นแต่เราเองก็คงมีมุมมองก็คงมีตัวอย่าง

เราก็จะพูดกับเพื่อนให้พูดอย่างมีเหตุมีผลอย่างนี้พูดให้ชวนให้เขาคิดว่าถ้าเขาคิดแล้วเขาพอใจแล้วเรื่องของเขาเนาะเขาก็แต่ที่อาจจะมาสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นเพื่อนของนักเรียนเอ๊ะเขาเอาสตางค์มาจากไหนมาทำมันก็จะเป็นสตางค์พ่อแม่ถ้าพ่อแม่สนับสนุนมันก็เป็นเรื่องยากนะความทุกข์ที่สุดของพระอาจารย์คืออะไรคะและมีวิธีผ่านทุกข์อันใดยังไงโอ้นี่พูดง่ายเลยแล้วก็แก้ได้ด้วยความทุกข์ที่สุดของอาตมาก็เวลาคนออกเสียงช่อช้างเป็นตัวเชะอย่างแทนที่จะพูดเชียงใหม่ก็พูดเชียงใหม่พูดจะเช็คอินก็เป็นเช็คอินเงี้ยคนไม่รักภาษาตัวเองการไม่ออกเสียงช่อช้างถูกต้องนี่คือทุกข์ที่สุดในชีวิตของอาตมาเนี่ยทนไม่ได้นะถ้าใครสงสารช่วยแก้ไขหน่อยนะทีDear Prajan, some of the boys in my class tease me, but I pretend like it doesn't bother me, but it does hurt. How can I fix this feeling and stop them from teasing me? ให้ตอบภาษาอังกฤษก่อนนะOkay, so like life in a community, any community, always going to be some teasing, okay? But I think we can make a distinction between malicious teasing and friendly teasing. You know, we can even with monks, you know, sometimes we tease each other. But it's just very friendly and kind teasing. And it's not nasty teasing. So, first of all, if you are someone who likes, enjoys teasing others, you have to be very honest with yourself. You know, is this come from good place or a bad place? Is there some malice and bad feeling inside this, because many people express the dosa, anger, but they make it like a joke. So they can say, oh, I'm just joking. But really there is some nasty, bad feeling there, but they just try to hide it. So make it like a joke. So if you are someone who likes to speak in teasing way, I want you to ask yourself this question. When you tease someone and you make fun, then are you expressing some anger and aversion, or is it with metta and kindness? But also, we should all be sensitive to each other's feelings. And something that for you is funny, maybe for someone else is not funny. And something that's a small matter for you maybe is big matter for someone else. So things you should never tease people about are like their physical appearance. That's really, you know, that can be so sensitive, especially in teenage years. Because everyone very sensitive about their appearance. And so from the previous question about having surgery, you know, people so concerned about personal appearance, even having operations and surgical procedure. So in our school, you know, we don't have to be serious all the time, and we can make some jokes and even tease each other, but you should

be aware of your intention. What is your intention? Do you have warm feeling or bad feeling when you do this? And if you see someone feels uncomfortable and they don't like it, what do you do? Do you do it even more or do you stop? What's the right thing to do in that case? You know, and this is like, you know, we're human beings. We are also like animals, you know. And one of the things animals do is they all gang up on the weak one, you know, and they bite the weak one and sometimes even kill the weak one. So that's one kind of animal habit we don't want in human community, where we just find one person or two person in our class and they become the one that we bully and make fun of and tease. And that's just such a mean thing to do. And I don't think it's something that we can be proud of. So when I look back on my school days, I was guilty of this also sometime, some teasing and that went too far and wasn't very good. And now even after 50 years, I feel bad about it. So, you know, I don't want you to have that in your life, to have that kindness. And if you're someone who does get teased, as the person in this question, then also look at yourself. Some people, they go out of their way to be different. Don't join in, don't do the same thing as everyone else, or come too late, or come not too early, usually too late. Always want to be a bit different from everyone else, and so they feel special. But if you like to do that, then there's a consequence. Consequence is that maybe other people don't like you when you do that, and then they start to tease you to get back. So it's two sides. It's the one side of not teasing and making people feel unhappy or uncomfortable, but also in those things, like when there are group activities where everyone has to help, that's the time when you should be there and help, because there's nothing that upsets people so much as when someone doesn't join in. You know, when there is something particularly that not everybody wants to do, and then, yeah, okay, I'll do it because everyone else is doing it. But then there is someone who doesn't join in, then they're not going to be very popular. So, you know, so in this question, someone's being teased. Well, I don't know, you know, the background and the context for this, this teasing, you know, to what extent it is related to your own actions and conduct. But if it does, yeah, I mean, it being teased does hurt, and it's all right to make that clear, but then not to get angry and upset. You know, this is teenage boys. You know, that's their nature. Sometimes they're boys mature more slowly than girls. So in the same age, usually the boys are less mature than the girls, and their way of enjoying themselves sometimes a little bit silly and not so intelligent. So this is something, as boys, you have to grow up a bit and try and see those kinds of behavior that are not appropriate, let them go. But just recognize that, yeah, this is part of living together, and you have to otton and be patient and don't react. And if you don't react, then these things do tend to
go away because it's no fun anymore if you don't react. But as far as the feelings inside, yes, sometimes you still have those feelings, but just allow them to be there and allow them to pass away. Don't feed the feeling, you know, with anger and being it's not fair. ทุกคนเข้าใจไหมอุปสรรคกริยาไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวสรุปเรื่องการพูดคุยกันการพูดเล่นกันการล้อเลียนกันมันก็น่าจะต้องมีบ้างแต่ว่ามันมีการล้อเลียนที่พอรับได้และการล้อเลียนที่ไม่ควรรับได้ในสำคัญที่เราเป็นคนชอบสนุก กับการล้อเลียนคนอื่นต้องดูเจตนาตัวเองเพราะถ้าเป็นล้อเลียนที่เกิดจากโทสะความโกรธความไม่พอใจความไม่ชอบอันนั้นก็จะเป็นบาปกรรมแล้วก็จะสร้างปัญหา แต่ถ้าเราล้อเลียนการพูดเล่นกันด้วยความหวังดีต่อการความสนิทสนมกันอันนี้ก็คงไม่เป็นไรเป็นบางครั้งแต่ถ้าเรา ล้อเลียนใครอย่าไปลืมว่าสิ่งที่เราสนุกเขาอาจจะไม่สนุกแต่ถ้าเราพอใจในความไม่สนุกของเขาแล้วเห็นเขาทุกข์ใจแล้วมันจะดีเหรอถ้าเราสนุกในการทำให้คนอื่นไม่สบายใจมันสนุกตรงไหนแล้วก็เป็นกรรมด้วยทีนี้เรา เขาเป็นเหยื่อเราเป็นคนกระทำ แต่ไม่แน่นั่นในอนาคตเราอาจจะเป็นเหยื่อและคนอื่นก็ทำกับเราด้วยเราจะชอบไหมนั้นเรามันก็มีเรื่องการเอาใจเข้าใส่ใจเราเป็นหลักใหญ่สิ่งไหนที่เราคิดว่าถ้าใครทำกับเราแล้วคงไม่ชอบอย่าไปทำกับคนอื่นสิส่วนคนที่ถูกล้อเลียนนะก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งแค้นอย่าเพิ่ง ก็ถือว่าเป็นธรรมดาของคนแต่ถ้าเราไม่แสดงปฏิกิริยาออกมาทั้งที่ภายในนี้ก็ยังรู้สึกอยู่บ้างมันก็ดีตรงที่ว่าคนที่เขาจิตใจก็ยังต่ำยังเด็กอยู่ยังมีความสุขกับการพูดอย่างนี้เขาก็จะเบื่อไปเองส่วนความรู้สึกภายในก็อย่าไป อย่าไปคิดปรุงแต่งในทางที่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนผูกที่เคยถูกล้อเลียนหรือว่าถูกกับการออกจากหมู่ต้องดูพฤติกรรมตัวเองบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีกิจร่วมมีอะไรที่ต้องทำด้วยความพร้อมเพรียงกันอย่างมันก็จะมีบางคนนี่ที่ชอบทำอะไรไม่เหมือนเพื่อนเหมือนก็อยากพิเศษกว่าเพื่อน โดยเฉพาะในงานที่หนักหรือไม่มีใครอยากทำจริงๆแล้วก็ไม่อยากทำแต่ทำด้วยความเสียสละถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่ไม่รวมหมู่ไม่รับผิดชอบมันก็ไม่แปลกที่ว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาอยู่บ้างฉันก็ขอให้เราเกรงใจเพื่อนมีงานมีการมีอะไรที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ตรงเวลาให้ทำตั้งใจทำนั่นก็จะ เป็นศูนย์หนึ่งที่ทำให้เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะได้ดีหนูอยากทราบว่าทำอย่างไรกับคนที่ชอบตัดสินผู้อื่นดีคะและถ้าเราถูกตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทำอย่างไร ก็อย่างน้อยในชุมชนที่นี่ในปัญญาประทีปเราก็พยายามชวนให้คนพัฒนาตัวเองให้ระมัดระวังให้สำรวมกายวาจาและมีสติมีปัญญาในการแสดงออก
nên càng

การตัดสินคนอื่นก็เป็นอาการของของความเรียกว่าความโง่ก็ว่าได้ฮะเพราะว่าตัดสินคนอื่นก็คือพูดเหมือนกับว่าเรารู้อะไรต่ออะไรอยู่ในใจของคนอื่นซึ่งก็ไม่จริงใช่ไหมถ้าเราจะตัดสินอะไรเราก็มีสิทธิ์ตัดสินในเรื่องการกระทำและการพูดอย่างถ้าเรามีกฎว่าไม่ทำอย่างนั้นแล้วคนชอบทำในสิ่งที่ตกลงกันจะไม่ทำเราก็มีสิทธิ์จะตัดสินว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปตวนสรุปนิสัยใจคอคนเรียกว่าคนนั้นเขาเป็นคนแบบนั้นคนนั้นก็เป็นคนขี้อิจฉาคนนั้นก็เป็นคนนั้นคนนี้คือเราพูดเกินความรู้ของเราใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีญาณวิเศษอะไรเราไม่ใช่พระริยเจ้ารู้วาระจิตของคนอื่นใช่ไหมเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็รู้แต่ว่าเขาทำอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างใช่ไหมนอกจากนั้นก็เป็นแค่การสันนิษฐานคิดว่าสอให้เห็นว่าชวนให้คิดว่าในแล้วก็พูดอย่างนี้คือคำพูดของนักปราชญ์แต่ถ้าพูดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าดวนสรุปตัดสินคนอื่นแล้วไม่มีใครแต่งตั้งให้เราเป็นผู้พิพากษาใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยถูกตัดสินผิดไปจากความจริงนอกเราไม่ต้องไปน้อยใจมากแต่ว่าสิ่งที่ควรจะคิดว่าอย่างนี้แย่เลยรู้สึกแย่อย่างน้อยที่สุดนะเราจะไม่ตัดสินคนอื่นอย่างนี้เพราะมันไม่ยุติธรรมกับเขาและในการแก้ปัญหาทุกอย่างในการดูแลอารมณ์ตัวเองการตั้งสติไม่ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบไม่เกิดเถียงกับเขาแต่ถ้าเรารักษาจิตใจของเราให้เป็นกลางแล้วก็ตอบด้วยมีเหตุมีผลนี่ก็เป็นวิธีที่แก้ที่ตั้งใจบรรลุธรรมในชีวิตนี้เราจะสร้างเหตุในการบรรลุธรรมอย่างไรบ้างคะก็การบรรลุธรรมยากแน่นอนแล้วพระพุทธองค์จึงสร้างสถาบันนักบวชชายนักบวชหญิงเพื่อเป็นที่อยู่ของผู้ที่มุ่งมั่นต่อการบรรลุธรรมนั้นในพระวินัยของสงฆ์สิ่งแวดล้อมในวัดทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกแบบโดยพระพุทธเจ้าเองเพื่อเอื้อที่สุดต่อการบรรลุธรรมนั้นผู้ที่มุ่งมั่นต่อการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะออกบวชแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ออกบวชแล้วยังมีบารมียังมีกำลังที่จะอยู่ตลอดรอดฝั่งนี้น้อยมากและหลายคนเนี่ยก็ชีวิตของนักบวชไม่ถูกจริตไม่ถูกนิสัยหรือว่าอาจจะมีความรับผิดชอบบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการดูแลผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นทำให้ไม่สามารถออกจากเรือนได้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าในการบรรลุธรรมมี4ขั้นขั้นแรกชื่อว่า
ป็นผู้บรรลุขั้นแรกที่ว่าพระโสดาบันทีนี้พระโสดาบันผู้บรรลุธรรมชั้นแรกท่านจะรู้สองอย่างนี้ที่สำคัญมากว่าถ้าบรรลุธรรมขั้นแรกนี้เป็นไปไม่ได้ที่ชาติต่อไปจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์ที่เดรัจฉานเป็นเปรตจะตกนรกเรียกว่าเป็นการปิดประตูอบายแล้วที่สองถ้าจะเกิดใหม่ไม่เกิน7ชาติอย่างมากแล้วจะบรรลุเป็นอรหันต์ภายใน7ชาติใน7ชาติก็อาจจะไม่ถึง7ชาติ7ชาติในมากที่สุดแต่จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ทุกชาติเพื่อจะอยู่สบายนั้นในการที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นนั้นว่าเข้ากระแสพระนิพพานแล้วมีแต่ไหลไปสู่พระนิพพานแล้วไม่เสื่อมแล้วและผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันมีผู้ครองเรือนมีชาวบ้านมีคนทำงานในสังคมทั่วไปทั้งชายทั้งหญิงตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะนั้นไอ้ที่คำถามเรื่องบรรลุธรรมต่อมาว่าถ้าบรรลุธรรมชั้นอรหันต์ไปเลยในชาติปัจจุบันการออกบวชนี่ดีแต่ถ้าเอาบรรลุธรรมชั้นขั้นแรกซึ่งจริงๆก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่า เข้าสู่กระแสพระนิพพานพ้นทุกข์ได้หลาย 10% แล้วแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขทำประโยชน์ชีวิตอย่างนี้ก็เป็นผู้ครองเรือนผู้อยู่ในสังคมได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการให้ทานการรักษาศีลกับการภาวนาต้องเจริญแต่อริยมรรคมีองค์8จึงจะเป็นได้

จะปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ได้ดังใจการทำยังไงคะคือชีวิตนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรแล้วก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่ามีได้กับไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จสมหวังผิดหวังทุกอย่างเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นการปล่อยวางจะง่ายขึ้นคืออย่างเมื่อไม่ได้ดังใจก็ถือว่ามันเป็นไปได้อยู่เสมอแล้วก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็มีเป้าหมายของเราแล้วก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจความขยันมันเพียรใจสู้อดทนใช้ปัญญาทุกอย่างแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ตามก็ไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าเราจะได้สิ่งที่ต้องการเสมอไปเพราะบางทีก็มีสิ่งอื่นที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างบางทีอาตมาก็พูดกับไอ้พวกนักธุรกิจสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากฉลาดด้วยทำอะไรทุกอย่างดีหมดเลยสร้างบริษัทที่ดีแต่อยู่ แต่ถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศและประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบเกิดมีปัญหาเป็นสงครามกลางเมืองหรือว่าเป็นแผ่นดินไหวหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีผลกระทบต่องานของเราอาจจะเสียเลยนะขาดทุนทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าเกิดเทคโนโลยีสมมติว่าคนสมัยก่อนทำเครื่องแฟกซ์ทำเครื่องแฟกซ์แล้วโอ้ยทำได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำด้วยงานด้วยความขยันมั่นเพียรเทคโนโลยีก้าวหน้าเครื่องแฟกซ์เลยหมดสมัยไปก็เลยทำให้เกิดผลกระทบกับงานเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็คล้ายกันอย่างนั้นส่วนที่เราควบคุมได้ก็มีที่ควบคุมไม่ได้ก็มีเพราะเราจะทำอะไรก็อย่าลืมให้เราระลึกอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อเราจะไม่ประมาทแล้วก็เราถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ดังใจเราก็ยังได้กำไรทางปัญญาเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองต่อไปบางทีไม่ได้อะไรไม่ได้ดังใจนี่ก็ดีนะบางทีสิ่งที่เราต้องการไม่สู้จะดีก็มี

ภาษาไทยสมาธิสั้นทำยังไงคะที่แรกอาจารย์ทำยังไงจึงจะมีสมาธิสั้นเนี่ยมันงงคงสมาธิสั้นจะแก้ยังไงนะสมาธิสั้น ก็พยายามให้มันยาวขึ้นเท่าที่จะทำได้อย่างพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอะไรในชีวิตที่มีส่วนในการทำให้สมาธิสั้นหรือไม่ทำไม่ให้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกการเล่นเกมพวกโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีสิ่งมากระตุ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้เราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องไม่ได้นั้นก็ต้องตรวจสอบชีวิตตัวเองว่ามีส่วนไหนบ้างไหมที่แบบที่มันเป็นศัตรูกับสมาธิศัตรูกับความสงบที่เราพอตัดได้หรือลดได้แต่นอกจากนั้นมันก็อยู่ที่เราเห็นความสำคัญของสมาธิและพยายามเพิ่มมากขึ้นสมมติเราเคยนั่งสมาธิ 2-3 นาทีแล้วมันจะไม่ไหวแล้วจะต้องลุกขึ้นแล้วสมมติเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า5นาทีนั่นจนกระทั่งได้5นาทีแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่7นาทีหรือ8นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแล้วถ้าการนั่งสมาธิไม่ไหวจริงๆแอนก็เปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมหรือว่าจะดีไหมหรือการสำหรับผู้สมาธิสั้นบางทีการเจริญสติกับอิริยาบถทางกายด้วยการเดินโยคะหรือการเจริญชิกงพวกนี้ก็จะช่วยให้มีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่ามีสติกับการเคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างสมาธิอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้าจะให้จิตเราสงบการสวดมนต์ก็ช่วยได้บ้างไม่นั้นถ้ามีบทธรรมะจากพระไตรปิฎกหรือว่าจากหนังสือของครูบาอาจารย์แล้วเราก็นั่งเขียนโดยลายมือเขียนให้สวยให้งามช้าๆให้มีสมาธิให้มีสติอยู่กับการเขียนบทธรรมะอันนี้ลองดูลองหลายวิธีดูว่ามีวิธีไหนไหมไปหลายวิธีที่ช่วยได้บ้างแล้วก็พยายามทำในส่วนนั้นให้มากขึ้น

หนูมีความรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้คะก็ที่จริงการเปลี่ยนแปลงนี่ก็มีอยู่ตลอดเวลาชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงนะคือการร่างกายแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะตอนนี้กำลังเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ร่างกายแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงจากเช้าเนี่ยมันก็มีหิวหิวข้าวกินข้าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นอิ่มแล้วก็จะเกิดปวดต้องเข้าห้องน้ำนานก็จะหิวใหม่พอกลางคืนนี่ก็จะเหนื่อยอยากนอนอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีตลอดเวลาแต่ในอานิสงส์ของการเจริญสติการทำสมาธิคือมาดูกายมาดูใจตัวเองโดยตรงไม่ใช่ศึกษาเรื่องชีวิตคนตามเป็นปรัชญาและทฤษฎีมาดูกายมาดูใจตัวเองถ้าเราสรุปว่าเห็นอะไรบ้างเวลานั่งสมาธิก็มีคำว่าอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนั้นถ้าเรามาดูกายมาดูใจตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเหมือนแต่ก่อนทีนี้เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือเงื่อนไขสำคัญคือถ้าอะไรจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่โดยไม่มีเหตุมีผลอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาให้เห็นว่าอะไรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยแล้วมนุษย์เราสามารถกำหนดเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมเหตุปัจจัยของความปลอดภัยเหตุปัจจัยของความอันตรายได้แล้วก็ปรับพฤติกรรมปรับจิตใจตามนั้นได้นั่นก็คือเป็นความป้องกันตัวแต่ถ้าเราเป็นคนที่ต้องการแบบควบคุมบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนรอบข้างให้เป็นไปตามใจเรามันจึงจะมีความสุขอันนี้เครียดตลอดเวลานะทุกเพราะความเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะนั้นศึกษาความเปลี่ยนแปลงคือไม่ต้องไปรับหูรับตาไม่ต้องไปกลัวมันแต่ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและความกลัวจะหายไปเองถ้ามีคนบอกให้เราเป็นคนดีแล้วคำว่าคนดีเอาอะไรมาตัดสินคะเป็นคำถามที่ดีที่จริงอาตมาก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆว่าเราใช้คำว่าดีแล้วก็ทั้งนั้นที่เป็นศัพท์ที่เรารู้ตั้งแต่เรายังเด็กๆอยู่ไอ้ความหมายของคำว่าดีไม่ค่อยจะชัดเจนมันกำกัวมากใช้ในกว้างขวางมากเลยรณัตมาจะขอเสนอเราว่าคำว่าดีเนี่ยจะกำหนดความหมายหรือจะเอาตัดสินว่าอะไรดีในเมื่อเราตกลงในสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเมื่อเราตัดสินในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วสิ่งที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือดีแต่สิ่งที่ทำให้เราห่างสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็ไม่ดี

ดังในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการพ้นทุกข์โดยการดับกิเลสคือสิ่งที่ดีที่สุดการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นสร้างความสุขตนสร้างความสุขผู้อื่นดังนั้นก็คือเป้าหมายเพราะสิ่งที่พฤติกรรมในความคิดการกระทำอะไรที่ทำให้เป็นการเบียดเบียนตัวเองและเป็นการเบียดเบียนคนอื่นนั้นแล้วถือว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นการไม่เบียดเบียนความมีเมตตากรุณาต่อตัวเองต่อคนอื่นในการใช้ปัญญาสร้างประโยชน์ตัวเองสร้างประโยชน์ส่วนรวมนั้นก็คือว่าดีเพราะเอื้อต่อสิ่งที่ดีที่สุดดังในเวลาพูดเรื่องศาสนานี่ลิงทำให้คนสับสนว่าโอ้ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีใช่แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าทุกศาสนาสอนสิ่งเดียวกันใช่ไหมอย่างเรื่องเอาเรื่องความไม่ดีสำหรับพุทธศาสนาเราถือว่าถ้าเรามีเจตนาฆ่าสัตว์เจตนาตัวนั้นเป็นตัวตัดสินว่าไม่ดีไม่ควรฆ่าไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนแต่บางศาสนาก็สอนว่าถ้าฆ่าสัตว์เล่นก็ไม่ดีแต่ถ้าฆ่าสัตว์เพื่ออาหารไม่เป็นไรเพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างสัตว์เพื่อเป็นอาหารมนุษย์หรือเพื่อรับใช้มนุษย์ดังการฆ่าสัตว์เพื่ออาหารอาจจะเป็นความดีและบางศาสนาก็สอนว่าฆ่าคนที่เป็นศัตรูกับศาสนาเป็นบุญเป็นสิ่งที่ดีและในเรื่องการฆ่าทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีแต่พุทธสอนว่าดีของเราก็คือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆนั่นเลยดีในบางศาสนาสอนว่าถ้าฆ่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ดีถ้าฆ่าเพื่อศาสนาหรือว่าแม้แต่ฆ่าสัตว์เพื่ออาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวบางก็ดีได้ดังดีมันหลายดีไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามตอนเราก็ต้องถามว่าไอ้ที่เข้าใช้คำว่าดีในกรณีนี้เขาแปลว่าอะไรดีของเขาอย่าดูนสรุปว่าดีของเขากับดีของเราเหมือนกันนี่ก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีสุดท้ายวันนี้เวลาทำงานมักมีอาการความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อสลับไปมากับความรู้สึกกระตือรือร้นมีพลังอยากให้ตัวเองมีคนรู้สึกมีพลังกระตือรือร้นตลอดเวลาไงการที่จะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่การที่จะเบื่อหน่ายตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้การที่จะแบบมีกำลังใจกระเดือรือร้อนตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้แต่ในงานที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะใช้ปัญญาให้พิจารณาในทางที่ทำให้มีกำลังมากขึ้นและทำให้ความเบื่อหน่ายน้อยลงเพราะความเบื่อหน่ายนี้มักจะเกิดจากความคิดผิดเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามดูว่าความคิดผิดตรงไหนมันทำให้เบื่อหน่ายอย่างเช่นเรามีความขาดหวังและไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังหรือว่าใน ในการงานทั่วไปคนจะขาดกำลังใจในเมื่อรู้สึกว่าทำงานแล้วไม่มีใครสนใจ
ทำงานแล้ว

0: ไม่มีผลงานถ้าทำงานไม่มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างทุกบังคับไปหมดหรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็เป็นต้นฮะแต่ชีวิตทางโลกก็จะมีปัญหามากมายเช่นนี้หรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าทุจริตหรือว่าคนรอบข้างคนไม่ดีมันก็ทำให้เบื่อหน่ายอันนี้ก็เป็นเหตุผลนอกตัวแต่ภายในนี่มันก็มักจะมีความอยากได้อยากก็ต้องมีตัณหาอะไรก็ไม่ได้สมหวังไม่ได้ดังใจก็เลยหมดกำลังใจอันก็ต้องพยายามกำหนดว่ามีอยากได้อะไรบ้างที่ในตัวตัณหาที่เป็นเหตุแต่จะให้อย่างไรก็ตามถึงจะลดเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายและความอคติต่องานและคนรอบข้างก็ตามไม่ใช่ว่าแบบจะกระเดื้อรร้อนตลอดเวลาบางทีก็เอาอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าขยันก็ทำไม่ขี้เกียจก็ทำคือถ้ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่มีกำลังหรือมีกำลังน้อยเราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเห็นมันก็เป็นสักแต่ว่าความรู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำงานข้างนอกบางทีอากาศดีบางทีอากาศร้อนบางทีฝนตกแต่คนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยเขาก็ทำงานก็ไม่ได้สนใจถ้าจะเลือกได้ก็เลือกว่าอาหารอากาศที่ดีไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบแต่ก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละปีบางวันจะร้อนบางวันฝนตกบางวันก็หนาวก็เป็นเรื่องธรรมดาของอากาศของโลกในชีวิตของเราก็เหมือนกันอารมณ์ก็ต้องมีแปรปรวนต้องมีขึ้นมีลงแต่เราต้องการทำประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นหน้าที่อย่างสม่ำเสมอนะก็ไม่ให้จิตใจขึ้นลงกับความขึ้นลงก็สิ่งรอบตัวจนเกินไปอะไรวันนี้คงจบแค่นี้
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับ สำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลัดซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกมะพิยุตจิตตสัพพรัตติงโคระ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะคักขมติหะ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายทุทธวัจจะนังชะนะกา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิ

นีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโตวาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะธมาปยันโตอิทธุปเทสวิธินา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านเถิดทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติ

นีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบร

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในความในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทำการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองแต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่หนึ่งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุข
หลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมล์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่สามก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประณามหยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลส
บางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกัน
สามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกะยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชัยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนแรกค่ะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

มาฟังนี่ยายยายแหล่บ้างนะเขาบอกงั้นเอาไอ้ที่มีลูกคอบ้างนะเวลาฉันแหล่ทำไมไม่ฟังล่ะจ๊ะอ๋อนั่งเฝ้าเทียนใช่ไหมอ๋อนะเจริญสุขสวัสดิ์

ณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามหาชาติเป็นสดรชาดกเป็นทำนองหลวงประกอบทำนองราชและแต่งเป็นอรรถอธิบายเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของพระเวสสันดรทั้งนี้โดยปรารภว่าวันนี้เป็นวันเพ็ญที่25เดือนพฤศจิกายน2558วัดบันไดทองโดยท่านเจ้าอาวาสและคณะญาติโยมได้จัดให้มีเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นประเพณีเก่าของชาวเมืองเพชรบุรี

ชาวเพชรบุรีมีการฟังเทศเวสสันดรที่ช่ำชองมีภาพพระวิหารที่เรียกว่าภาพพระบทคือเป็นภาพธงปล่อยหรือธงห้อยพระบทพระปัตตะแปลว่าธงห้อยห้อยถ้าภาคเหนือก็จะมีตุงตุงนั้นก็เป็นธงบูชาแต่ว่าถ้าภาคกลางเรียกว่าภาพพระบทเป็นธงห้อยห้อยบอกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรที่วัดมหาธาตุใช่ไหมวัดมหาธาตุหรือเปล่าที่ในเมืองก็จะมีภาพเรื่องพระเวสสันดรเก่าแก่และเพชรบุรีก็มีสำนวนพิเศษเรียกว่ามหาชาติพริบพรีเป็นสำนวนเฉพาะของเมืองเพชรบุรีอาจจะละไม้คล้ายกับสำนวนหลวงแต่นั่นแสดงว่าชาวเพชรบุรีของเรานั้นมีความยึดมั่นในพุทธศาสนาจึงได้จัดมหาชาติและจัดงานวันนี้เป็นการบูชาธาตุเจดีย์แปลว่าพระบรมสารีริกธาตุอุเทสิกะเจดีย์คือรูปปั้นรูปภาพพระพุทธเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จัดบูชาธรรมเจดีย์คือมีพระธรรมเทศนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการเทศพระพุทธเจ้านั้นเรื่องมหาชาติเวสสันดรชาดกนี้เป็นอะไรเป็นเทศมหัศจรรย์แห่งโลก 1. การเทศครั้งนี้เสด็จไปโดยพระบาทเปล่า60วันวรยศเพื่อเทศโปรดพระธบิดาโดยเฉพาะหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นที่เคารพนับถือนะเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเสด็จพระดำเนินไป60โยชน์วรยศเพื่อเป็นการประกาศว่าจะไปเทศถวายพุทธบิดาให้พ่อฟังแม่นะสวรรคตเมื่อได้7วันแล้วมหัศจรรย์ประการที่2เทศโดยเป็นคาถาประพันธ์ด้นสดวันเดียวพันพระคาถาหรือ 1,000 คำกลอนยังไม่มีใครที่จะสามารถด้นกลอนในเรื่องราวต่างๆได้คนเดียว 1,000 คำกลอนประการต่อมามีฝนบุคคลพัดวัฒนาการตกลงมามีน้ำสีแดงใสใครประสงค์ให้ติดร่างกายก็ติดร่างกายประสงค์ไม่ติดร่างกายก็ไหลลั่นลงไปสู่พื้นปฐพีประการต่อมาคือในการเทศครั้งนั้นมีพระสงฆ์ฟัง 20,000 รูปเป็นอย่างน้อยเป็นมหัศจรรย์ของเทศนานอกจากนั้นแล้วพระองค์เทศคาถาบาลีก็จริงยังทรงเทศเป็นทํานองในแต่ละกันละกันในเนื้อเรื่องยังทรงเทศประทํานองจึงเป็นแม่บทของเราสืบมาจนปัจจุบันนี้วันนี้วัดบันไดทองได้จัดมีพระธรรมเทศนานี่จึงขออนุโมทนาในการจัดงานในงานเทศมหาชาติในครั้งนี้ก็มีเจ้าภาพแต่ละท่านละท่านไปแต่ละกันไปเจ้าภาพในวันนี้นะกันนี้ก็มีคุณวินัยคุณนงเยาสังทองรวมแล้วก็เป็นสองสกุลพี่ๆน้องๆสองสกุลคือสกุลธิตมาดีแล้วก็สกุลสังทองกับธิตมาดีสกุลสังทองเป็นสกุลฝ่ายคุณวินัยเป็นฝ่ายเป็นสกุลของคุณพ่อเฟียมสังทองนะนี่เป็นคนสมุทรปราการสกุลธิตมาดีเป็นนามสกุลของคุณพ่อกมลธิตมาดีซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วทำไมคุณวินัยคุณนงยาวสังทองหรือธิตมาดีจึงมาทำบุญวัดนี้อย่างมากมายไม่ได้ทอดทิ้งเลยก็เพราะระลึกนึกถึงว่าตอนที่คุณพ่อกมลธิตมาดีท่านยากจนไม่มีเงินบวชพระหลวงพ่อองค์เก่าก็เป็นเจ้าภาพให้ดูสิญาติโยมทั้งหลายคนเราเวลาจนเนี่ยมันจนจริงๆนะจนจนกระทั่งไม่มีเงินจะบวชพระใจนะนับถือศรัทธาแต่ไม่มีเงินจะบวชวัดก็อยู่ไม่ไกลพระก็เยอะแต่มาดูสิว่าไม่มีเงินคุณสมบัติประการอื่นมาทีมีอยู่แล้ว 1. ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ5ประการ2. เป็นบุรุษไม่เป็นหนี้เป็นสินพ่อแม่อนุญาตอุปชา

พระอันดับมีแล้วอุโบสถมีแล้วแต่มันติดขัดตรงไม่มีเงินอาศัยความเมตตาของหลวงพ่อองค์เดิมท่านก็เป็นเจ้าภาพบวชให้ด้วยเหตุนี้นั่นเองจึงสั่งลูกสอนหลานในการต่อมาแล้วก็จากนั้นก็จำเป็นจะต้องออกจากเพชรบุรีไปเลยวันหนีหนี้เป็นหนี้จนหนีเขาท่านหนีไปอะไรหนีเจ้าหนี้ไปหาเงินมาใช้สุดท้ายก็ใช้หนี้คืนหมดใช่ไหมพอใช้คืนไหมแล้วสอนลูกว่าเป็นหนี้อย่าโกงเขาเขาให้เรายืมเพื่อตั้งตัวแต่ถ้ายืมแล้วนะเอาไปไม่ได้ตั้งตัวอย่ายืมทุกวันนี้มันเป็นหนี้ซ้ำซ้อนเพราะยืมไปใช้หนี้ลูกผลาญหลานเลวยืมไปใช้หนี้การพนันอย่าให้ยืมให้ยืมแล้วคนพวกนี้ถ้ายืมมากมันหนีหายหรือมันกลับมาฆ่าเราให้ตายโหงเพราะฉะนั้นใครมายืมหนี้เราเนี่ยให้ใช้ระบบธนาคารว่าเขาจะไปลงทุนอะไรดูความซื่อสัตย์เป็นหลักสำคัญว่าเขาขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูไหมถ้าเป็นยังให้ยืมได้เพราะนั้นคุณพ่อกมลทิตามาดีเมื่อตั้งตนได้แล้วก็กลับมาใช้หนี้มาทำนุบำรุงวัดบันไดทองก็ถือว่าการทำคุณครั้งเดียวเนี่ยบางทีมันอานิสงส์ยิ่งใหญ่นะบุญคุณกับคนเนี่ยญาติโยมทั้งหลายบางทีอานิสงส์มันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ยังไงเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนละคนเนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรท่านมันจะเกิดเป็นอะไรญาติโยมดูโทรทัศน์นึกๆอาตมาก็เล่าเรื่อยๆว่าอาแปะคนหนึ่งที่มันเขาช่วยเด็กไว้ว่าเด็กไปขโมยยามาให้แม่แม่ไม่สบายไปขโมยยามาให้แม่แม่ค้าไล่มาทันที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวอาแปะคนนั้นแกก็ไม่ใช่ร้านใหญ่หรอกแกก็เลยถามอ้าวก็แสดงแม่มันไม่สบายขโมยยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาวอะไรไปเนี่ยก็เลยเอาเงินใช้คืนเจ้าของร้านยาและยังแถมก๋วยเตี๋ยวให้ไอ้เด็กคนนั้นไปกินอีกเพราะต้องรู้ว่ามันคงจะอดอยากละต่อมาอีกหลายปีปรากฏว่าตาอาแปะคนนั้นแกก็แก่ลงแล้ววันหนึ่งก็มีขอทานมาขอก๋วยเตี๋ยวแกก็ยังให้เหมือนเดิมไอ้ที่ขายก็ขายไอ้ที่ทำบุญก็ทำบุญทำทานก็ทำทานพอส่งก๋วยเตี๋ยวให้ตาแก่คนนั้นแล้วขอทานคนนั้นแล้วแกหงายท้องต้องผ่าสมองค่าใช้จ่าย700,000กว่าบาทลูกสาวต้องประกาศขายบ้านเก่าๆนั่งซบเซาที่โรงพยาบาลจะทำยังไงกับพ่อแต่พอลืมตามาอีกทีหนึ่งนะลืมตามาครั้งแรกบินมาแล้ว700,000กว่าบาทจะทำไงประกาศขายบ้านวันต่อมาก็ไปเฝ้าพ่อหลับไปกับเท้าพ่อลืมตามาอีกทีบินมากองข้างหน้าแต่เขียนว่าค่ารักษาเป็น0 บาทนะเพราะใช้หนี้บุญคุณวันเมื่อนะหมอคนนี้ใช้หนี้บุญคุณตอนที่ผู้ชายคนนี้ไถ่ตัวเองด้วยการซื้อยาให้แม่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทำบุญคุณกับใครทำไว้เด็กเล็กๆทำมันไว้เถอะโบราณท่านบอกว่าวัดจะร้างช่วยกันสร้างอย่าร้างวัดคนเซซัดอย่าซ้ำกรรมของเขาการช่วยเหลือเจือจุนเป็นบุญเราเด็กยังเยาว์ช่วยพยุงจุงเด็กไปคนบันไดทองหรือญาติโยมที่อยู่ทางบ้านถ้าเรามีตังค์อย่าให้เด็กนุ่งผ้าขาดเด็กคนไหนนุ่งกางเกงปะตูดนุ่งผ้าขาดผ่านบ้านเราซึ่งมีสตังค์เป็นการประจานว่าเราเนี่ยใจดำท่านฟังไว้สันดอนเลยต้องรู้นะต้องรู้ว่าเราจะใจดำไม่ได้ต้องช่วยเขาเรากำลังนั่งกินข้าวถ้าเด็กมันซี่โครงบานมายืนมองนะเอานิ้วอมนิ้วไว้แล้วก็มองเราตาปริบๆเรียกมันมาเถอะถามมันสัก2 คำจะกินอะไรลูกอยากกินอะไรในร้านเนี่ยจะกินที่นี่หรือไปกินที่บ้านถ้ามาบอกกินที่นี่แสดงว่าเป็นเด็กจรจัดบ้านแตกสแลกขาดถ้าบอกกินที่บ้านแสดงว่าบ้านเขาจนสั่งไปเผื่อพ่อแม่เขาบ้างความประทับใจเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายมันจะเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์
นะได้ระลึกถึงพระคุณว่าวันนั้นวันที่สุดของชีวิตนั้นใครให้เรามามองอะไรที่เรามีเขาจะคิดถึงวิกฤตของชีวิตว่าใครเป็นผู้ให้เรามาเหมือนกับคุณพ่อกมลทิตมาดีท่านระลึกถึงว่าสิ่งที่เรามีหลวงพ่อให้เรามาให้ชีวิตของความเป็นพระถ้าไม่บวชพระก็ไม่ได้บุญไม่บวชพระพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ไม่บวชพระก็อับอายเขาบวชตามกฎบวชหมดกังวลบวชให้หมดคนดูถูกแต่พอได้ดิบได้ดีขึ้นมาแล้วสอนลูกสอนเต้าลูกเขยลูกสะใภ้ทุกคนก็ต่างมาทำความดีเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อคุณวินัยคุณยาวสังทองพี่ๆน้องๆซึ่งส่งปลามาใช่ส่งมาหรือเปล่าส่งปลามาดักหน้าไว้แล้วใช่ไหมตั้งแต่นะคนบ้านเราไปเป็นเจ้าของแพปลาเนี่ยฟรีใช่ไหมสมภารฟรีนะก็ทำบุญไปท่านทั้งหลายญาติโยมมาก็ทานปลากันเขาไม่ทำปลาเป็นนะเขาทำปลาแช่แข็งอาลัยท่านทั้งหลายได้ฟังมหาชาติวิษณุชาดกมา10กันเอามา9กันแล้วนึกถึงพุทธเจ้าว่ากว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าให้เรากราบไหว้นะให้มีพุทธรูปบูชาให้มีคำสอนนะที่สำคัญที่สุดนอกจากคำสอนและการปกครองประเทศชาติเราแล้วโยมสังเกตไหมถ้าไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยทำอะไรกินกันเนี่ยท่านผู้ชมนะจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตอาตมาจะถามเธอว่าถ้าเมืองไทยไม่ใช่เมืองพุทธจะทำอะไรกินกันเนี่ยทุกวันนี้นะมีอยู่มีกินก็เพราะพระพุทธเจ้านี่แหละอ้าวร้านหล่อพระถ้าไม่มีพุทธเจ้าจะไปหล่อใครท่านในโลกใบนี้นะฮะศาสดาทั้งโลกเนี่ยที่หล่อรูปมากที่สุดปั๊มเหรียญมากที่สุดพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่ใช่ได้กำไรเพราะลงปั๊มเหรียญนะตั้งโอนเฉยๆท่านถาลุงแร่ปั๊มเหรียญประดับตกแต่งสุดท้ายนะร้านเลี่ยมพระแล้วก็ใส่สร้อยทองเห็นไหมใส่สร้อยทองใช่ไหมนะเห็นไหมถ้าไม่มีพระเจ้าทองจะขายได้ไหมท่านจะไปแขวนที่ไหนถ้าไม่มีพระเจ้ามีวัดมาโยมไม่มีแล้วช่างเชิงอะไรมันจะไปไหนเนี่ยช่างเขียนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเฉพาะงานเนี่ยไม่มีพุทธเจ้าแล้วปีพาทจะไปเล่นที่ไหนนะเล่นได้ไหมท่านปีพาทเพชรบุรีก็นะไม่มีใครหัดแล้วไม่มีพุทธเจ้าอิฐหินดินทรายการก่อสร้างจะไปสร้างอะไรล่ะท่านไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยผลหมากลากมาเนี่ยซื้อมาใช่ไหมสมภารซื้อมาไหมซื้อบ้างได้ฟรีบ้างสมภารลองคิดท่านผู้ชมลองคิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีไหมเนี่ยถ้าไม่มีพุทธเจ้านะโยมที่อยู่ไกลๆจะมาวัดบันไดทองไหมมาไหมไม่มาอะไรนะที่เพชรบุรีนะอะไรนะที่บนภูเขาอ่ะฮะเขาวังอ่ะสุดยอดของเขาวังคืออะไรพระจุลามณีเจดีย์ไม่มีพุทธเจ้าใครจะขึ้นเขาวังเขาวังหลวงก็กลายเป็นเขาวังเวงใช่ไหมท่านถ้าไม่มีพุทธเจ้าวันหยุดจะเดินทางไปไหนกันเนี่ยค่ารถค่าน้ำมันรถค่ากินระวางทางอะไรต่ออะไรทุกอย่างคิดเยอะๆดังนั้นการที่พระสงฆ์หรือชาวพุทธขอให้บรรจุคำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้นเพื่อประเทศเราจะได้อยู่ได้นานๆให้สำนึกอย่างนี้และคนที่ปฏิเสธว่าไม่เอาแต่เป็นศาสนาพุทธก็ให้นึกถึงพ่อถึงแม่ตัวเองเถอะไอ้ที่ได้มาเป็นคนนี่ก็เพราะพระพุทธเจ้าไอ้ที่รอดมาจนเก่งกาจพ่อแม่ก็ไหว้พระมาที่คอตัวเองที่บ้านตัวเองก็ไหว้พระมานึกถึงพระพุทธเจ้าเยอะๆและศาสนาพุทธจะคุ้มครองทุกศาสนาให้อยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยท่านทั้งหลายเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วลองดูในเรื่องเวสสันดรโถพอจะได้มาท่านอ้าวกันที่แล้วบริจาคลูกไปแล้วใช่มั้ยบริจาคลูกไปแล้วบริจาคเพื่ออะไรล่ะท่านเพื่อประสงค์จะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแม้แต่ลูกก็ต้องเสียสละและตรัสชื่นชมชูชก

อนุโมทนาว่าชูชกก็เหมือนพระชูชกก็เหมือนพระนี่แหละพระสันดรอยู่ในป่าในเขาโยมลองคิดดูเคยทำบุญสุนทานคนเราเคยทำบุญเนี่ยไม่ได้ทำบุญใจมันห่อเหี่ยวมะยาย

พระไปหม้อหนึ่งเราเป็นพระไม่ได้ใส่บาตรเพนทำปลาร้าท่านตัวยังเหม็นอยู่เลยนะฮะให้เด็กมาลงปลาร้านะฮะแล้วก็ไปซื้อปลาอะไรปลาน้ำดอกไม้มาต้มทำปลาร้าเอาผักมาพอได้ถวายพระแล้วท่านจีวรจะเหม็นตัวจะเหม็นนะท่านมันชื่นใจเหม็นนะเนี่ยไม่เชื่อมาดมสิป้าแล้วพระที่เราอยากจะให้ฉันไม่อยู่มันเศร้าใจนะเรื่องบุญมันแปลกเนี่ยเนี่ยคุณจิ๋วเขาบอกท่านเจ้าคุณพี่เผือกเขาบอกลุงเผือกเขาบอกว่าพักนี้ไม่เห็นขอปลาไปทำบุญระบบเฮ้ยเยอะไปแล้วเอาหน้าโทรไปตื้อให้พระขอแล้วพระขอไปแล้วพระก็ต้องทำกับข้าวโยมคิดดูส่งปลาตะเพียนตัวเท่านี้ไปให้ฉันอ่ะ100ตัวป้าอาตมานะฮะต้มเค็มปลาตะเพียนเนี่ย3วันนะกว่าจะหมด100ตัวเอาไปถวายพระพระชนนท่านอยู่ในป่าอยากจะได้บุญได้กุศลแต่หนึ่งไม่มีพระให้ทำบุญสองสิ่งที่จะทำบุญก็มีแค่ผลไม้ดังนั้นเมื่อชูชกดั้นด้นไปขอชาลีกันหาพระชนนรู้ว่าบัดนี้ชูชกก็เหมือนพระแก่ๆดั้นด้นเดินทางมาหาพระองค์พระองค์จึงมีใจยินดีประทานชาลีกนาให้และอธิษฐานว่าทานที่บริจาคบุตรนี้ขอได้เป็นพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเทอญบริจาคแล้วแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นรับอนุโมทนานี่บารมีคนเราถ้าไม่ได้ทำบุญจะเกิดมาทำไมบุญสำคัญญาติโยมทั้งหลายนะบุญมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องภัยไม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตปัญญาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปนิธิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสนอนจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญเพราะเหตุเป็นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาศหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระผมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระวิษณดรบริจาคชาลิกันหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับและ 1. พระวิษณดรบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนเองว่าเขาลำบากเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำอาบท่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7ครั้ง7วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเราเด็กๆใส่บาตรเด็กๆให้เด็กๆมันก็รักกันมาทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรแล้วท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 อาตมาอยู่สุทัศน์ท่านเหมามา 3,000 ไอติมต

นี่แหละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีเพื่อถั่วเพื่ออะไรด้วยนะลูกชิด 3,000 นี่เด็กร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตาลูกหลานเราก็เหมือนกันวันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศกรีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะและโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่งอยู่ที่เนี่ยโยมไปโรงเรียนไปเลี้ยงที่โรงเรียนไม่มีอะไรก็บะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ตั้งน้ำไว้ให้มันเลือกเอาแล้วไปหยิบลูกชิ้นเอาเองไปโยมก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆสั่งเนื้อหมูไปลวกให้มันหยิบให้แม่ครัวตักแล้วก็ยืนแจกมันวันใดวันหนึ่งนะโยมจะพลัดจะผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะฮะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีมเรานะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเรียกเขาไปแจ้งพระชนดอนท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนเลี้ยงลูกหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าฮะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดเดินทางกี่ครั้งแล้วบวชเนรสองครั้งเลยไหมนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มไม่ลืมเนี่ยลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่มลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าเธอชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระชนดอนก็บริจาคลงทาน6แผ่นลงทาน6แห่งแล้วบริจาคช้างปัจจัยนาเคนให้กับมังกรินคารัตแล้วให้นะท่านมีวิธีการให้ให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ขาดอย่าให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้โกรธและตามทวงคืนเขาขว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระชนดอนให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อโกลาหลไม่ใช่ใครละท่านก็คืออำมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอำมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มหล่อสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระชนดอนให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระชนดอนเมื่อก่อนจะในประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มาน่ะ 6-7 ที่แล้วน่ะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างม้าวัวควายก็เยอะก็เลยน่ะขอบริจาคทานครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสัตตะแปลว่า7สัตตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างละ100 1ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ทาสผู้ชาย700ประการสมาทาสผู้หญิง700โคตัวผู้700โคนม700อย่างละ107อย่างเป็นอสถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยใครบริจาคเลยฮะ อย่างละ700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่า
บารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกัณหาจึงยกให้ชาลิกัณหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้นเป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาลิกัณหาอนุโมทนาแล้วแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดเอพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้ทานทำแล้ว4อย่างทรัพย์แล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มีญาณวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มียานวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระสันดรจะเป็นพุทธเจ้าไหมถ้าจะเป็นพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชกจึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกัณหาว่าวันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์วันพุทธิชาติในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระสันดรแล้วไปขอพระนางมัตสีถ้าพระสันดรให้พระมัตสีได้องค์นี้นั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเตโทรตยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างจำรัดสโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเทวิเอตก็แปลเป็นทวีชาเชตเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตามพระมณพงศ์พิธีกุอูนดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดิภาพคอยยอบย่อยาตราเข้ามากราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบดดาปชนีทั้งสององกษัตริย์ซึ่งสถิตในหน้ามุขพระอาสมมณีเวทวัดวงกฏสิขเรศแล้วทูลถามอยู่บริเหตุอันเนาพระนวดพรายเอียงกระทำประพฤติปราศัยว่า

สวัสดีสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขังพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิเดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดรนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถวเถือนทุรัสพนพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยกแรมรางพระภาราทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษผิวพันธุ์ผุดพองเพียงพรหมพฤทธาจารย์ทางกิริ

อัทสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราอาทเมื่อจะทูลขอพระเยาวมานมาตมัตสีสีสุนทรเทพกัญญาจึงชักธรรมเนียเปรียพราชศรัทธาในทานบารมีเอตว่า

นายไตรโลกสนิวาสไม่เว้นตนข้าเทชีนีขาดสนยากไรไม่มีผู้ใดที่จะปฏิบัติจะขอพระเกศแก้วกษัตรีนารีรัตน์ไปรู้

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัถสารคดีซึ่งทชีมาทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระเทชีท่านมาขอพระมัตสีสีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็ผ่องใสโสมนัสเนทานมิได้หวั่นไหวด้วยมัจฉริยะหมู่มารมนทินอันเป็นทานราคินินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์พฤทธาจารแหลกเอาประสาพันยุตยานในภายหน้า

คุณผู้ชมคะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นก็เป็นความดีอยู่บนยังค่ำนะคะดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์หรือว่าอยู่ในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเองค่ะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นแต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้เรารู้ในสิ่งที่เราทำแค่นี้จิตใจของเราก็สงบและเป็นสุขแล้วค่ะเทศนาธรรมในตอนพรพระอินทร์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ crowdfunding นะครับ แล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า private placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE application ปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่สองสามคำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการเล่นคือการเตรียมความพร้อมในฐานะผู้อำนวยการเล่นเราทุกคนสามารถสนับสนุนการเล่นโดยการสื่อสารเชิงบวกผ่านข้อตกลงร่วมกันและสามประเมินความปลอดภัยของตัวเองได้เบื้องต้นการเล่นจะสนุกขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กได้เป็นตัวของตัวเองและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมาพร้อมเล่นกับเด็กๆกันค่ะ
1: เวลาที่เด็กๆเล่นนะคะก็มักจะเข้ามาหาเราเสมอเนอะหันมาสบตาหรือมาเล่าอะไรต่างๆให้เราฟังค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่และทุกๆคนเนาะให้ความสำคัญกับการสื่อสารค่ะเด็กๆอะค่ะเวลาที่มาบอกเนาะเราก็มักจะชมว่าเขาเก่งมากๆดีมากๆสวยมากๆซึ่งคำเหล่านี้มีพลังแล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะชวนให้เขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าส่งเสริมวินัยเชิงบวกก็สามารถที่จะชื่นชมอย่างทรงพลังไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะต้องถามว่าเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะ
0: เราก็จะรู้สึกดีใจปลื้มใจอิ่มเอมใจรู้สึกดีรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกสนุก
1: เป็นความรู้สึกเชิงบวกทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าตะกี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นเนาะเราก็บอกเพียงแค่ว่าดีมากๆสวยมากๆซึ่งไม่พอเนาะเวลาเขาทำอะไรเหรอคะที่คุณเหมียวรู้สึกว่าสนุกดีใจภูมิใจอิ่มเอมใจ
0: เวลาที่เขาเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ค่ะหรือเวลาที่เขาชี้ชวนให้เราดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาค้นเจอที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆของเขาค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงอยากชวนให้สื่อสารเชิงบวกแล้วก็ชื่นชมอย่างมีพลังค่ะต้องย้ำก่อนว่าคำชมไม่เคยทำให้เด็กๆเลิงนะคะแต่ว่าคำชมจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกและวินัยเชิงบวกค่ะถ้าเกิดว่าเราจะชมเด็กสักคนเนาะเราก็เพียงที่จะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรบวกกับพฤติกรรมที่เขาทำได้ดีตะกี้เหมียวบอกว่าเขาช่วยเก็บของเล่นใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าป้าเหมียวรู้สึกดีใจและภูมิใจเวลาที่เด็กๆเก็บของเล่นลงตะกร้าเด็กก็จะรู้ค่ะว่าการเก็บของเล่นลงตะกร้าเนี้ยเยี่ยมไปเลยทำแล้วดีพรุ่งนี้เขาก็เก็บของเล่นลงตะกร้าอีกเวลาที่เขาเก็บทุกๆวันค่ะเราก็สามารถจะชมเขาไปได้ทันทีเลยนะคะคำชมไม่มีเหลืองเนื้อชมได้ทุกวันหรือเขามาเชิญชวนให้เราดูสิ่งที่เขาค้นพบรอบตัวเนาะอันนี้มหัศจรรย์มากเลยค่ะชมไปเลยค่ะว่าแม่รู้สึกดีใจแม่รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้นพบอะไรในสวนแล้วก็เอามาให้แม่ดูแม่รู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจมากๆเวลาที่หนูเจอดอกไม้สวยๆแปลกๆเอามาให้แม่ดูอีกนะพรุ่งนี้เขาก็จะขยายการเรียนรู้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะค้นหาของอะไรที่ซ่อนอยู่ในสวนของเราเขาอาจจะค้นพบดอกไม้เล็กๆแมลงตัวแปลกๆสีสวยๆแล้วก็เอามาบอกเราอีกค่ะการชมจะทำให้เด็กๆขยายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางค่ะคำชมมีพลังมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าลูกทานข้าวหมดจานนะคะแล้วก็ยังเอาจานไปไว้ที่อ่างล้างชามด้วยเราก็รีบชมมาเลยค่ะว่าลูกค้าวันนี้ลูกน่ารักมากๆเลยแม่ภูมิใจมากที่ลูกทานอาหารหมดจานแล้วยังนำจานไปไว้ที่อ่างล้างจานด้วยเราก็สามารถที่จะบอกเด็กๆได้ทุกๆวันเลยนะคะ
0: เรามาเริ่มกันที่การสร้างข้อตกลงร่วมกันค่ะเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะลองนะคะการเตรียมตัวกันโดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจตัวเองนะคะอีกทั้งยังเข้าใจการใช้พื้นที่ร่วมกันค่ะเรามาเริ่มกันจากที่บ้านค่ะเราอาจจะชวนคุยกันว่ามุมไหนนะที่เราจะพาทำพาเก็บหากล่องหาตะกร้าที่เป็นส่วนตัวของเขาอะค่ะว่าสิ่งไหนวางอยู่ตรงไหนแล้วทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอนะคะเล่นเสร็จแล้วเราจะล้างมือก่อนทานขนมทานอาหารนะคะเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้าเก็บกระเป๋าไว้ที่ชั้นแล้วก็ทิ้งกล่องนมทุกครั้งที่ทานหมดนะคะหรือดื่มให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเล่นกันค่ะการวางแผนและออกแบบเวลาร่วมกันของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้เด็กๆตื่นเต้นและรอคอยที่จะได้ทำอะไรสนุกร่วมกันกับครอบครัวเช่นเช้าวันเสาร์นะเราจะไปเดินตลาดกันกับยายแต่ว่าหนูมีเงินอยู่20บาทนะที่จะซื้อของแล้วถ้าไปที่ตลาดแล้วเจอของที่มากกว่า20บาทอ่ะหนูก็ต้องเก็บเงินนะถึงกลับมาซื้อนะคะแล้วก็การสร้างข้อตกลงนี้ค่ะจะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจก็คือเราจะต้องสบตากับเขานะคะว่าเราตกลงกันแบบนี้นะเราสบตากัน วลาที่เราให้เด็กๆรับทราบข้อตกลงจึงอยากจะชวนให้ดูว่าเด็กเขามีอากัปกิริยายังไงนะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นการรับรู้ของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะเราต้องรีเช็คด้วยเหมือนกันว่าเด็กๆเข้าใจตรงกันแล้วเราจะรักษาสัญญาร่วมกันค่ะและผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องรักษาสัญญาด้วยนะคะเวลาที่เราสอนให้เด็กๆรู้จักการทำข้อตกลงจะทำให้เด็กรักษาสัญญาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นต้นแบบในการรักษาสัญญาด้วยถ้าเราทำไม่ได้อย่าไปสัญญากับเด็กนะคะแล้วก็เรื่องโทรศัพท์และแท็บเล็ตค่ะถ้าก่อน2ขวบเนี่ยไม่อยากจะให้ยื่นโทรศัพท์ให้เด็กๆเพียงเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเล่นกับเขานะคะ
1: ก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะชวนเด็กๆนะคะมาดูเรื่องเวลาแล้วก็ดูเรื่องข้อตกลงกันก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆ เล่นเกมนะคะอยากให้รู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นเกมอะไรมีตัวละครอะไรบ้างมีเนื้อหาอย่างไรนะคะผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะต้องอยู่เคียงข้างอยู่ข้างๆเด็กๆแล้วก็รับรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นอะไรอยู่เท่ากับว่าเราสามารถขยายการเรียนรู้ของเด็กไปได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นชวนให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือกับตัวละครนั้นเพิ่มเติมหรือพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวในเกมนั้นนะคะเพื่อทำให้เขาเนี่ยได้มีเวลาที่จะใฝ่รู้หาข้อมูลแล้วก็ออกมาจากจอโทรทัศน์การสร้างข้อตกลงนี้นะคะขอให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ระบุเวลาอย่างชัดเจนกับเด็กๆนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้องๆต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่อยากชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลยค่ะสำหรับเด็กโตนะคะโทรศัพท์และแท็บเล็ตก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากชวนให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะรับรู้ไปด้วยกันกับเด็กๆค่ะเด็กๆอาจจะส่งเสริมความใฝ่รู้เพราะว่าในนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารสารคดีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเวลานะคะการใช้เช่นหลังจากทำการบ้านเสร็จจะให้ดูอยู่1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบแอปพลิเคชันที่จำกัดการใช้ข้อมูลของเด็กๆค่ะก็สามารถที่จะทำได้เซตติ้งได้เนาะ
0: ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เด็กๆอยู่กับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์โดยที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยไม่รู้เนื้อหาที่เด็กๆดูนะคะอย่างไรก็ตามเด็กๆก็ยังต้องการคำแนะนำในส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะ
1: หากเป็นไปได้นะคะอยากชวนให้ทุกคนค่ะอาจจะอธิบายหรือเล่าเรื่องก่อนว่าหากมีกรณีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถมาเล่าให้กับพวกเราฟังได้ว่าไปเจออะไรในนั้นบ้างเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนค่ะที่โรงเล่นของเรานะคะมีข้อตกลงร่วมกัน3ข้อค่ะเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเล่นก็จะรู้ว่าข้อที่1เขาต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองหมายถึงว่าตัวเราเองสามารถเล่นสนุกได้เลยค่ะบนความปลอดภัยด้วยนะคะดูแลตัวเองประเมินตัวเองค่ะข้อที่2ดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็หมายถึงเพื่อนๆเพื่อนที่มาเล่นกับเขานะคะแล้วก็ข้อที่3ดูแลของเล่นข้าวของค่ะวินัยเชิงบวกผ่านการเล่นทำได้ในวิถีชีวิตเพียงแค่สื่อสารพากันทำไปด้วยกัน

0: ยิ่งท้าทายมากยิ่งเรียนรู้มากคือคอนเซ็ปต์หลักของเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เลยก็เท่ากับว่าเขากำลังเรียนรู้เท่าเดิมอยู่นะคะจึงสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราจะอำนวยการให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆการเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะออกไปขยายอาณาเขตในการเรียนรู้การเลอะการเพิ่มพูนประสบการณ์เนี่ยก็จะทำให้เขาอะค่ะกล้ามากขึ้นเนาะประสบการณ์การอยู่เคียงข้างให้กำลังใจหรือประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เราในฐานะผู้อำนวยการเล่นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ที่เด็กเล่นตรงนั้นอ่ะปลอดภัยไหมมีเศษไม้เศษลูกชิ้นหรือเปล่ามีเศษแก้วมีอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าถ้าเกิดว่าการเล่นครั้งนั้นจะต้องถอดรองเท้าเนาะหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะออกแบบให้การเล่นครั้งนี้เนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับอุณหภูมิเราก็ลองดูสแกนพื้นที่ก่อนในฐานะผู้อำนวยการเล่นเพื่อให้ระหว่างการเล่นเนี่ยเขาไม่หยุดชะงักค่ะ
1: ความปลอดภัยเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้ปล่อยอิสระเต็มที่นะคะและสำหรับผู้อำนวยการเล่นนะคะขอให้ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดค่ะห้ามอย่าหยุดเพราะคำเหล่านี้จะจำกัดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดคำว่าห้ามอย่าหยุดล่ะเราจะทำยังไงดี
0: ให้ผู้ใหญ่ค่ะกลับมาดูแลที่ใจตัวเองก่อนเนอะว่าเราอะค่ะรู้สึกยังไงเหรอคะสมมุติว่าเด็กกำลังปีนต้นไม้ในความสูงที่รู้สึกว่าท้าทายมากๆแล้วเราก็อยากจะหยุดแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ลองถามว่าเรารู้สึกใจสั่นใจหวิวใช่ไหมถามเด็กไปค่ะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเด็กก็อาจจะตอบว่ายังรู้สึกสนุกอยู่มั่นคงอยู่รู้สึกปลอดภัยอยู่เราก็บอกว่าแต่ว่าน้ารู้สึกใจหวิวมากเลยรู้สึกเกร็งมากๆเลยขอให้เราดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูงแค่นั้นไปต่อไม่ได้ก็ขอให้ลงมานะยืนรออยู่ตรงนี้นะ
1: นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆปีนไปตามความท้าทายที่เขารู้สึกท้าทายนะคะแต่เรานี่แหละค่ะเป็นผู้อำนวยการเล่นที่อยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยประเมินความปลอดภัยตรงนั้นไปด้วยกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารและบอกเด็กๆได้นะคะ
0: ใจที่มั่นคงของเราอะค่ะจะส่งพลังงานเชิงบวกส่งพลังงานแห่งความมั่นคงให้กับเด็กๆค่ะแต่ถ้าเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มัวแต่พูดว่าตกแน่ตกแน่ตกแน่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกนะคะเพราะว่าความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมีน้อยมากๆเลยเด็กก็รับรู้พลังงานแบบนั้นด้วยเหมือนกันค่ะพี่เหมียว
1: ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจึงเป็นทั้งเรื่องของการตระเตรียมให้พื้นที่สภาพแวดล้อมตรงนั้นมีความปลอดภัยมั่นคงด้วยและใจของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการเล่นก็รู้สึกมั่นคงวางใจที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆค่ะการอำนวยการเรื่องความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงพื้นที่ปลอดภัยในใจเด็กด้วยนะคะคำพูดล้อเลียนเรื่องอัตลักษณ์การแย่ให้เด็กโกรธหรือโมโหเพียงเพราะว่าจะทำให้ผู้ใหญ่ได้หัวเราะเนี่ยก็ไม่ควรทำนะคะแล้วการพูดสองแง่สามง่ามหรือการพูดแย่เหล่านี้ค่ะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยค่ะ
0: อยากชวนให้เรียกชื่อเด็กของคนนั้นจริงๆเนาะอย่างลงเล่นเองค่ะเวลาที่เราประเมินเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็จะเตรียม play worker หรือ staff ค่ะว่าเราเองเนี่ยค่ะต้องทำพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางใจแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราพาเด็กๆไปเดินป่าชุมชนเนาะไม่ใช่ทุกวันค่ะที่เด็กๆจะได้ไปเดินป่าชุมชนแต่การไปเดินป่านี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะมีอาหารมีน้ำดื่มมียารักษาโรคหรือว่าเราเตรียมให้เด็กๆได้ใส่เสื้อผ้าในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ขยายการเรียนรู้ไปอย่างกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็บอกเล่าในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้นะคะก่อนออกเดินทางจากนั้นผู้ใหญ่ก็วางใจและเชื่อมั่นกับเด็กๆค่ะว่าเขาเองก็รักตัวเองแล้วก็อยากจะปลอดภัยเหมือนกัน

0: การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรบทเรียนนี้จึงอยากชวนให้ทุกคนมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมออกแบบและสำรวจเวลานี้ทำอะไรกิจกรรมนี้สามารถปรับตามวัยและความเหมาะสมได้ของทุกครอบครัวเลยนะคะโดยอยากให้ผู้ใหญ่และเด็กได้สนทนาพูดคุยกันออกแบบเวลาเล่นด้วยกันอาจจะทำกันวันละนิดหรือชวนคุยชวนคิดชวนคุยกันไปยาวๆได้เลยค่ะ
1: แล้วก็การพูดคุยชวนสำรวจนี้นะคะเราอาจจะทำทุกๆ3เดือนค่ะเพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการรับฟังเด็กๆของเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าเด็กๆ เขามีความต้องการอะไรแล้วเราจะสร้างข้อตกลงที่จะมาจัดบรรยากาศการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรในบ้านของเราค่ะ
0: และกิจกรรมการออกแบบเวลานี้ทำอะไรดีนะคะอุปกรณ์จะมีดังนี้เลยค่ะหาได้ในบ้านของเราสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 สีเมจิกสีไม้สีช็อคหรือว่าดินสอสีรวมทั้งบล็อกไม้สีนี้เนาะมาเพื่อสำรวจไปด้วยกันค่ะสบายๆค่ะอยากจะชวนให้ว่าเวลานี้นะคะเราและเด็กๆของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่เร่งไม่รีบไม่ได้ที่จะต้องไปไหนเนาะแล้วก็ชวนเด็กมานั่งคุยกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราเองผู้ใหญ่เองอาจจะเตรียมตัวที่จะวาดรูปกิจกรรมที่มักจะทำกับเด็กๆของเราสม่ำเสมอมาก่อนนะคะเพื่อที่จะสำรวจว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงชอบไหมไม่ชอบไหมวันนี้นะจิ๋วจะให้เหมียวเนี่ยลองเป็นเด็กเนาะแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยอาจจะเป็นคุณน้าคุณป้าที่จะชวนน้องเหมียวคุยนะวันนี้จิ๋วให้เหมียวเป็นบล็อกสีเขียวแล้วก็สีม่วงละกันอย่างละ10ก้อนเลยอันไหนเป็นสีที่เหมียวชอบดี
1: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวเป็นสีที่เหมียวชอบเนาะถ้าเกิดว่ามีภาพที่เป็นกิจกรรมไหนที่เหมียวรู้สึกว่าชอบนะเหมียวก็ก่อสีเขียวเพิ่มเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวเราขยับอันนี้นิดนึงเนาะทำให้เหมียวเนี่ยได้รู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางจิ๋วเองก็วาดรูปมาค่ะว่ากิจกรรมที่เรามักจะทำด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนรู้สึกดีเนาะเหมียวก็สามารถที่จะ
1: หยิบมาวางข้างหน้า
0: ใช่
1: ถ้ารู้สึกดีสีเขียวนะคะ
0: ค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทำ
1: สีม่วง
0: สีม่วงตั้งสูงขึ้นมานะเอาลองดูค่ะว่ากิจกรรมแรกนี้เราไปไหนกันดีภาพนี้คิดว่าเป็นอะไรนะที่เราชอบเล่นด้วยกัน
1: อันนี้เหรออันนี้น่าจะไปเดินเล่นด้วยกันค่ะ
0: ไปเดินเล่นด้วยกันแล้วตอนเย็นๆเวลาที่เราไปเดินเล่นด้วยกันตอนสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปดูแมวดูหมาในหมู่บ้านเนี่ยชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: อ๋อชอบวางสีเขียวได้เลยร้านนี้ล่ะ
1: อันนี้ไปเล่นที่บ่อทรายไหมคะที่เล่นที่บ่อทราย
0: เล่นบ่อทรายสร้างเมืองเน
1: าะ
0: ใช่ที่ร้านเล่นที่สนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านเรามีร้านเล่นแบบนี้
1: อันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะชอบไปบ่อยๆด้วยค่ะ
0: เยี่ยมเลยดีใจอ้อให้สูงขึ้นมานะลองตั้งสูงขึ้นมาเลยดูซิว่าวันนี้เราจะสูงกันขนาดไหนลองอันนี้ละค่ะ
1: อันนี้ไปเล่นน้ำ
0: ไปใช้หาดไปเล่นน้ำหรือว่าไปเล่นสวนน้ำหรือว่าเอากะละมังมาตั้งไว้แล้วก็ฉีดน้ำเล่น
1: อันนี้ก็ชอบค่ะ
0: ชอบเปียกๆเนาะอ๋อเล่นน้ำฝนชอบไหมคะ
1: ชอบเหมือนก
0: ัน
1: ค่ะ
0: น้าก็ชอบเหมือนกันเลยอันนี้ล่ะ
1: อันนี้ปีนต้นไม้ค่ะปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความหวาดเสียวอะตอนที่ปีนขึ้นไปก็สีม่วงนะคะ
0: แล้วต้นไหนที่รู้สึกหวาดเสียวต้นไหน
1: ต้นที่มันมีกิ่งเยอะๆแล้วใบเยอะๆแล้วมันมีมดด้วยค่ะ
0: อ๋อต้นมะม่วงที่อยู่หลังบ้านอันนั้นปีนทีไรก็จะรู้สึกแบบนั้นเนาะได้เดี๋ยวน้าจะลองดูนะว่ามีต้นไหนที่

0: สนุกสนุกแล้วก็กิ่งไม่เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปนะเผื่อจะได้เป็นสีเขียวในโอกาสหน้า
1: ค่ะ
0: มานี่ล่ะ
1: อันนี้วาดรูปด้วยกันค่ะมีน้องด้วยมีพ่อกับแม่มาเล่นด้วยกันด้วยค่ะ
0: อ
1: ันนี้สนุกดีชอบค่ะ
0: ดูกระดาษที่บ้านเหมียวจัดให้เป็นกระดาษใบใหญ่เลยน่าสนุกมากๆเลยเนาะ
1: อันนี้มีร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันกับเพื่อน
0: ๆชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะก็ชอบค่ะ
0: ที่บ้านหนูเต้นแบบว่า cover TikTok กับพ่อกับแม่ไหมคะ
1: มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับน้องค่ะ
0: TikToker นะเราอ่ะเยี่ยมเลยอันนี้ทาน
1: อันนี้
0: ทำไหม
1: ทำค่ะ
0: ชอบไหม
1: ชอบค่ะแม่ชอบอ่านให้ฟัง
0: อยากอ่านวันละกี่เล่ม
1: อยากอ่านวันละ10เล่มเลยค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะโอ้เป็นผู้ใหญ่ก็บริหารเวลาเอานะคะอันนี้ล่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี
0: ้ทำกับข้าว
1: ทำกับข้าว
0: เคยทำไหม
1: ไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันร้อน
0: อ
1: ะแล้วก็กลัวเตาแก๊สด้วยค่ะ
0: อย่างนั้นใช้เตาฟืนแทนดีไหม
1: ก็น่าจะได้นะ
0: สนุกขึ้นนะเดี๋ยวนะจะซื้อถ่านซื้อฟืนลองมาก่อกองไฟกัน
1: ใส่สีม่วงนะ
0: ได้อนาคตหนหน้าเจอกันคุยกันอาจจะได้เป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยวลองทำไปด้วยกันเอาล่ะแล้วก็มีอะไรที่หนูอยากทำแต่ว่าไม่ได้มีในภาพเมื่อสักครู่นี้ลองวาดดูดีไหมคะว่าอยากจะทำอะไรกิจกรรมกับน้าหรือว่ากับแม่กับพ่ออ่าเดี๋ยวนี้นะขยับให้ปึ๊บใช้สีไหนก็ได้เวลาที่เราทำกิจกรรมนี้ที่โรงเล่นนะคะเราก็จะชวนเด็กๆมาสำรวจนะคะว่าเขาอ่ะมักจะทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุเด็กๆก็จะมีทั้งต่อเรื่องของความชอบหรือว่าบางทีเขาไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่เขาไม่เคยทำเลยเขาก็จะต่อในฝั่งที่เป็นบล็อกอีกสีหนึ่งที่เขาเลือกขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราชวนให้เด็กๆได้ลองวาดภาพว่าถ้าเขาเนี่ยได้สามารถที่จะเป็นคนชวนพ่อแม่ที่จะเล่นเนี่ยเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเด็กๆของเราหลายคนค่ะก็อยากจะปลูกต้นไม้กับพ่ออยากจะชวนแม่ตีแบดอะไรเงี้ยค่ะจิ๋วก็จะถามต่อว่าแล้วที่ผ่านมายังไม่เคยตีแบดด้วยกันหรอเด็กๆก็บอกว่ายังไม่เคยเลยแต่จะลองดูเราก็สนับสนุนค่ะให้เด็กๆกลับไปลองใช้เวลาลองชวนผู้ปกครองทำกิจกรรมแบบนี้ดูค่ะการที่เรารู้ว่าเด็กๆชอบทำอะไรการที่เรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เราในฐานะผู้ใหญ่หรือว่าเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะออกแบบหรือว่าทำสิ่งนั้นกับเด็กๆในสิ่งที่เขาอยากทำได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปควานหาค่ะว่าทำอันนั้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเพราะว่าเด็กบางคนเองค่ะเขาชอบทำกิจกรรมซ้ำๆทำกิจกรรมแบบนั้นบางคนชอบอ่านนิทานเรื่องเดิมๆนะคะ3เดือน5เดือนหรือว่าบางทีค่ะหนังสือนิทานเนี้ยผ่านไปเป็นปีเลยอย่างลูกของจิ๋วเองค่ะนิทาน 2-3 เล่มเนี้ยอ่านกันอยู่3ปีเลยนะคะไม่ว่าเขาอ่ะจะเริ่มเข้านอนเนี่ยเขาต้องอ่านเล่มเนี้ยก่อนแล้วเล่มใหม่ๆเล่ม2เล่ม3ก็ตามมาการที่เรารู้ว่าเขาชอบทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยให้ความจดจ่อแล้วก็ใช้เวลาเล่นมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะ
1: มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กๆอาจจะกำลังวาดรูปที่เขาอยากจะทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้คือโอกาสทองเลยค่ะที่เราจะได้ออกแบบเวลาสำหรับบ้านของเราที่จะเป็นกิจกรรมที่เขาได้อยากทำแล้วเราก็จะสนับสนุนการเล่นสิ่งนั้นด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเหมียวอยากจะเล่นอะไรกับครอบครัว
2: นี่ค่ะ อยากจะไปปั่นจักรยานกับพ่อหรือว่าแม่ค่ะตอนเย็น
0: ตอนช่วงเวลาเย็นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: วันละกี่นาทีดีคะ
2: สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะช่วงเวลาที่หลังจากเลิกเรียนค่ะเพราะว่ายังไม่มืด
0: ทุกวันเลยไหม
2: ทุกวันเลยค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเรารับฟังเรื่องราวของเด็กๆแล้วนะคะเราก็อาจจะพูดเรื่องข้อตกลงเข้าไปได้เลยค่ะว่าอย่างนั้นถ้าหนูอยากจะขี่จักรยานเรามาลองคุยกันไหมว่าหนูมีหมวกกันน็อกไหมคะเราใส่หมวกกันน็อกกันไปขี่จักรยานตอนเย็นด้วยดีไหมแล้วก็เราจะขี่ชิดซ้ายเสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงทางแยกจะต้องหยุดแล้วก็มองดูรถซ้ายขวาก่อนที่จะเลี้ยวตกลงไหมคะ
2: ตกลงค่ะ
0: ดีมากเลยที่มีกิจกรรมที่หนูอยากทำด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมเดิมๆที่บ้านเราเคยชอบทำไว้ร่วมกันเรามาออกแบบเวลาด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ลองสามารถที่จะวาดรูปนาฬิกาแล้วก็ออกแบบดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเวลากี่โมงเราจะทำกิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดว่าเด็กๆบอกว่าอยากจะขี่จักรยานครึ่งชั่วโมง5โมงเย็นใช่ไหมคะไหนหนูลองวาดสิ5โมงเย็นตัวเลขไหน

0: ช่วงเวลา5โมงเย็นช่วงนี้เนาะใช้สีเข้มๆดีกว่าน
1: ี
0: ่5โมงเย็นปั่นจักรยานปั่นสิงทัก5โมง45ดีไหมคะ
1: จักรยาน
0: อันนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยไหม
1: เอาตั้งแต่วันพฤหัสได้ไหมคะ
0: พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ผู้ปกครองก็สามารถที่จะลองดูนะคะว่าวันที่เด็กๆออกแบบเนี่ยตรงกับวันที่เราว่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอยากจะให้รักษาสัญญากับเด็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปปั่นจักรยานร่วมกันแต่พฤหัสนี้ก็ทำไม่ได้ศุกร์ก็ทำไม่ได้เสาร์ก็ทำไม่ได้เด็กก็จะรู้สึกว่ารอแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงค่ะเราเองในฐานะผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเนี่ยต้องเป็นคนรักษาสัญญาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไม่สามารถไปได้อาจจะมีฝนตกหรือว่าธุระเร่งด่วนก็สามารถที่จะขอโทษเด็กได้ทันทีเลยค่ะว่าวันนี้แม่ขอโทษนะคะที่แม่ไม่สามารถไปปั่นจักรยานหนูได้เพราะว่าแม่มีประชุมด่วนเลยแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประชุมได้เอาไว้แม่จะทดแทนให้วันจันทร์เราไปปั่นจักรยานกันต่อนะสัปดาห์นี้ยัง4วันเหมือนเดิมบอกเด็กๆตรงไปตรงมาได้เลยค่ะเด็กๆรับรู้แล้วก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันค่ะในฐานะที่เหมียวเป็นเด็กเนาะแล้วก็ลองทำกิจกรรมนี้ถ้าเหมียวเป็นเด็กเหมียวรู้สึกยังไง
1: ก็จะรู้สึกว่าเราได้สำรวจนะว่าเราอ่ะชอบทำหรือไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรค่ะแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่ด้วยสื่อสารกันว่าเราอยากจะทำกิจกรรมนี้อีกเมื่อไหร่แล้วอยากจะทำแบบไหนทำนานเท่าไหร่ค่ะเขามาถามเราว่าเราชอบทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนั้นอีกค่ะ
0: การที่เรารับฟังเด็กๆนะคะเราก็ส่งเสริมที่จะพูดคุยกันอย่างเชิงบวกหาความรู้สึกความต้องการแล้วก็กิจกรรมหรือการเล่นที่เขาเนี่ยสนใจก็ทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราจะทำข้อตกลงของบ้านอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้เด็กมีส่วนร่วมหรือว่าเก็บของเล่นก็สามารถที่จะบอกและพูดคุยกันตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะการอย่าหยุดห้ามในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเนาะรวมทั้งตอนนี้ค่ะเราก็จะได้เตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยของการเล่นถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เรารู้สึกกังวลใจก็สามารถที่จะสื่อสารในช่วงเวลาที่เราจะวาดรูปหรือพูดคุยกันตอนนี้ได้เลยค่ะเช่นแม่รู้สึกว่าบ่อน้ำหลังบ้านลุงดำน่ะแม่รู้สึกกังวลเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะไปแถวบ่อน้ำบ้านลุงดำอ่ะหนูต้องชวนแม่ไปด้วยทุกครั้งนะคะหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไปในช่วงกลางคืนหรือไม่ลงเล่นน้ำเด็ดขาดตกลงไหมเป็นต้นค่ะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกบ้านนะคะมาทำกิจกรรมนี้เนาะเพื่อที่จะได้รับฟังเปิดพื้นที่แห่งการรับฟังกันให้มากขึ้นค่ะ

ันเล่นจึงเป็นฉันการเล่นช่วยสนับสนุนการเติบโตของเด็กพวกเราในฐานะ Play Worker ผู้อำนวยการเล่นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมการที่จะอำนวยการให้เด็กๆเล่นอย่างปลอดภัยบนพื้นที่ความปลอดภัยทางใจแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพรวมถึงการสร้างข้อตกลงที่มีความหมายรับฟังความรู้สึกของเด็กๆรับรู้ความต้องการและออกแบบเวลาเล่นไปด้วยกันค่ะบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานและผ่อนคลายทำให้เด็กๆกล้าเปิดโลกกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเลอะแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราอยากให้เด็กๆเป็นอย่างไรก็เพียงแค่ชวนเด็กๆเล่นไปด้วยกันค่ะมาเล่นกันเถอะค่ะ

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

กราบนมัสการพระอาจารย์จะบอกเพื่อนอย่างไรไม่ให้ไปทำศัลยกรรมครับก็ที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการชักชวนให้ใครเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าไม่สุจะดีเราไม่จำเป็นเรามีข้อเสียบางอย่างแต่ก่อนที่เราจะพูดกับเพื่อนเราต้องดูว่าเพื่อนเชื่อฟังไหมเราเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องก็พูดกับผู้อายุมากกว่าเราก็อย่างหนึ่งอายุอ่อนกว่าเราก็อย่างหนึ่งแต่สำคัญคือว่าเขาไว้ใจเราไหมเขาเชื่อฟังไหมถ้าคิดว่าเขาไม่สนใจหรอกเราก็คิดยังไงแล้วพูดมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราจะพูดก็พูดในลักษณะเราเป็นกัลยาณมิตรผู้หวังดีนะก็เราก็ไม่ใช่ขอร้องไม่ให้เขาทำแต่ก็แสดงความเป็นห่วงหรือว่าที่เราถือว่าเป็นข้อเสียและข้อผิดที่อาจจะทำให้เข้าเป็นทุกข์ในอนาคตซึ่งถ้าเขาแค่ไปตามกระแสของเพื่อนและคนรอบข้างและผู้ที่เขานับถือเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเราก็ให้ข้อมูลแต่เราจะให้ข้อคิดเรื่องนี้ก็ควรจะทำการบ้านด้วยว่าจะมีข้อเสียอย่างไรบ้างที่เราเห็นนะที่คนอื่นเขายกข้อสังเกตอย่างแต่ก่อนเนี่ยเราทำศัลยกรรมก็จะเป็นผู้หญิง40ขึ้นไปที่ทำพออายุรู้สึกเริ่มแก่แล้วก็ทำให้ดู

ซาวขึ้นแต่นี้ก็แต่กิจกรรมนี้เหมือนกับทุกกิจกรรมเขาต้องการจะใหญ่ขึ้นรวยขึ้นก็เลยต้องสร้างค่านิยมผิดๆเพื่อให้คนที่ยังสาวอยู่ก็ยังทำให้เกิดความไม่พอใจกับตัวเองกับหุ่นตัวเองกับหน้าตัวเองจมูกตัวเองคางตัวเองดั้งตาตัวเองทุกอย่างเลยอันนี้เพราะทำให้เราไอ้หมกมุ่นกับเรื่องนี้มากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วอาตมาก็เคยเปรียบเทียบเหมือนคือที่วัดนี่เปรียบเทียบแปลกๆที่วัดเนี่ยพอออกพรรษาอาตมาก็ชอบมีกิจกรรมร่วมเป็นการผ่อนคลายเป็นการแล้วอาตมาก็จะชอบสั่งสีมาทาสีกันทุกรูปเพราะว่าการทาสีเป็นงานร่วมที่ดีเพราะว่าทุกคนสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าคนบางคนเก่งบางคนไม่เก่งมันก็ไม่ต้องมีความรู้และความสามารถพิเศษอันนี้ก็ข้อดีข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือทำงานแค่วันเดียวก็เห็นผลที่น่าชื่นใจไม่ต้องนานจึงค่อยเห็นผลทีนี้สมมติว่าเราทาสีแค่ศูนย์หนึ่งของวัดหรือว่าข้างหนึ่งของวัดจากนั้นแล้วไอ้ศูนย์อื่นดูโสมหมดเลยแต่ก่อนไม่ดูโสมแต่พอเราทาสีใหม่ตรงนี้ทำให้ที่อื่นดูไม่สวยอันนี้ขอเสียของมันคือจะเป็นอย่างนี้ฮะคือพอคนเขาทำสมมติว่าเขาทำหนังตาแล้วก็ทำจมูกแล้วทำละอันนี้ก็โอเคละแต่ว่าก็เลยทำให้ส่วนอื่นดูไม่โอเคแล้วก็ทำอันนั้นแล้วก็ต้องทำอันนี้ก็ทำอันนี้ทำอันนี้ทำหนึ่งรอบแล้วมันก็ไม่พอใจแล้วก็ทำมากขึ้นทำอะไรใหญ่ขึ้นเล็กลงนั่นโอ้มันสารพัดที่จะทำอะไรได้แล้วจิตใจของเรามันก็จะมีความสุขได้เลยแต่ว่าหมกมุ่นแต่เรื่องแค่นี้คิดว่าจะทำให้มีความสุขมากขึ้นแต่ถ้ามาว่ามาพ้นเสียต่อจิตใจมากแล้วก็ทำให้ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็มุมมองของอาตมาก็เป็นอย่างนั้นแต่เราเองก็คงมีมุมมองก็คงมีตัวอย่างเราก็จะพูดกับเพื่อนให้พูดอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยได้พูดให้ชวนให้เขาคิดว่าถ้าเขาคิดแล้วเขาพอใจแล้วเรื่องของเขาเนาะเขาก็แต่ที่อาจจะมาสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นเพื่อนของนักเรียนเอ๊ะเขาเอาสตางค์มาจากไหนมาทำมันก็จะเป็นสตางค์พ่อแม่ถ้าพ่อแม่สนับสนุนมันก็เป็นเรื่องยากความทุกข์ที่สุดของพระอาจารย์คืออะไรคะและมีวิธีผ่านทุกข์อันใดยังไงโอ้นี่พูดง่ายเลยแล้วก็แก้ได้ด้วยความทุกข์ที่สุดของอาตมาก็เวลาคนออกเสียงชอชเป็นตัวเชอย่างแทนที่จะพูดเชียงใหม่ก็พูดเชียงใหม่พูดจะเช็คอินก็เป็นเช็คอินเงี้ยคนไม่รักภาษาตัวเองการไม่ออกเสียงชอช้างถูกต้องนี่คือทุกข์ที่สุดในชีวิตของอาตมาเนี่ยทนไม่ได้ถ้าใครสงสารช่วยแก้ไขหน่อยนะทีDear Prajan, some of the boys in my class tease me, but I pretend like it doesn't bother me, but it does hurt. How can I fix this feeling and stop them from teasing me? ให้ตอบภาษา

same thing as everyone else, or come too late, or come not too early, usually too late. Always want to be a bit different from everyone else, and so they feel special. But if you like to do that, then there's a consequence. Consequence is that maybe other people don't like you when you do that, and then they start to tease you to get back. So it's two sides. It's the one side of not teasing and making people feel unhappy or uncomfortable, but also in those things, like when there are group activities where everyone has to help, that's the time when you should be there and help, because there's nothing that upsets people so much as when someone doesn't join in. You know, when there is something particularly that not everybody wants to do, and then, yeah, okay, I'll do it because everyone else is doing it. But then there is someone who doesn't join in, then they're not going to be very popular. So, you know, so in this question, someone's being teased. Well, I don't know, you know, the background and the context for this, this teasing, you know, to what extent it is related to your own actions and conduct. But if it does, yeah, I mean, it being teased does hurt, and it's all right to make that clear, but then not to get angry and upset. You know, this is teenage boys. You know, that's their nature. Sometimes they're boys mature more slowly than girls. So in the same age, usually the boys are less mature than the girls, and their way of enjoying themselves sometimes a little bit silly and not so intelligent. So this is something, as boys, you have to grow up a bit and try and see those kinds of behavior that are not appropriate, let them go. But just recognize that, yeah, this is part of living together, and you have to otton and be patient and don't react. And if you don't react, then these things do tend to go away, because it's no fun anymore if you don't react. But as far as the feelings inside, yes, yeah, sometimes you still have those feelings, but just allow them to be there and allow them to pass away. Don't feed the feeling, you know, with anger and being it's not fair. Tukon kachai me, upasang kriyao. Me kachai me, deo sarup. Eh, deung kan lo lien. เรื่องการพูดคุยกันการพูดเล่นกันการล้อเลียนกันมันก็น่าจะต้องมีบ้างแต่ว่ามันมีการล้อเลียนที่พอรับได้และการล้อเลียนที่ไม่ควรรับได้และสำคัญที่เราเป็นคนชอบสนุกกับการล้อเลียนคนอื่นต้องดูเจตนาตัวเองเพราะถ้าเป็นล้อเลียนที่เกิดจากโทสะความโกรธความไม่พอใจความไม่ชอบอันนั้นก็จะเป็นบาปกรรมแล้วก็จะสร้างปัญหา แต่ถ้าเราล้อเลียนกันพูดเล่นกันด้วยความหวังดีต่อการความสนิทสนมกันอันนี้ก็คงไม่เป็นไรเป็นความบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเราล้อเลียนใครอย่าไปลืมว่าสิ่งที่เราสนุกเขาอาจจะไม่สนุกแต่ถ้าเราพอใจในความไม่สนุกของเขาและเห็นเขาทุกข์ใจแล้วมันจะดีเหรอถ้าเราสนุกในการทำให้คนอื่นไม่สบายใจมันสนุกตรงไหนแล้วก็เป็นกรรมด้วยทีนี้เรา เขาเป็นเหยื่อเราเป็นคนกระทำ
แต่ไม่แน่นะในอนาคตเราอาจจะเป็นเหยื่อและคนอื่นเขาทำกับเราด้วยเราจะชอบไหมนั้นเรามันก็มีเรื่องการเอาใจเขาใส่ใจเราเป็นหลักใหญ่สิ่งไหนที่เราคิดว่าถ้าใครทำกับเราเราคงไม่ชอบอย่าไปทำกับคนอื่นสิส่วนคนที่ถูกล้อเลียนนะก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งแค้นอย่าเพิ่งเราถือว่าเป็นธรรมดาของคนแต่ถ้าเราไม่แสดงปฏิกิริยาออกมาทั้งที่ภายในนี้ก็ยังจะรู้สึกอยู่บ้างมันก็ดีตรงที่ว่าคนที่เขาจิตใจเขายังต่ำยังเด็กอยู่ยังมีความสุขกับการพูดอย่างนี้เขาก็จะเบื่อไปเองส่วนความรู้สึกภายในก็อย่าไปคิดปรุงแต่งในทางที่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนผูกที่เคยถูกล้อเลียนหรือว่าถูกเก็บการออกจากหมู่ต้องดูพฤติกรรมตัวเองบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีกิจร่วมมีอะไรที่ต้องทำด้วยความพร้อมเพรียงกันอย่างมันก็จะมีบางคนนี่ที่ชอบทำอะไรไม่เหมือนเพื่อนเหมือนก็อยากพิเศษกว่าเพื่อนโดยเฉพาะในงานที่หนักหรือไม่มีใครอยากทำจริงๆแล้วก็ไม่อยากทำแต่ทำด้วยความเสียสละถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่ไม่รวมหมู่ไม่รับผิดชอบมันก็ไม่แปลกที่ว่ามันจะเกิดปฏิกิริยา อยู่บ้างฉันก็ขอให้เราเกรงใจเพื่อนมีงานมีการมีอะไรที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ตรงเวลาให้ทำตั้งใจทำนั่นก็จะ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะได้ดีหนูอยากทราบว่าทำอย่างไรกับคนที่ชอบตัดสินผู้อื่นดีคะและถ้าเราถูกตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรก็ก็เหมือนกันว่าอย่างน้อยในชุมชนที่นี่ในปัญญาประทีปเราก็พยายามชวนให้คนพัฒนาตัวเองให้ระมัดระวังให้สำรวมกายวาจาและมีสติมีปัญญาในการแสดงออกนั้นการตัดสินคนอื่นก็เป็นอาการของของความเห็นจะเรียกว่าความโง่ก็ว่าได้ฮะเพราะว่าตัดสินคนอื่นก็คือพูดเหมือนกับว่าเรารู้อะไรต่ออะไรอยู่ในใจของคนอื่นซึ่งก็ไม่จริงใช่ไหมถ้าเราจะตัดสินอะไรเราก็มีสิทธิ์ตัดสินในเรื่องการกระทำและการพูดอย่างถ้าเรามีกฎว่าไม่ทำอย่างนั้นแล้วคนชอบทำในสิ่งที่ตกลงกันจะไม่ทำเราก็มีสิทธิ์จะตัดสินว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปตวนสรุปนิสัยใจคอคนเรียกว่าคนนั้นเขาเป็นคนแบบนั้นคนนั้นก็เป็นคนขี้อิจฉาคนนั้นก็เป็นคนนั้นคนนี้คือเราพูดเกินความรู้ของเราใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีญาณวิเศษอะไรเราไม่ใช่พระอริยเจ้ารู้วาระจิตของคนอื่นใช่ไหมเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็รู้แต่ว่าเขาทำอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างใช่ไหมนอกจากนั้นก็เป็นแค่การสันนิษฐานคิดว่าสอให้เห็นว่าชวนให้คิดว่าในแล้วก็พูดอย่างนี้คือคำพูดของนักปราชญ์แต่ถ้าพูดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าดวนสรุปตัดสินคนอื่นนะแล้วไม่มีใครแต่งตั้งให้เราเป็นผู้พิพากษาใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยถูกตัดสิน
ผิดไปจากความจริงนอก

เขาไม่ต้องเป็นน้อยใจมากแต่ว่าสิ่งที่ควรจะคิดว่าเอออย่างนี้แย่เลยรู้สึกแย่อย่างน้อยที่สุดนะเราจะไม่ตัดสินคนอื่นอย่างนี้เพราะมันไม่ยุติธรรมกับเขาและในการแก้ปัญหาทุกอย่างในการดูแลอารมณ์ตัวเองการตั้งสติไม่ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบไม่ให้เกิดเถียงกับเขาแต่ถ้าเรารักษาจิตใจของเราให้เป็นกลางแล้วก็ตอบด้วยมีเหตุมีผลนี่ก็เป็นวิธีที่แก้ดีตั้งใจบรรลุธรรมในชีวิตนี้เราจะสร้างเหตุในการบรรลุธรรมอย่างไรบ้างคะก็การบรรลุธรรมยากแน่นอนเราพระพุทธองค์จึงสร้างสถาบันนักบวชชายนักบวชหญิงเพื่อเป็นที่อยู่ของผู้ที่มุ่งมั่นต่อการบรรลุธรรมนั้นในพระวินัยของสงฆ์สิ่งแวดล้อมในวัดทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกแบบโดยพระพุทธเจ้าเองเพื่อเอื้อที่สุดต่อการบรรลุธรรมนั้นผู้ที่มุ่งมั่นต่อการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะออกบวชแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ออกบวชแล้วยังมีบารมียังมีกำลังที่จะอยู่ตลอดรอดฝั่งนี้น้อยมากและหลายคนเนี่ยก็ชีวิตของนักบวชไม่ถูกจริตไม่ถูกนิสัยหรือว่าอาจจะมีความรับผิดชอบบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการดูแลผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นทำให้ไม่สามารถออกจากเรือนได้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าในการบรรลุธรรมมีสี่ขั้นขั้นแรกชื่อว่าเป็นผู้บรรลุขั้นแรกที่ว่าพระโสดาบันทีนี้พระโสดาบันผู้บรรลุธรรมขั้นแรกท่านจะรู้สองอย่างนี้ที่สำคัญมากว่าถ้าบรรลุธรรมขั้นแรกนี้เป็นไปไม่ได้ที่ชาติต่อไปจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์ทิรชานเป็นเปรตจะตกนรกเรียกว่าเป็นการปิดประตูอบายแล้วที่สองถ้าจะเกิดใหม่ไม่เกิน7ชาติอย่างมากแล้วจะบรรลุเป็นอรหันต์ภายใน7ชาติใน7ชาติก็อาจจะไม่ถึง7 ชาติในมากที่สุดแต่จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ทุกชาติเพื่อจะอยู่สบายนั้นในการที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันว่าเข้ากระแสพระนิพพานแล้วมีแต่ไหลไปสู่พระนิพพานแล้วไม่เสื่อมแล้วและผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันมีผู้ครองเรือนมีชาวบ้านมีคนทำงานในสังคมทั่วไปทั้งชายทั้งหญิงตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะนั้นไอ้ที่คำถามเรื่องบรรลุธรรมแต่มาว่าถ้าบรรลุธรรมชั้นอรหันต์ไปเลยในชาติปัจจุบันการออกบวชนี่ดีแต่ถ้าเอาบรรลุธรรม

คันแรกซึ่งจริงๆก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเข้าสู่กระแสพระนิพพานพ้นทุกข์ได้หลาย 10% แล้วแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขทำประโยชน์ชีวิตอย่างนี้ก็เป็นผู้ครองเรือนผู้อยู่ในสังคมได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการให้ทานการรักษาศีลกับการภาวนาต้องเจริญแต่อริยมรรคมีองค์8จึงจะเป็นได้

จะปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ได้ดังใจการทำยังไงคะคือชีวิตนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรแล้วก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่ามีได้กับไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จสมหวังผิดหวังทุกอย่างเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นการปล่อยวางจะง่ายขึ้นคืออย่างเมื่อไม่ได้ดังใจก็ถือว่ามันเป็นไปได้อยู่เสมอแล้วก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็มีเป้าหมายของเราแล้วก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจความขยันมันเพียรใจสู้อดทนใช้ปัญญาทุกอย่างแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ตามก็ไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าเราจะได้สิ่งที่ต้องการเสมอไปเพราะบางทีก็มีสิ่งอื่นที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างบางทีอาตมาก็พูดกับไอ้พวกนักธุรกิจสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากฉลาดด้วยทำอะไรด้วยดีหมดเลยสร้างบริษัทที่ดีแต่อยู่ แต่ถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศและประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบเกิดมีปัญหาเป็นสงครามกลางเมืองหรือว่าเป็นแผ่นดินไหวหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีผลกระทบต่องานของเราอาจจะเสียเลยนะขาดทุนทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าเกิดเทคโนโลยีสมมติว่าคนสมัยก่อนทำเครื่องแฟกซ์ทำเครื่องแฟกซ์แล้วโอ้ทำได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำด้วยงานโดยความมีความขยันมันเพียรเทคโนโลยีก้าวหน้าเครื่องแฟกซ์เลยหมดสมัยไปก็เลยทำให้เกิดผลกระทบกับงานเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็คล้ายกันอย่างนั้นส่วนที่เราควบคุมได้ก็มีที่ควบคุมไม่ได้ก็มีเพราะเราจะทำอะไรก็อย่าลืมให้เราระลึกอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อเราจะไม่ประมาทแล้วก็เราถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ดังใจเราก็ยังได้กำไรทางปัญญาเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองต่อไปบางทีไม่ได้อะไรไม่ได้ตั้งใจนี่ก็ดีนะบางทีสิ่งที่เราต้องการไม่สู้จะดีก็มี

ภาษาไทยสมาธิสั้นทำยังไงคะที่แรกอาจารย์ทำยังไงจึงจะมีสมาธิสั้นเนี่ยมันงงคงสมาธิสั้นจะแก้ยังไงนะสมาธิสั้น ก็พยายามให้มันยาวขึ้นเท่าที่จะทำได้อย่างพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอะไรในชีวิตที่มีส่วนในการทำให้สมาธิสั้นหรือไม่ทำไม่ให้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกการเล่นเกมพวกโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีสิ่งมากระตุ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้เราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องไม่ได้นั้นนี่ก็ต้องตรวจสอบชีวิตตัวเองว่ามีส่วนไหนบ้างไหมที่แบบที่มันเป็นศัตรูกับสมาธิศัตรูกับความสงบที่เราพอตัดได้หรือหลดได้แต่นอกจากนั้นมันก็อยู่ที่เราเห็นความสำคัญของสมาธิและพยายามเพิ่มมากขึ้นสมมติเราเคยนั่งสมาธิ 2-3 นาทีแล้วมันจะไม่ไหวแล้วจะต้องลุกขึ้นแล้วสมมติเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า5นาทีนั่นจนกระทั่งได้5นาทีแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่7นาทีหรือ8นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแล้วถ้าการนั่งสมาธิไม่ไหวจริงๆก็เปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมหรือว่าจะดีไหมหรือการสำหรับผู้สมาธิสร้างวิธีการการเจริญสติกับอิริยาบถทั้งกายด้วยการเดินโยคะหรือการเจริญชิกงพวกนี้ก็จะช่วยให้มีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่ามีสติกับการเคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างสมาธิอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้าจะให้จิตเราสงบการสวดมนต์ก็ช่วยได้บ้างไม่นั้นถ้ามีบทธรรมะจากพระไตรปิฎกหรือว่าจากเอของครูบาอาจารย์แล้วเราก็นั่งเขียนโดยลายมือเขียนให้สวยให้งามช้าๆให้มีสมาธิให้มีสติอยู่กับการเขียนบทธรรมะอันนี้ลองดูลองหลายวิธีดูว่ามีวิธีไหนไหมหลายวิธีที่ช่วยได้บ้างแล้วก็พยายามทำในส่วนนั้นให้มากขึ้น

หนูมีความรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้คะก็ที่จริงการเปลี่ยนแปลงนี่ก็มีอยู่ตลอดเวลาชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงนะคือการร่างกายแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะตอนนี้กำลังเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ร่างกายแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงจากเช้าเนี่ยมันก็มีหิวหิวข้าวแล้วก็กินข้าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นอิ่มแล้วก็จะเกิดปวดต้องเข้าห้องน้ำนั้นก็จะหิวใหม่พอกลางคืนนี่ก็จะเหนื่อยอยากนอนอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีตลอดเวลาแต่ในอานิสงส์ของการเจริญสติการทำสมาธิคือมาดูกายมาดูใจตัวเองโดยตรงไม่ใช่ศึกษาเรื่องชีวิตคนตามเป็นปรัชญาและทฤษฎีมาดูกายมาดูใจตัวเองถ้าเราสรุปว่าเห็นอะไรบ้างเวลานั่งสมาธิก็มีคำว่าอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนั้นถ้าเรามาดูกายมาดูใจตัวเอง

เองเห็นความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเหมือนแต่ก่อนทีนี้เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือเงื่อนไขสำคัญคือถ้าอะไรจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่โดยไม่มีเหตุมีผลอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาให้เห็นว่าอะไรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยแล้วมนุษย์เราสามารถกำหนดเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมเหตุปัจจัยของความปลอดภัยเหตุปัจจัยของความอันตรายได้แล้วก็ปรับพฤติกรรมปรับจิตใจตามนั้นได้นั่นก็คือเป็นความป้องกันตัวแต่ถ้าเราเป็นคนที่ต้องการแบบควบคุมบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนรอบข้างให้เป็นไปตามใจเรามันจึงจะมีความสุขอันนี้เครียดตลอดเวลานะทุกเพราะความเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นศึกษาความเปลี่ยนแปลงคือไม่ลับหูลับตาไม่ต้องไปกลัวมันแต่ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและความกลัวจะหายไปเองถ้ามีคนบอกให้เราเป็นคนดีแล้วคำว่าคนดีเอาอะไรมาตัดสินคะเป็นคำถามที่ดีที่จริงอาตมาก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆว่าเราใช้คำว่าดีแล้วก็ทั้งนั้นที่เป็นศัพท์ที่เรารู้ตั้งแต่เรายังเด็กเล็กอยู่ไอ้ความหมายของคำว่าดีไม่ค่อยจะชัดเจนมันกำกวมมากใช้ในกว้างขวางมากเลยรัตมาจะขอเสนอเราว่าคำว่าดีเนี่ยจะกำหนดความหมายหรือจะเอาตัดสินว่าอะไรดีในเมื่อเราตกลงในสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเมื่อเราตัดสินในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วสิ่งที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือดีแต่สิ่งที่ทำให้เราห่างออกจากสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็ไม่ดีดังใน ในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการพ้นทุกข์โดยการดับกิเลสคือสิ่งที่ดีที่สุดการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นสร้างความสุขตนสร้างความสุขผู้อื่นนั่นก็คือเป้าหมายเพราะสิ่งที่พฤติกรรมในความคิดการกระทำอะไรที่ทำให้เป็นการเบียดเบียนตัวเองจะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นนั้นแล้วถือว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนความมีเมตตากรุณาต่อตัวเองต่อคนอื่นและการใช้ปัญญาสร้างประโยชน์ตัวเองสร้างประโยชน์ส่วนรวมนั้นก็คือว่าดีเพราะเอื้อต่อสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในเวลาพูดเรื่องศาสนานี่ลิงทำให้คนสับสนว่าโอ้ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีใช่แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าทุกศาสนาสอนสิ่งเดียวกันใช่ไหมอย่างเรื่องเอาเรื่องความไม่ดีสำหรับพุทธศาสนาเราถือว่าถ้าเรามีเจตนาฆ่าสัตว์เจตนาตัวนั้นเป็นตัวตัดสินว่าไม่ดีไม่ควรฆ่าไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนแต่บางศาสนาก็สอนว่าถ้าฆ่าสัตว์เล่นก็ไม่ดีแต่ถ้าฆ่าสัตว์เพื่ออาหารไม่เป็นไรเพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างสัตว์เพื่อเป็นอาหารมนุษย์หรือเพื่อรับใช้มนุษย์ดังการฆ่าสัตว์เพื่ออาหารอาจจะเป็น

ความดีและบางศาสนาก็สอนว่าฆ่าคนที่เป็นศัตรูกับศาสนาเป็นบุญเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องการฆ่าทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีแต่พุทธสอนว่าดีของเราก็คือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆดีในบางศาสนาสอนว่าถ้าฆ่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ดีถ้าฆ่าเพื่อศาสนาหรือว่าแม้แต่ฆ่าสัตว์เพื่ออาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวบางก็ดีได้ดันดีมันหลายดีไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามตอนเราก็ต้องถามว่าไอ้ที่เข้าใช้คำว่าดีในกรณีนี้เขาแปลว่าอะไรอ่ะดีของเขาอย่าดูนสรุปว่าดีของเขากับดีของเราเหมือนกันนี่ก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีสุดท้ายวันนี้เวลาทำงานมักมีอาการความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อสลับไปมากับความรู้สึกกระตือรือร้นมีพลังอยากให้ตัวเองมีคนรู้สึกมีพลังกระตือรือร้นตลอดเวลาไงการที่จะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่การที่จะเบื่อหน่ายตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้การที่จะแบบมีกำลังใจกระตือรือร้นตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้แต่ในงานที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะใช้ปัญญาให้พิจารณาในทางที่ทำให้มีกำลังมากขึ้นและทำให้ความเบื่อหน่ายน้อยลงเพราะความเบื่อหน่ายนี้มักจะเกิดจากความคิดผิดเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามดูว่าความคิดผิดตรงไหนมันทำให้เบื่อหน่ายอย่างเช่นเรามีความขาดหวังและไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังหรือว่าใน ในการงานทั่วไปคนจะขาดกำลังใจในเมื่อรู้สึกว่าทำงานแล้วไม่มีใครสนใจทำงานแล้วไม่มีผลงานหรือทำงานไม่มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างถูกบังคับไปหมดหรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็เป็นต้นฮะแต่ชีวิตทางโลกก็จะมีปัญหามากมายเช่นนี้หรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าทุจริตหรือว่าคนรอบข้างคนไม่ดีมันก็ทำให้เบื่อหน่ายอันนี้ก็เป็นเหตุผลนอกตัวแต่ภายในนี่มันก็มักจะมีความอยากได้อยากก็ต้องมีตัณหาอะไรก็ไม่ได้สมหวังไม่ได้ดังใจก็เลยหมดกำลังใจอันก็ต้องพยายามกำหนดว่ามีอยากได้อะไรบ้างที่มีตัวตัณหาที่เป็นเหตุแต่จะให้อย่างไรก็ตามถึงจะลดเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายและความอคติต่องานและคนรอบข้างก็ตามไม่ใช่ว่าแบบจะกระตือรือร้นตลอดเวลาบางทีก็เอาอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าขยันก็ทำไม่ขี้เกียจก็ทำคือถ้ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่มีกำลังหรือมีกำลังน้อยเราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเห็นมันก็เป็นสักแต่ว่าความรู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำงานข้างนอกบางที่อากาศดีบางที่อากาศร้อนบางที่ฝนตกแต่คนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยเขาก็ทำงานเขาไม่ได้สนใจถ้าจะเลือกได้ก็เลือกว่าอาหารอากาศที่ดีไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบแต่ก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละปีบางวันจะร้อนบางวันฝนตกบางวันก็หนาวก็เป็นเรื่องธรรมดา

ของอากาศของโลกในชีวิตของเราก็เหมือนกันอารมณ์ก็ต้องมีแปรปรวนต้องมีขึ้นมีลงแต่เราต้องการการทำประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นหน้าที่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ให้จิตใจขึ้นลงกับความขึ้นลงก็สิ่งรอบตัวจนเกินไปอะไรวันนี้คงจบแค่นี้

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านก็เราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะ
จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัย

อื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

นีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง1,000แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามานโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10 ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

ร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิต

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายทุตถวัจจนังชะนะ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโตวาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปะนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะทะมาปะยันโตอิทธุปะเทสวิธินา

ผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติ

นีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ินาทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบร

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่า

ยักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอาละวะกะยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอาละวะกะยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อาละวะกะยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอาละวะกะยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อาละวะกะยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในความในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทําการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองแต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจําแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตรำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุขหลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมย์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทน

ทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่สามก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประณามยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นเป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้

ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกะยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อ

มีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชัยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: าชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นภาระของสังคมอาชีพของเราไม่ใช่อย่างที่บางคนมองว่าเป็นช่างตัดผมแล้วเราพยายามอบรมนะคะช่างผมเข้ามาที่โรงเรียนเกือบทุกเดือนให้รู้ว่าการเป็นโปรเฟชชั่นอลต้องทำตัวอย่างไรภูมิใจที่คนที่สนใจตั้งใจเรียนเนี่ยก็ไปเปิดร้านประสบความสำเร็จ
1: เกดกล้าวชื่อที่คนในวงการความงามของเส้นผมต้องรู้จักผู้ที่สร้างสรรค์ความสวยงามความหล่อให้กับเหล่าดาราและคนดังมานับไม่ถ้วนจนกลายเป็นร้านเสริมสวยที่โด่งดังยาวนานมาจนถึงปัจจุบันวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ผู้ก่อตั้งร้านเสริมสวยเกดกล้าวจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

ที่อาจารย์ทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นคนรักความสวยความงามชอบในการที่เป็นช่างทำผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรียกว่าโตขึ้นมาเป็นสาวก็อยู่กับวงการเสริมสวยมาตลอดเริ่มเปิดร้านครั้งแรกก็ที่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดพิษณุโลกก็อยู่หลายปีนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพคือที่ลาดพร้าวชื่อร้านคุณแอลก็อยู่มาได้ประมาณ7ปี7ปีอาจารย์ก็ได้มาเปิดโรงเรียนที่สยามสแควร์ซอย9เหนื่อยสุดๆเพราะว่าเราก็ต้องการทำงานตรงนี้ให้สำเร็จใช้เวลา3ปีเต็มๆถึงเป็นรูปร่างของเกรด9ขึ้นมาได้คือสมัยก่อนนั้นนะคะก็จะตั้งชื่อกันที่เรียกว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเอกลักษณ์ที่ให้ดูสูงนะก็คือเป็นเกรด9ก็จะดูสูงดีความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะตอนยังไม่ประสบความสำเร็จสมัยนั้นเนี่ยคนจะนิยมตัดผมที่ร้านผู้ชายกันมีอยู่สมัยหนึ่งที่นิยมตัดปัตเตเลียนผู้หญิงก็ตัดปัตเตเลียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นิยมจะทำร้านผู้ชายกันเรียนโรงเรียนผู้ชายกันที่ตัดผมสั้นได้สวยอาจารย์ก็เลยไปเรียนที่อังกฤษเรียนเดือนนึงแล้วก็กลับมาทำงานอย่างเงี้ยแต่แฟชั่นอังกฤษช่วงที่อาจารย์ไปในปีนั้นมันแรงมากเลยแรงจนที่เรียกว่าเห็นแล้วขนลุกขอเขาถ่ายรูปผมเขาที่เขาเดินตามท้องถนนน่ะพวกพังเยอะมากเลยสมัยนั้นนะ20กว่าปีก่อนแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอังกฤษนี่สุดยอดของแฟชั่นเรื่องของทรงผมสมัยนั้นแล้วก็ต่อมานี่อาจารย์ก็ทำยังไงที่เราจะสร้างชื่อเสียงให้คนน่ะรู้จักคำว่าเกรด9แล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าเกรด9เนี่ยไม่ใช่เก่งแต่9ผมหรือได้ผมต้องซอยผมเก่งด้วยอาจารย์ก็

0: สร้างศรัทธาให้กับลูกค้าที่ซาลอนหรือจะสร้างศรัทธาให้กับคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันก็ยากพอสมควรอาจารย์ก็ไปนิวยอร์กไปเรียนที่จิงเกิลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สุดเลยของในความคิดของอาจารย์นะที่สุดของโลกไปเรียนที่ Empire State อาจารย์ไปทุกปีเลยไปถึง12ปีติดต่อกันอาจารย์ก็นำเทคนิคที่ได้มาเนี่ยมาใช้จนกระทั่งคนเนี่ยยอมรับเพราะว่า12ปีที่เราไปเนี่ยเราก็นำโปรดักต์เข้ามาด้วยเราเป็นเข้ากับเป็นผู้นำแฟชั่นของเมืองไทยเลยอะค่ะตอนนั้นจนหน้าบัดนี้ก็เหมือนกับเป็นตำนานคนก็จะพูดถึงอาจารย์ว่าเป็นเจ้าแม่อุปกรณ์เขาบอกว่าถ้าขาดเกรดเก้าไปเนี่ยในวงการเสริมสวยเนี่ยนะคะจะเงียบเหงาคือทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะเขาจะออกมาปีละทรงแล้วทรงไหนที่เป็นที่นิยมก็จะตัดกันทรงนั้นอย่างเดียวทั่วโลกจะตัดทรงนั้นกันอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าใครตัดผมทรงนี้ได้สวยอะวันนึงน่าจะมีแขกเยอะมากเลยคือผมจะดังเป็นทรงๆไงคุณทำฟาล่าสวยฟาล่าฟอร์เซตสวยเขาก็จะมาดัดฟาล่ากันหรือคุณจะทำไดอาน่าสวยเขาก็จะมาซอยตรงไดอาน่ากันแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะการทำงานของเราจะพูดถึงตั้งแต่การเซตหรือการกล้าวผมก็ตามเราจะไม่เหมือนที่อื่นแม้แต่การดายผมตรงก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะแล้วก็ลูกศิษย์เราก็จะทำตรงนี้กันแล้วหลายๆคนที่ไปทำที่อื่นมาพอมาเจอลูกศิษย์เราก็จะชอบอะทำไม่เหมือนกันกับที่อื่นชอบถ้าพูดถึงดาราในวงสังคมนะคะก็จะมีคุณทุกดวงตาตุ้งคมณีคุณดวงใจหทัยการก็จะมีคุณลีฟออยก็จะมีจอยนิรณีอาจารย์คิดว่ามีชื่อเสียงในวงสังคมนี่คือด้านในการเราทำงานจริงจังจริงจังกันมากกว่าแล้วก็มีความจริงใจให้กับผู้คนที่เข้ามาเพราะนั้นดาราที่มาทำกับเราอยู่หรือจะเป็นไฮโซทั้งหลายก็ตามอ่ะก็จะได้รับความจริงใจแล้วก็จริงจังกันแล้วก็แน่นแฟน
1: เริ่มรู้จักเกรดเก้าเหรอคะแม่เขาดังขนาดนี้แล้วแม่อีทเป็นคนอยู่ในวงการสวยๆงามๆต้องรู้จักเกรดเก้าแน่นอนค่ะรู้จักมานาน30กว่าปีแล้วค่ะเริ่มต้นก็รู้จักจากกระแสคนในวงการบันเทิงจากจอทีวีด้วยค่ะตัดผมค่ะตัดผมเปลี่ยนทรงแล้วก็เปลี่ยนสีผมค่ะแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มให้ผมแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะความโดดเด่นของเกรดเก้าที่ทำให้แตกต่างกับสถาบันอื่นๆนะคะแม่อีคิดว่าหนึ่งก็คือเขาเข้าใจถึงผู้บริโภคเข้าใจถึงคนอันนี้เป็นแม่อีคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับอย่างนึงที่สามารถเปิดเผยได้อะมันเป็นเสน่ห์ค่ะของสถานเสริมสวยเขาจริงใจนะคะโดยเฉพาะแบบว่าอาจารย์แม่เริ่มจากเฮดเลยอาจารย์แม่เนี่ยเห็นแล้วถูกชะตาการที่เดินเข้าไปในเกรดเก้าเนี่ยแม่อีทไม่ผิดหวังเลย1ทําให้แม่อีทสาวขึ้นจริงๆค่ะทําให้แม่อีทสาวขึ้นตั้งแต่ทรงผมสีผมเพิ่มน้ําหนักของเส้นผม2แม่อีทคิดว่าแม่อีทได้บุญอีกอย่างนึงก็คือวันที่แม่อีทเข้าไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมแล้วแม่อีทได้บุญก็คือมีผู้หญิงวัยเดียวกับแม่อีทเนี่ยมาขอบคุณนะคะบอกว่าเค้าก็อยากสาวขึ้นอย่างแม่อีทเหมือนกันแล้วก็ผลตอบรับกลับมาแม่อีทภูมิใจ
2: ก็จริงๆไปมานานมากแล้วค่ะแบบเกินมี5ปีอ่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาทําก็จะแบบว่าทำสีผมบ้างเคยสปาเพิ่มบ้างแต่ว่าก็จะมีเล็มๆบ้างแต่ว่ายังไม่เคยแบบตัดเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนไว้ผมยาวตลอดแต่อย่างไปอาจารย์เขาก็จะรู้ว่าเหมือนแบบคือจะชอบตรงที่ว่าอาจารย์เขาจะรู้ว่าหน้าเราจะเป็นสไตล์ไหนแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าสีผมเราจะทำสีอะไรได้บ้างเงี้ยบางทีแบบอยากทำที่มันแรงมากเขาก็จะไม่ให้ทำเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบเป็นคนที่หน้าแบบออกแบบเหมือนดูแบบเป็นไทยๆอะไรเงี้ยบางทีทำสีแบบน้ำตาลหรือดูฝรั่งมากมันก็จะไม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบจริงๆทำน้อยจริงๆก็จะแค่ดูแลรักษาแล้วก็ผมก็จะเป็นสีเข้มตอนแรกถ้าเข้าไปเอาเด็กจริงๆคือรู้สึกว่าเหมือนไปทำที่บ้านมันไม่ได้เหมือนแบบไปซาลอนเหมือนแบบสมัยเนี้ยเนอะที่มันดูเหมือนแบบแฟชั่นมากที่นี่ก็จะแบบเน้นเอกลักษณ์คือเน้นคุณภาพเน้นของเขามากกว่าเด่นก็คือคงเป็นอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าคือเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วคนก็จะแบบเหมือนเป็นครอบครัวค่ะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ

0: จากความสนใจสู่การเรียนรู้มุ่งพัฒนาฝีมืออย่างไม่เคยหยุดหย่อนทุกคมกรรไกรและเฉดสีที่แต่งแต้มเพื่อสร้างสีสันและความโดดเด่นบนเส้นผมจนชื่อของเกรดเกล้าสามารถการันตีความงดงามด้านทรงผมให้ทุกคนที่ก้าวออกมาจากร้านอย่างมั่นใจตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
1: โรงเรียนเนี่ยนะคะถ้าความแตกต่างกับอดีตก็คือปัจจุบันเนี้ยคนที่มีความรู้เนี่ยมาเรียนมากขึ้นแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็สอนยากนิดนึงการเกาะติดน่ะของคนที่เรียนในมหาลัยหรือการทำงานอยู่บนโต๊ะก็ตามกว่าจะดึงกลับมาเนี่ยได้ก็ค่อนข้างลำบากแต่ก็ดึงได้ต้องพยายามดึงได้ตอนนี้นะคะเราก็มีซาลอน2สาขาและโรงเรียนเพียงสาขาเดียวค่ะในวัฏจักรของช่างทำผมเนี่ยนะคะจะไม่มีใครเรียนครั้งเดียวแล้วหยุดไปเลยทุกคนจะต้องมาเพิ่มเติมไม่มาเพิ่มเติมก็ต้องมาดูสาธิตเพราะโรงเรียนเนี่ยจะจัดสาธิตแทบทุกเดือนช่วงที่เราทำโรงเรียนเนี่ยเราต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่าต้องไว้ใจได้และเราจะต้องฝึกกันหนักที่เราจะต้องมาเป็นอาจารย์สอนทุกคนก็จะช่วยกันดูแลก็จะผัดวันกันที่จะมาสอนมาดูแต่ซาลอนก็ทั้งสองซาลอนต่างคนต่างแยกกันทำว่าใครจะบริหารตรงไหนแต่ช่างนี้จะเป็นฝ่ายที่อาจารย์ผลิตออกไปให้ก็อาจารย์มีทั้งหมดลูกสาว2คนใช่ไหมคะคนโตก็อาจารย์หน่อยคนเล็กก็อาจารย์น้องหนูแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยจะต้องดูแลซาลอนกันเป็นเรื่องใหญ่เพราะซาลอนเนี่ยมันถือว่าเป็นงานที่หนัก
2: ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่เราเกิดเลยอะค่ะรู้สึกก็มีความภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้อะค่ะเราทำกันมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เห็นแม่ตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมแล้วก็ทำอาชีพนี้คือเราภูมิใจในการที่เราไม่เคยต้องเปลี่ยนอาชีพเลยไงมันยึดมั่นอยู่ตรงนี้มันทำมาตลอดเราเป็นคนชอบแบบว่าชอบศิลปะอยู่แล้วไงฮะแล้วก็มองว่าทำผมมันเป็นงานศิลปะแล้วก็อาชีพนี้มันเหมือนมีจินตนาการเราเป็นคนมีจินตนาการไงแม่ก็จะกล้าทำกล้าแบบว่ากล้าเปิดร้านกล้าลงทุนกล้าทำอะไรแบบนี้แล้วก็แบบสวนกระแสอะไรเงี้ยบางทีเอ๊ะช่วงแบบนี้อะไรมันดูเหมือนไม่ดีแม่ก็ทำแต่ก็ประสบความสำเร็จทุกครั้ง
3: คือสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยภูมิใจมากในตัวคุณแม่ที่เป็นตำนานช่างผมเนี่ยคือคุณแม่เป็นคนที่ต้องเรียนรู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเคมีหรืออะไรก็ตามแต่เป็นคนที่จริงจังในทุกๆเรื่องจริงๆไม่ชอบที่จะมาเป็นช่างทำผมนะคะด้วยความเป็นจริงแต่คุณแม่เนี่ยมีกุศโลบายในการเลี้ยงเราอ่ะอยู่ๆเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเรามาเป็นช่างทำผมได้อย่างไรแต่เวลาหลังจากที่เราได้ฝึกฝนแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราหลงรักในอาชีพนี้ทันทีเลยคือคุณแม่จะไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่จะปฏิบัติให้เราเห็นเลยว่าจะต้องมีความจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือหลักที่เราเอาหลักที่คุณแม่ทำมาใช้จึงมีความรู้สึกว่าเรายืนได้อยู่ทุกวันนี้ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจ
1: ความสุขก็คือการทำงานความสุขคือเห็นโรงเรียนเนี่ยทำงานกันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆหรือบริษัทเนี่ยทำงานแล้วไม่มีปัญหานะคะของในบริษัทก็มีคนสนใจมีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีคู่แข่งเยอะก็สามารถไปได้รอดก็โอเคก็คือความสุขปกตินะคะที่เราอยู่สยามสแควร์เนี่ยเราจะจัดงานที่โรงแรมโนโวเทลเพราะอยู่ใกล้โรงเรียนก็จะมีคนมา300 400คนแล้วก็ไปจัดที่เอราวัณบ้างอย่างเงี้ยนะคะจัดมาเรื่อยๆเพราะนั้นเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับความชื่นชมจากช่างผมแล้วก็เวลาคุยถึงเนี่ยทุกคนจะต้องบอกเลยว่าใครจัดงานก็ไม่เหมือนเกรด9คือเราลงทุนจริงๆไงลงทุนทั้งดาราทั้งฝรั่งที่มาโชว์จัดครั้งที่2เป็นงานใหญ่ยกระดับขึ้นมา International Hair Show แล้วก็พอมาถึงปี54เราก็มาจัด International Hair Guru Show ที่ Impact เราต้องการจะยกระดับช่างผมเนี่ยให้มีความรักกับอาชีพช่างผมให้รู้ว่าระดับโลกเขาทำยังไงกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์นำมาแต่ละท่านที่มาโชว์เนี่ยจะฝีมือขั้นเทพทั้งนั้นเลย ก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรานะคะเป็นเกียรติยศของเราที่ว่าเราได้จัดงานครั้งนี้เรามีความรู้สึกเราภูมิใจเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาร่วมกันประมาณ10ประเทศที่มาแสดงความยินดีและมาดูงานแฮร์โชว์ของเรา

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
1: จากประสบการณ์ที่ยาวนานบนถนนแฟชั่นเส้นผมทุกย่างก้าวของการเดินทางสู่ความสำเร็จจากร้านเสริมสวยธรรมดาจนกลายเป็นตำนานช่างผมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและครองใจคนในวงการแฟชั่นมากที่สุดวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินจะมาบอกทุกเรื่องราวเล่าเทคนิคให้กับน้องๆช่างผมอิสระผู้ที่ก็รักในการสร้างสรรค์ความงามแก่เส้นผมเช่นเดียวกับเธอ
2: สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9นะคะวันนี้นะว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่ทุกคนได้เข้ามาที่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแลกเป็นประสบการณ์ตรงกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสริมสวยเกรด9ค่ะมีน้องๆหลายๆคนนะคะณที่นี้เนี่ยต้องการที่จะใช้เทคนิคทางด้านเสริมสวยหรือว่ากล้าวผมเนี่ยไปประกอบในชีวิตประจำวันหรือว่าในหน้าที่การงานของเราวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็รับเทคนิคพิเศษจากอาจารย์กัลยาซึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยก็จะมาแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษให้เรานะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์เลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอาชีพเสริมสวยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงว่าอาชีพเสริมสวยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะเรียนค่ะหรือใครมีอะไรที่ต้องการจะถามอาจารย์ก็ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ถึงปัญหาหรือสิ่งที่เราอยากรู้นะคะนั้นการเรียนการสอนนี้มีอย่างเดียวที่ว่าเราจะต้องมุ่งมั่นอดทนอดกั้นขยันหมั่นเพียร นะคะแล้วก็จะเรียนกันได้ดีในอาชีพนี้ค่ะทุกคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะทำเป็นหมดทุกคนในการที่จะเริ่มทำอะไรก็ช่างให้เราตั้งใจทำเนี่ยก็จะทำได้สมัยก่อนนั้นนะการดัดผมที่เราพันดัดเรียนกันอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการเรียนดัดแบบนี้จะมีการดัดเคมีแล้วก็ดัดเตาเผาแล้วก็จะมีดัดไฟฟ้าแล้วก็จะมีดัดกระทะเป็นครีมครีมร้อนๆวางบนกระทะแต่กระทะนี่ก็จะมีก้านเท่านิ้วโป้งเนี่ยโค้งวางอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวคีบคีบตรงนี้แล้วกระทะจะอยู่บนเตาร้อนๆเนี่ยเราก็จะคีบคีบเนี่ยมาใส่ที่ผมใส่ที่ผมที่เราดัดเพราะฉะนั้นนั่นคือการดัดผมในสมัยโบราณแต่ก่อนช่างทำผมจะน้อยแล้วก็ได้สตางค์เยอะคือเราวันนึงเราได้ทำร้อยกว่าบาท200นี่โอ้โหมันเยอะมากเลยนะใครถ้ามีคำถามนะคะสงสัยจะถามเรื่องอะไรก็ตามถามได้เลยค่ะ
3: ก็อยากจะถามอาจารย์นะคะว่าทรงผมที่คนสมัยก่อนเนี่ยนิยมทำกันเป็นทรงอะไรคะแล้วก็ทำยากไหมคะ
0: สมัยก่อนนะคะในสมัยโบราณในปี2501-502อะไรมาตั้งแต่2500เนี่ยผมยากไหมก็อย่างที่บอกก็คือการดัดอย่างที่บอกเนี่ยคือยากแต่ทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะจะไม่มีอะไรมากคือเป็นทรงผมสั้นก็ดัดสั้นก็ใส่ตัวคีบตัวหนีบตัวนี้ก็ไม่มีการเซฟนะคะและพอมาถึงในปีประมาณ 2507-505 ก็จะมีมาใหม่และเริ่มที่เราจะดัดด้วยน้ำยาดัดน่ะเรียกว่าดัดเย็นน่ะก็จะมีการม้วนหอยและม้วนหอยแล้วหวีเป็นลอนนั่นก็เพิ่มขึ้นมาค่ะ
4: ถ้ามีคนเอาแบบผมมาให้อาจารย์แม่ตัดนะคะแล้วก็อาจารย์แม่ดูแล้วว่าไม่เหมาะสมถ้าตัดออกมาแล้วจะไม่สวยอาจารย์แม่จะตัดตามใจเขามั้ยคะหรือว่าจะขอเปลี่ยนทรงผมให้เขาอะคะ
0: อาจารย์จะไม่ตามใจลูกค้านะคะถ้าตัดแล้วไม่เหมาะแต่การแนะนำลูกค้านั้นต้องมีเทคนิคเราจะบอกว่าโอ้หนูตัดตรงนี้ไม่ได้หน้าหนูไม่เหมาะไม่ได้เราจะต้องถามลูกค้าก่อนว่าทรงผมที่เขาเอามานะเขาชอบตรงไหนบางคนเอาทรงผมมาทั้งทรงอะแต่ไม่ใช่ชอบทั้งทรงชอบแค่หน้าม้าบางคนเอามาทั้งหมดทั้งทรงชอบแค่ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะถามว่าชอบตรงไหนเราก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วนะคะแล้วสิ่งที่

0: ช่างผมจะต้องเรียนรู้เลยอ่ะต้องมีเรียกว่าความรู้สึกพิเศษในตัวของเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะชอบผมลักษณะไหนเนี่ยเราจะเห็นกิริยาของลูกค้าในการเขาจับผมเขาเราจะรู้แล้วเขาชอบลักษณะไหนเราเก็บไปแล้วนะหนึ่งนะสองหน้าตาเขาไม่ได้ในตามแบบผมแทนที่เราจะบอกอุ้ยตัดไม่ได้หรอกทรงนี้เราจะบอกว่าทรงนี้คุณตัดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่สมมติว่าจมูกเขาแบนเราก็จะต้องบอกว่าตรงนี้จะไม่เหมาะคุณตรงที่ว่าหน้าม้าเนี่ยสั้นไปแล้วก็รูปจมูกคนเนี่ยไม่โด่งเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตัดให้แล้วไม่ต้องเสริมดั้งอาจารย์จะเสริมให้เลยโดยการตัดแล้วให้จมูกคุณโด่งลูกค้าชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: แล้วตัดแล้วโด่งไม่โด่งอยู่ที่เราเฟซไงจะช่วยได้นะคะตรงนั้นค่ะ
2: เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาจารย์แม่รู้สึกว่าทำยากมากที่สุดครับ
0: ถ้าถามตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเทคนิคในการตัดเนี่ยมันไม่มีเทคนิคอะไรที่ยากแต่เส้นผมบางชนิดเนี่ยจะตัดเนี่ยค่อนข้างยากหรือผมเส้นใหญ่แข็งกระด้างนะคะหรือผมหยิกฟุ้งฟูมาบางอย่างเนี่ยตัดแล้วผมจะปลายชี้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้ไข
3: อยากให้อาจารย์ช่วยสาธิตทรงผมที่ใช้เวลาไม่นานให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเชิญนางแบบเลยนะคะสวัสดีค่ะจะนั่งจ้าสำหรับต้องการจะทำผมไปงานนะคะเป็นพิธีกรอย่างรีบด่วนเลยใช่ไหมคะเราก็จะทำทรงผมที่ดูเก๋แล้วก็ดูสวยรวบผมเป็นหนึ่งช่อไปก่อนนะคะแล้วอาจารย์จะแบ่ง2ช่อเพราะว่านางแบบต้องการจะรีบ

0: ครับ
1: เสร็จแล้วนะคะผมทรงนี้นะคะกึ่งเป็นมิดดี้เป็นมวยต่ำแล้วก็มีรอนจับรอนในตัวค่ะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสองช่อเนี่ยสวยๆเนี่ยนะคะก็จะดูเด่นเพราะว่าความเป็นรอนของผมค่ะ
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ความรู้กันไปเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แม่แห่งเรือนสวยเกตเก้ามากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ที่อาจารย์ได้พูดมาก็คือการก้าวผมก้าวผมก็คือพลิกแพงแบบไหนทำแบบไหนออกงานเร็วงานแบบเวลาเรามีน้อยเราต้องไหนให้แบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์กัลยาก็จะเป็นอาจารย์ที่กันเองนะคะก็คุยกับนักเรียนทักทายสอนเวลานักเรียนทำอะไรเก็บผมตรงไหนที่ว่าไม่เรียบร้อยหรือว่าตรงไหนที่ว่ายังไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะบอกก็คือจะกันเองคุยกับนักเรียนตลอดค่ะ
1: ก็ได้ยินชื่อเสียงของเรียนเกรด9มาก็นานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสเทคนิคแล้วก็วิธีการทำผมต่างๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะอาจารย์ก็พูดจาสนุกสนานเป็นกันเองกับพวกที่มาอบรมอย่างนี้นะคะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายสาธิตอะไรต่างๆก็อธิบายได้ละเอียดเข้าใจดีค่ะอาจารย์ก็เก่งสมคำล่ำลือเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ
2: จริงๆก็เคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับตั้งหลายปีแล้วแต่พอ
3: โอ้ยเป็น10ปี
2: อ่ะ10ปีอ่ะก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การไปทำผมแต่ละครั้งเนี่ยนะก็จะได้รู้ทริคเทคนิคต่าง
3: ๆแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นโรงเรียนด้วยนะ
2: ใช่ครับ
3: เป็นโรงเรียนเกรด9ฉะนั้นก็เลยมีแบบว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับในแต่ละวันเนี่ยที่ไปเนี่ยคนก็มาเรียนด้วยฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่ากระจายกระจายฝีมือ
2: เขาเรียกว่า
3: ไปท
2: ั่
3: วเต็มไปหมดเลย
2: คือร้านแม่เนี่ยจะตามใจลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องตามใจ
3: ช่าง
2: ส่วนหนึ่ง
3: เพราะว่าช่างที่นี่เป็นเหมือนอาร์ติสก็คือจะมีความเป็นติสอยู
2: ่
3: นะครับก็บางทีเดินมาถึงหน้าอย่างนี้ว้ายไม่เอาทรงนี้ไม่ดีทำนู่นทำนี่แล้วแต่ช่าง
2: แต่พอตัดออกมาแล้วนี่ก็ดูดีเรียบร้อยแล้วก็ทำผมได้ง่าย
3: ครับผม
2: แบบว่าสามารถตัดไปเซตเองได
3: ้
2: ครับผม
4: กว่า50ปีบนถนนแฟชั่นเส้นผมเกรด9ได้ผลิตผลงานและสร้างช่างผมมืออาชีพออกมานับไม่ถ้วนด้วยประสบการณ์และเทคนิคส่วนตัวทำให้ที่นี่เป็นผู้นำของวงการอย่างไม่เสื่อมคลายและจะยังคงอยู่คู่กับแฟชั่นผมไทยไปอีกนานแสนนานสมกับฉายาตำนานช่างผมไทยเกรด9
5: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่8 มิถุนายน 2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมาก

40ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: ี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮีย

0: าขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
1: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
0: อะไรนะเฮีย
2: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
1: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
2: ห่วงที่สองมีเหตุผล
1: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
2: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
1: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
2: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
1: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
2: แล้วก็คุณธรรม
4: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
1: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
0: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
3: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินไหมเงิน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: ๆวันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆ
2: ได้ค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาแล้วถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
4: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกลียดจริ งๆ
1: แย่จัง
5: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
6: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่สายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อน พื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่

0: ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
1: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
0: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
2: ขายของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
4: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินไปแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
1: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมโดยฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปี
2: ป้าเจี๊ยบจะเลข7อยู่แล้วอายุนะฮะ

สน่ห์ของ Second World Downhill เสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือภูเขาคือบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละท้าทายในการเข้าโค้งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานจริงๆสเก็ตบอร์ดอ่ะมันยังรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะทดลองเล่นไม่เคยอะไรเลยจนเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากการรักษามะเร็งเต้านมเนาะเริ่มรู้จักมะเร็งเต้านมตอนที่ตกงานปี52เจ็บที่กลางหน้าอกเจ็บลึกๆก็ไปตรวจเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบก็ทบทวนตัวเองอ่ะว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้บอกตัวเองให้ได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปทั้งหมดฉายแสง25วันไปได้แค่ครึ่งทางหมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปีโอ้โหต้อง2ปีเราก็โอเคนะวันนึงมันก็ต้องไปอ่ะนะช้าเร็วมันก็ต้องไปเราก็คิดว่าเราจะใช้เวลา2ปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเกือบ2ปีเหมือนกันเราคิดว่าเราได้จัดการอะไรที่ควรจะทำไปพอสมควรแล้วคิดว่าไม่ครบก็เกือบครบอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าลูกอยากให้ออกไปข้างนอกบ้างก็ไปลูกพาไปไหนลูกชวนทำอะไรทั้งหมดลูกชายเขาพาเราไปค่อยๆออกกำลังกายคล้ายๆฟื้นฟูร่างกายอ่ะแล้วเขาเล่นสเก็ตไงแล้วเรานั่งมองเขาเล่นทุกวันอ่ะอยากลองดูนิดนึงแล้วก็เขาไปทานน้ำใช่ไหมเราก็ไปหยิบแผ่นสเก็ตเข้ามาแล้วเราลองเอาขึ้นได้เอาไหลได้ก็พอเขาวางแผ่นเราก็ลองทุกวันก็เริ่มชอบไปซื้อให้แม่สักอันไปจะได้ไม่ต้องรอไง

0: มะเร็งเต้านมเนี่ยแน่นอนแหละเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงที
1: ่
0: บางท
1: ี
0: อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีตีวงแคบมาว่าเป็นผู้สูงวัยเกิดไปตรวจเจอมะเร็งเต้านมนี้การดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการดูแลร่างกายก่อนครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ early detection หมายถึงว่าเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเนี่ยค่ะโรคเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมีโอกาสหายขาดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลังจากรักษารับยาเรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะขัดกรองเนี่ยบางทีเราจะเจอโรคตอนที่มันเป็นมากแล้วการรักษาเนี่ยหมายถึงว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่าใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการรักษาที่คุณหมอจะให้เนี่ยค่ะหลักๆมันจะมีผ่าตัดให้ยาเคมีหรือว่าฉายแสงใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นหรือว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาเนี่ยจะรักษาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: นะคะดูแลเรื่องการออกกำลังกายนะคะพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันตัวเองให้ได้นะคะ

0: สน่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลคือภูเขาคือบรรยากาศด้วยวิวธรรมชาติด้วยอากาศด้วยการได้ท่องเที่ยวสเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่พอเราได้ไปเที่ยวในบรรยากาศสวยงามแบบนั้นเราก็อยากใกล้ชิดธรรมชาติถ้าขับรถไปอ่ะเราต้องยื่นหน้าออกนอกหน้าต่างแต่การที่เราสเก็ตอ่ะตัวเราอยู่ในอากาศอ่ะธรรมชาติสัมผัสเราสัมผัสธรรมชาติชัดเจนอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละความเร็วกับความท้าทายในการเข้าโค้งในการถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานกลัวเพื่อให้เกิดสติถ้าเราไม่กลัวเลยอ่ะเราจะขาดสติถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องของการป้องกันเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปอยู่บนความเร็วแต่ว่ากว่าที่เราจะมาเล่นถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการเข้าใจว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงให้ปลอดภัยมันต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังไม่แนะนำให้ไปเล่นโดยที่ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่แนะนำถ้าจะเล่นจริงๆนะจริงจังกับมันต้องเป็นหมวกกันน็อกเฉพาะทางของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยทางที่เขาทำป้องกันด้วยตัวเชลข้างในอะไรเงี้ยเพราะคือเราล้มคือเราฟาดเลยไงอันนี้ใส่เข่าใส่ศอกอันนี้สำคัญถุงมือเพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์กีฬาที่เราเล่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเบรกไม่มีเครื่องยนต์กลไกช่วยบังคับความเร็วความช้าอยู่บนความเร็วทุกอย่างเนาะทุกอุปกรณ์ความเร็วไม่ว่าคุณจะขับรถขี่จักรยานหรือไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เราเจ็บน้อยที่สุดอ่ะลูกก็จะบ่นเขาคุยกันเองนะอย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
1: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดเรื่องดีใจไม่ดีใจอะไรเงี้ยแบบมีคนในบ้านเล่นเพิ่มก็ดีฮะสนุกอ่ะซื้อเลยทุกครั้งที่แม่ไปแข่งหรือที่แม่ไปเล่นเนี่ยบอกคำเดียวคือเล่นให้ปลอดภัยผมสนับสนุนให้เล่นนะทุกวันนี้ผมก็สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ห่วงคือไม่ต้องไปวัดมากในจังหวะเสี่ยงในจังหวะอะไรเงี้ยครับคือเล่นให้เซฟดีกว่า
2: ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มารู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแบบนี้การดูแลสุขภาพใจสำคัญเช่นกัน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสุขภาพใจเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะในบางครั้งเนี่ยที่ร่างกายท่านอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าร่างกายท่านอาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนเดิมในช่วงสั้นๆช่วงที่ท่านรักษาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะจิตใจอาจจะห่อเหี่ยวบ้างต้องยอมรับนะคะทีเนี้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีสุขภาพกายดีขึ้นแน่นอนว่าสุขภาพใจจะดีขึ้นด้วยคนรอบข้างเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยที่สำคัญทั้งในแง่การเติมกำลังใจนะคะหรือว่าทั้งในแง่ที่ว่าเข้าใจว่าตอนเนี้ยคุณแม่อาจจะหงุดหงิดสักหน่อยนะคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าคุณแม่ท่านเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับจะเท่าไหร่มีความกังวลเดี๋ยวจะไปฟังผลกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะดีเทคปัญหาน้อยๆแบบนี้ได้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาให้เขาผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะ

เป็นไงล่ะเป็นทีมชาติเหรอตอนนั้นเล่นมาได้สักประมาณ5ปีแล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพปี2019ก็เผอิญว่าจะติดที่3ของผู้หญิงก็เลยได้ไปทีมชาติต่างกันเลยตรงที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นเยอะสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเราได้บอกกับตัวเองได้อะว่าอย่ารอคนอื่นถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างอะสิ่งที่เราคาดหวังอะเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

0: ดูคลิปแม่เจี๊ยบในรายการหนึ่งครับเราก็ไปเจอกันครั้งแรกที่สนามที่ปราจีนบุรีครับตกใจครับไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอย่างนี้ครับมันอันตรายด้วยอะไรด้วยครับใช่แม่เจี๊ยบเล่นได้ผมต้องเล่นได้ครับ
1: อึ้งเลยครับแกอายุมากแล้วแกยังแบบกำลังขายังไหวครับแกโหดมากนะโหดกว่าผมนี่ครับไม่น่าเล่นครับไม่น่าจับแผ่นเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเห็นแกแบบเล่นไม่หยุดเลยผมก็อยากลองเหมือนแกนะครับ
2: ครั้งแรกครับไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยครับจริงๆรู้จักพี่ดี้ก่อนครับพี่ดี้ที่เป็นลูกชายแกครับใช้คำว่าอะไรแปลกใจดีกว่าครับแปลกใจที่เหมาะที่สุดแล้วครับคนผู้หญิงที่อายุมากกว่าแม่ผมอ่ะแล้วมาเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันอ่ะใช้คำว่าของจริงได้เลยดีกว่าชีวิตคนเรามันมีแค่นี้นะครับอยู่ไปให้เป็นของจริงครับพอแล้วครับ
3: ผู้สูงวัยในการที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่นถึงทีมชาติไปป
4: ้
3: าเจี๊ยบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มต้นยังไงดีฮะหมอนก
4: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเหนื่อยง่ายมีปัญหาเจ็บหน้าอกอะไรไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะแนะนำว่าไปตรวจสุขภาพก่อนเลยเดี๋ยวนี้ค่ะจะมีการที่ตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคุณบอยเคยได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินจากหมอนกเนี่ยครับ
4: โอเคค่ะ
3: เราจะได้ยินแต่ตรวจสุขภาพปกติธรรมด
4: า
3: แต่เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนจะไปออกกำลังกายมีแล
4: ้
3: ว
4: ใช่ค่ะใช่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าท่านมีอาการไม่ว่าจะขณะพักหรือขณะออกแรงแนะนำว่าให้ตรวจก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตอนท่านไม่มีอาการอะไรท่านเป็นคนที่สบายดีเราอาจจะลองมาสเต็ปที่2นะคะว่าแล้วปัจจุบันนี้ท่านออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านออกต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วท่านจะออกเท่าเดิมก็

0: านก็ออกต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิ
1: ม
0: แล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะเป็นอีกจุดนึงที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเราออกประมาณนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะออกมากขึ้นเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นอีกจุดนึงที่น่าจะไปพบคุณหมอเพื่อที่ตรวจสุขภาพ

0: นาทีแรกที่หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่มันอยู่เฉยๆแล้วก็หยิบขึ้นมาเล่นแล้วพบว่าเอ้าไม่ได้ยากด้วยความที่มันไม่ได้ยากก็พรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่ได้อย่างแรกคือความสุขความสุขจากการได้เจอชาวแก๊งได้เจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆกว่าเนี่ยนะแล้วก็ได้ออกมาจากเซฟโซนถ้าคำว่าเกษียณแปลว่าต้องหยุดแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่งหนึ่งจบบทที่หนึ่งอ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยก็ได้แต่มันยังคือมีเราเป็นตัวแสดงอยู่ในนั้น
1: ไม้ผูกไม้ผูกข้างบน
2: เมื่อเล่นกีฬาแล้วได้เจอผู้คนนะฮะ
3: จริงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่รู้สึกของผู้สูงวัยเลยค่ะ
3: คีย์เวิร์ดมันน่าจะอยู่ที่พยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะได้คงปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงสิ่งนี้ค่ะเป็นยาใจชั้นดีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้พบกับสังคมได้เจอกับเพื่อนต่างวัยก็เกิดความสดชื่นทันสมัยมากขึ้นด้วยรวมถึงดึกอย่างที่ผมรู้สึกเลยคือป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้นะครับหมอนก
3: ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้ท่านทำกิจกรรมที่ท่านทำได
2: ้
3: ถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนดูแลตัวเองจัดการกิจกรรมตัวเองมีการวางระเบียบเวลาชีวิตเข้านอนกี่โมงตื่นนอนกี่โมงไปซ้อมกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ผลดีแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลว่าถูกไหมครบไหมค่ะอันเนี้ยจะเป็นการที่เรียกว่าเสริมศักยภาพสมองด้วยเนาะหมายถึงว่าให้เขายังใช้งานสมองตลอดเวลารวมถึงพวกเนี้ยค่ะมันเสริมเซลฟ์เอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่คนเราอะค่ะมันจะเมนเทนความภาคภูมิใจหรือว่า อย่างที่บอกว่าเซลฟ์เอสติมในตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งนั้นคือการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายมันก็ต้องหมายถึงว่าแข็งแรงตามสมควรนะคะแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
0: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่เรารู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อนน่ะเพราะเราได้กับตัวเองไง
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบป้าเจี๊ยบไม่ยอมแพ้โชคชะตา
0: เวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ทัน
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอก

กนะยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงจริงๆในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะให้ไปหาทำอ่ะ

โหตอบยากมากเลยนะความสุขคืออะไรความสุขก็คือไม่มีอะไรกังวลไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งคิดว่านาทีต่อไปเราจะทำอะไรคือไม่เครียดอ่ะก็สุขแล้วไหมอ่ะก็สุขแล้วนะ

0: เจี๊ยบ
1: ระหว่างที่เราเล่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีคนพูดว่าโอ้ยอายุขนาดนี้แล้วไปเลี้ยงปลาไปลำไทยแก๊กไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันทำได้อะก็จะทำอะทุกวันนี้ก็จริงๆก็ไม่คิดขอให้ได้เล่นอะมันคือความสุข

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัว

0: ัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันทิวรังอายหาจทะสันติทัสตาปรัชขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตจุตาสาพุทธปีขัจเยอุปจทาเชตกรัมหินคเรสัญชเยนะสัมมาทัมมิอิอิอิตีอิบัดนี้จะแสดงพระสธรรมเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาสดับสติปัญญาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอันคณะเจ้าภาพในการที่สองคือหม่อมราชวงศ์ทิพพาวดีดุระรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณสมาคมแห่งนี้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอาตมาภาพก็จะขอประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาต่อจากกันที่หนึ่งการทศพร

ปฏิสนธิในพระครรภ์ของอัครมเหสีเจ้ามัทราชเมื่อท้วนทศมาศ10 เดือนพระอัครมเหสีก็ประสูติพระราชกุมารีมีพระชวีวันพองผุดดุจดังพรมด้วยกัญจันแดงอาศัยเหตุที่พระราชกุมารีมีผิวพรรณดุจผุพองลมุลม่อมดุจจันนั้นพระพยุรญาติทั้งหลายจึงได้ถวายพระนามว่าปุตตดีตามพระกุศลพระบารมีที่พระนางเคยถวายผงจุนจันแดงต่อพระพุทธเจ้าในปางก่อนเมื่อพระราชกุมารีพุทธดีเจริญวัยได้16พระพรรษาก็ได้รับอภิเษกเป็นอัคคชายาของพระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชาแห่งสีพีนครส่วนสมเด็จท้าวสักกะเทวราชทรงลำพึงถึงพร10ประการที่พระราชทานแก่พระนางพหุสดีก็ทรงทราบทันทีว่าพระเทวีมีพระพรชัย9ประการสำเร็จบริบูรณ์แล้วยังเหลือแต่พระรูปแก้วที่นางคือยังไม่ปรารถนาสมควรที่จะได้รับพระวานมาเป็นพระราชทานแก่พระนางให้บรรลุถึงความประสงค์แล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังสุวิมานของเทพบุตรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นอพุทธังโกณและเราพระกุมารผู้เป็นบริวารก็ปฏิสนธิในครรภ์ของเราอามาทั้ง60,000นั้นก็ขอจากประคันของพระมารดามาร่วมเป็นปัสหายแห่งพระราชกุมารยังมีเหตุการณ์อีกประการหนึ่งปรากฏในวันนั้นคือนางช้างเผือกตัวหนึ่งคลอดลูกอย่างน้อยสง่างามได้นำมาไว้ย่างโรงทานเพื่อถวายเป็นมงคลราชมงคลทายแก่พระราชกุมารผู้บินบุญญาธิการบารมีเราประชาชีจึงขนานนามพระช้างน้อยเชือกนั้นว่าปัจจนาคแปลว่าผู้เกิดมาเป็นปัจจัยคู่บารมีของพระเวสสันดรเมื่อพระราชกุมารประสูติแล้วพระราชาก็ทรงพระราชนานางนมผู้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะของแม่นมให้เป็นอภิผู้อภิบาลพระราชกุมารเป็นอย่างดีและพระราชทานแม่นมอย่างดีแก่พวกอมาตย์ผู้เป็นพัสหายของพระราชากุมารนั้นทุกคนพระเวสสันดรเมื่อได้ทรงเจริญวัยมีน้ำพระทัยน้อมไปในการบริจาคทานเมื่อมีพระชนพรรษาได้4-5พระพรรษาก็ได้เปื้องเครื่องประดับจากพระองค์พระราชทานให้แก่นางนมเป็นขวัญกำลังใจท่วนทุกหน้าสิ้นวาระถึง9ครั้งด้วยพระหฤทัยมุ่งหวังพระโพธิญาณในอนาคตการและเมื่อพระชนมาพรรษาบริบูรณ์ได้8พระพรรษาขณะที่ประทับบรรทมเหนือแท่นรัตนการก็ทรงลำพึงถึงการบริจาคทานว่าอย่าว่าแต่พาหิรกทานที่เราเรียกกันว่าทานภายนอกเลยแม้อัจฉติกทานคือทานภายในในเลือดเนื้อองค์พระองค์ก็สามารถพร้อมที่จะเชือดบริจาคให้แก่ผู้ที่มีมาขอเพื่อแลกกับพระโพธิญาณอันเป็นที่มุ่งมาตรปรารถนาสูงสุดของพระองค์ในขณะที่พระเวสสันดรบรมราชกุมารทรงจินตนาการคำหนึ่งในการบริจาคมหาทานอันยิ่งใหญ่นี้ก็มีเหตุอัศจรรย์ในบรรดลบรรดาลพื้นธรณีก็เกิดจราจนกัมปนาทภูเขาสินิรุราชตัวเอียงเอ็นเสียงฟ้าฟาดสะเทือนสะท้านตัดในป่าหิมพานต์ก็ส่งเสียงร้อง
ในท้องฟ้าก็บรรดาให้เมฆ

กนั้นมืดมนทั่วจักรวาลในมหาสาครก็บดลดานให้ละล่อละลอกตึงคืนโกลาหลเต่าปลาก็วิ่งว่ายวนขนองไปท้องในตามณท้องนาทีเทพเจ้าในวิมานทุกสถานที่ก็โผยดอกไม้ทิพย์สุขันธาแท้ท้องสาทุกการแก่พระราชกุมารเวสสันดรโพธิสัตว์นั้นเป็นมหัศจรรย์ยิ่งในครั้งนั้นจำเนียนการต่อมาเมื่อพระบรมราชโอรสเจริญพระชนได้16พรรษามีปรีชาเชี่ยวชาญรู้ศิลปินศาสตร์ทั้ง18ประการสมเด็จพระเจ้ากรุงสนใจพระราชบิดาทรงปรารถนาจะมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรราชโอรสได้ครอบครองราชสมบัติให้ปาโกฏิยศแก่ราชสมบัติสืบเป็นทายาทสืบต่อไปจึงได้ทูลขอนางมัตตีศรีสะกัญญาผู้เป็นราชธิดาของพระเจ้ากรุงรุงในกรุงมัทธราชราชาพิเศษเป็นเอกอัครมเหสีแล้วพระราชทานเราราชกุมารีศรีสำอางให้เป็นนางกำนันบำรุงบำเรอแก่พระราชกุมารและได้รับพระราชทานมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรองค์รัฐทายาทให้ครอบครองแทนพระองค์สืบต่อไปสมเด็จพระเวสสันดรนั้นเมื่อได้ทรงครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาแล้วก็ได้ทรงปกครองไฟฟ้าประชาชีให้มีความสุขตลอดมาและพระองค์ก็ยิ่งทรงบำเพ็ญทานมากยิ่งขึ้นไปทรงสร้างโรงทาน6แห่งรอบพระนครแล้วทรงบริจาคอาหารอาภรณ์เงินทองเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆอันมีค่าแก่เราวันิพกยากจนเข็นใจทุกทั่วหน้ารวนสมส่วนสมเด็จพระมัตตีอัครมเหสีของพระราชาต่อมาก็ทรงทันเมื่อทบท้วนทศมาศก็ประสูติพระราชโอรสมีนามปรากฏว่าชาลีและเยาว์พระบรมยุรญาตได้นำเอาหนังตองมารองรับในวันที่ประสูติการจึงได้นามว่าชาลีและต่อมาพระนางก็ทรงประกันเป็นคำรบสองประสูติพระนางอัครราชธิดาพยุรญาตสานุวงศ์ทรงรับรองด้วยหนังหมีจึงได้ชื่อว่ากันหาสมเด็จพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์มีปิติโสมนัสในการบำเพ็ญพระกุศลทานอันยังยวดยิ่งพระองค์เสด็จขึ้นขอขดชสารซึ่งประดับตกแต่งด้วยอาภรณ์อันงดงามติดตามด้วยเราราชบริพารเสด็จทอดพระเนตรตรวจโรงทานทั้ง6แห่งด้วยทรงโสมนัสเกษมสารในกุศลทานเป็นอย่างยิ่งในกาลและครั้งนั้นในเมืองกลิ่งคาราชเกิดทุกข์ผลภัยข้าวยากมากแพงฝนก็แรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลทั่วประเทศประชาชนไม่สามารถที่จะประกอบเกษตรกรรมทั่วแว่นแฟนยากแค้นอดอาหารแสนที่จะกันดาล จึงประชุมกันหน้าพระรานร้องทูลสารประกาศแต่พระราชาให้ทรงพระเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือพวกตนพระเจ้ากลิ่งคาราชได้ทรงสดับคำกราบทูลของประชาชนก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลรักษาศีลอุโบสถสิ้นถึง7วันแต่นั้นไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลประชาชนจึงกราบทูลถวายอุบายวิธีที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ว่าขอเดชะอายามิผลก้าวยังมีพระราชาทรงพระนามว่าเวสสันดรยอดกษัตริย์เสวยสม

สีพีนครเท้าเธอมีกุญชรช้างสเวทกษัตริย์มงคลสามารถบันดุลดานให้ฝนตกทั่วท่อทรพีขอพระองค์ได้จัดทชีผู้ชราไปขอพระราชทานช้างมหามงคลมาสู่ประเทศก็จะคงสามารถแก้ไขเหตุการณ์อันวิกฤตครั้งนี้ได้เป็นเพียงแท้พระพุทธเจ้าข้าพระราชาได้ทรงสดับคำกราบทูลของถวยราชก็ทรงผ่อนพันปฏิบัติตามรับสั่งให้นายนักการ8คนเดินทางไปยังเมืองสีพีนครเพื่อทูลขอสเวทกุญชรจากพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์โดยด่วนฝ่ายพราหมณ์ทั้ง8คนก็กราบทูลสนองพระบรมราชองค์การเร่งเดินทางไปยังนครสีพีนครเพื่อทูลขอพระเวสสกุลชรจากพระเวสสันดรองค์พระราชาและได้ทรงพักแรมอยู่ณบรรณศาลาเพื่อรอเข้าเฝ้าขอพระราชทานช้างในเวลารุ่งขึ้นคันเช้าตรู่ในวันนั้นพระเวสสันดรองค์พระราชาทรงเครื่องราชอลังการทรงพักขชาทานช้างพระที่นั่งพร้อมด้วยราวราชบริพารเสด็จไปยังสาราโรงทานแล้วได้พระราชทานสิ่งของเงินทองแก่เยาวนีภุกยาจกผู้มาขอรับทานไม่เลือกหน้าพราหมณ์ทั้ง8ก็ได้มาเฝ้าอยู่ข้างพระนครณเทศสถานที่นั้นเห็นหน้าปัจจนาคเสวีกัญจนครก็พนมกรนมัสการเสียงร้องถวายพระพรชัยพระราชาผู้เป็นมิ่งฝันของประชาชนก็ทรงสนพระทัยในพราหมณ์ทั้ง8ที่มาขอรับทานจึงมีพระราชบัญหารตัดถามว่าดูกรพราหมณ์ผู้ทรงพรหมวิทยาคุณท่านปรารถนาสิ่งใดอย่าได้เกรงใจจงแจ้งความประสงค์มาเถิดคณะพราหมณ์ได้ทรงสดับคำราชดำรัสตรัสทักทายขององค์พระราชาก็มีความปรีดีกราบทูลขอคดชะตาว่าข้าแต่พระองค์ผู้พานพบพระธรณีกระหม่อมฉันทั้งหลายมาณทั้งนี้หวังที่จะขอคดชสารสีสง่างามพระที่นั่งต้นเป็นมหามงคลอันเลิศแล้วขอทูลกระหม่อมแก้วได้โปรดพระราชทานพยาคดชสารแก่พวกข้าพเจ้ากาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ก็ทรงโสมนัสยินดีที่จะได้บริจาคมหาทานจึงได้มีพระราชดำรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เรามีความยินดีจะมอบช้างทรงของเรานี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายตามที่ท่านปรารถนาแล้วก็เสด็จลงจากช้างทรงพระกรข้างซ้ายจับงวงช้างพระกรข้างขวาจับเต้าน้ำแล้วส่งประกาศต่ออมรเทวราชทุกชั้นฟ้าให้มาช่วยอนุโมทนาในทานคดจสานทานตัดเรียกพราหมณ์พุทธาจารย์ให้เข้ามาทรงลงอุทกทาลาให้ตกลงเหนือมือของพราหมณ์แล้วทรงพระวาจามอบกฎชทานพร้อมด้วยเครื่องอลังการอันเครื่องประดับอันมีค่าอันเป็นอว่าผลของทานที่ข้าพเจ้าทรงสำเร็จแก่สร้อยสีสันเป็นพระโพธิญาณในอนาคตกาลโน้นเถิดฝ่ายพราหมณ์ทั้งแปดตายท่านได้รับพระราชทานพยาคุณชรคดชสารจากพระเวสสันดรราชาแล้วก็ขึ้นขี่ออกจากพระนครสีพีไปยังบ้านเมืองของตนฝ่ายประชาชนเมืองสีพีเห็นพวกพราหมณ์ทชีมาขี่ขับขี่คดชสารขององค์พระราชา
จึงทรงกรูเข้าล้อมหน้าสกัดหลังสกัดหน้าขึ้นร้องพระนามว่าดูก่อนพราหมณ์เหลือที่เมืองกลิงคราชเหตุไฉนพวกเองจึงชั่วชาติมาบังอาจขับขี่โคจรสารสีอันเป็นที่นั่งสำหรับพระบรมราชาของพวกเราเราพามผู้เป็นขับขี่กฎจสารก็เดือดดาลกล่าวตะคอกคู่ชาวพนครว่าช้างเชือกนี้ประเวศสันดรราชาให้เราเหตุไฉนพวกเจ้าจึงมากล่าววาจาระรานต่อพวกเราดังนี้เมื่อชาวพนครเจตุดรได้ทราบว่าพระราชาของตนพระราชราชทานช้างทรงให้แก่พวกพราหมณ์ต่างเมืองต่างก็รู้สึกแค้นเคืองหนักหนาแล้วยิ่งพากันมาประชุมที่หน้าพระรานร้องประการถวายสารแต่พระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชบิดาของพระเวสสันดรว่าข้าแต่พระบาทบ่อพิษผู้พานสีพีบัดนี้พระเวสสันดรลูกรักของเจ้ากระทำผิดราชกิจประเพณีแต่โบราณพระราชทานพญาโคจรสารอันเป็นที่นั่งต้นแก่พราหมณ์ต่างเมืองเป็นที่น่าแค้นเคืองอย่างยิ่งหนักหนาเพราะพญาโคจรสารเป็นมิ่งฝันควรที่จะรักษาไว้สำหรับเมืองเมื่อพระเวสสันดรทรงกระทำผิดให้เป็นที่แค้นเคืองเพียงเพียงนี้ไม่ควรที่พระองค์จะให้อยู่ในพระนครควรเนรเทศบทจรจากกรุงศรีพีกาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้ากรุงสนชัยได้ทรงสดับคำโทษของราชโอรสพระเวสสันดรพระองค์ทรงเร่าร้อนในพฤทัยและทรงพิโรธมากที่จะพระราชโอรสได้ทรงพระราชทานพญาโคจรสารต้นมิ่งมงคลให้แก่พราหมณ์เมืองอื่นไปจึงตัดแก่ชาวเมืองว่าเราพิจารณาแล้วเห็นร่วมกับพวกเจ้าพระเวสสันดรราชโอรสของเราพระราชทานช้างคู่บ้านคู่เมืองให้แก่บุคคลอื่นไปเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดอันอุกฤษมีโทษถึงประหารผ่านชีวิตแต่ให้นำสารไปแจ้งเหตุแก่พระเวสสันดรว่าพระราชบิดาให้เนรเทศออกจากเมืองเพราะประชาชนเขาแค้นเคืองที่บริจาคช้างให้เป็นทานฝ่ายนายนักการนั่นก็รีบนำสารของพระราชบิดาไปทูลถวายเมื่อพระเวสสันดรได้ทรงทราบว่าพระราชบิดาสั่งให้เนรเทศเพราะมีความผิดที่บริจาคช้างให้เป็นทานเช่นนั้นก็ไม่ได้ทรงผืนผันและไม่ได้ทรงย่อท้อในพระราชศรัทธาที่จะบริจาคทานจึงตัดแก่นายนักการว่าช้างทรงนี้เป็นเพียงพาหิรทานซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกที่บริจาคได้แม้ทรัพย์ภายในเช่นหนายหรือนายนาทั้งคู่เราก็สามารถเชือดออกมาบริจาคทานและเลือกเอาแก่พระโพธิญาณให้จงได้เรามิได้ย่อท้อที่จะบริจาคทานนั้นเลยแต่ก่อนที่เราจะถูกในประเทศไปอยู่ในป่าเราขอตักสองราตรีเพื่อบำเพ็ญทานบารมีให้ยิ่งอิ่มสำราญเสียก่อนพวกเจ้าจงไปกราบทูลพระราชบิดาดังนี้เถิดเพื่อความทุเลาของบัดการบำเพ็ญทานแต่ก่อนตักสองราตรีแล้วเราก็จะจากนครศรีพีไปรับโทษอยู่ในราวป่าสืบต่อไปนายนักการนั้นก็กราบทูลบังคมลาแล้วไปกราบทูลพระราช

บิดาให้ทรงทราบทุกประการลำดับนั้นพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ก็มีพระราชดำรัสสั่งเสนาบดีให้เตรียมสัตตดกมหาทานคือบริจาคทานสิ่งละ700เช่นช้างม้าราชพาหนะทาสีทาตาโคนมอย่างละ700ไว้ยังโรงทานเพื่อทำการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระองค์ได้ทรงรับสั่งให้เตรียมสัตตดกมหาทานเช่นนี้แล้วก็เสด็จไปยังพระปราสาทของพญานางพมันตีอัคคชายาตัดสุนทรวาชาว่ามัตสีน้องรักทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรามีอยู่นี้พี่ขอมอบให้น้องและน้องจงฝังทรัพย์เหล่านี้เป็นมหานิธิที่จะติดตามตนไปคือน้องจงให้ข้าวโภชนาหารวัตถุอลังการอันอุดมแต่ท่านผู้มีศีลสมาธิพรหมจรรย์ก็จำเป็นที่มหาสุวรรณนิธิอันประเสริฐอันเป็นที่บังเกิดเลิศฟ้าทานใดๆก็หามิจัดสู้มิได้อันหนึ่งรูปลักษณ์สายใหญ่สุดสวาทเจ้าจงยาได้ประมาช่วยอภิบาลบำรุงรักษาพระองค์สมเด็จพระบิดาพระมารดาของพี่เจ้าจงภักดีปฏิบัติยาได้เครื่องขัดอัตยาตัยอันหนึ่งถ้ากษัตริย์พระองค์ใดปรารถนาจะรับน้องไปเป็นอัคคชายาน้องจงปัดประกอบกิจสัจจาปฏิบัติจะได้เครื่องขัดในอัตยาตัยเป็นอันขาดอันตัวพี่นี้จะขอราจากรัตนบุรีไปอยู่ในราวป่าชีวิตของพี่นี้เห็นที่จะมวยมรณาอยู่ในกลางป่าดงยางเป็นเพียงแท้สมเด็จพญานางพมตีศรีสุริยราชกัญญาได้ทรงสดับสารพระพักตร์จัดดาก็ทรงกังขาสงสัยจึงทูลถามว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมสุทธิรักษ์ภักดีของพมตีเหตุไฉนจู่ๆทูลกระหม่อมพี่ก็จะมาหนีพระมันตีและลูกน้อยไปอยู่ในกลางป่าทูลกระหม่อมมีกิจธุระอันใดสำคัญอันใดจึงต้องรีบเร่งเข้าป่ามัตตีมีความสงสัยกังขายิ่งนักขอพระมิ่งโมรีได้โปรดอภิบาลให้พระมันตีได้เข้าใจกระจ่างเถิดพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระเวสสันดรทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่ปรากฏเหตุการณ์ที่พระองค์ต้องถูกในประเทศไปอยู่ในราวป่าพนามมัตตีเมื่อได้ทรงสดับข่าวร้ายเกิดจากพระสวามีพนางก็ทรงเศร้าโศกีทรงสากจักสวามีก็ทรงถูกในประเทศไปอยู่ในราวป่าแต่พระนางก็ทรงคมโสกาอาดูลกราบทูลปอบประโลมใจของพระสวามีตามลักษณะของภรรยาที่ดีเป็นคู่ทุกข์คู่ยากว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมจอมฝันของพระมัตสีในยามทูลกระหม่อมประสบความทุกข์ครั้งนี้พระมันตีเป็นอัครมเหสีขออุทิศชีวีร่วมทุกข์จะไม่ยอมอยู่มีความสุขอยู่ในพระพาราทูลกระหม่อมจะบุกฝากป่าดงไปในแดนใดมัตตีก็จะเสด็จตามไปไม่ขออยู่จะเอาชีวิตและกายนี้สนองพระคุณจนฟ้าจะสิ้นบุญของพระมัตสีที่จะระยากสวามีนั้นจะหาสวามีดีๆนั้นก็หามีได้แม้แต่จุกแวกแสนแขนใดกินมูลผลไม้ต่างโภชนาหารก็จะสู้ทนทรมานหามาปฏิบัติพระองค์ถึงแม้ว่าจะผิดพรงก็ไม่ได้คิดจะเอาชีวิตเป็นเกือกทองรองพระบาท
แม้จะมีไม่มีส่งอนุญาตให้ตามเสด็จไปมัตตีก็จะก่อกองไฟโรธให้รุ่งโรจน์แล้วกระโดดเข้าไปถือดีฟ้าดีเพื่ออยู่ให้คนทั้งหลายเขานินทาว่าพระพัสดาอยู่แต่สมัยที่มีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ด้วยดีจะละลืนละรวยอยู่แต่ในพระบุรีจะตามเสด็จจรีไปสู่ในยามยากจนมานว่าเป็นทุกข์ทนก็ทนอันตรายมัตตีก็จะขอตายแต่พระองค์ขอได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าข้าคำกราบทูลของพระยานางมัตตีผู้เป็นอัครมเหสีทำให้พระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ทรงโสมนัสตื้นตันในพระฤทัยประจักษ์ในน้ำใจที่ซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีของพระยานางมัตตีเป็นยิ่งนักสมเด็จพระยานางมัตตีทรงปรารถนาให้พระราชสามีทรงรื่นรมด้วยในราวปาจึงได้นำมาถึงความป่าหิมพานต์มาพรรณนาถึงความสนุกสนานบรรเลงทุกประการดุจดังว่านางเคยเสด็จไปมาด้วยประการฉะนี้ดังอาตมาภาพรับประทานเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานต์ประคับประคองฉลองศรัทธาสดิบสดับสติปัญญาท่านคณะเจ้าภาพมีหม่อมหลวงราชวงศ์ทิพภาวดีดุระรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสมควรในเวลาในกันที่สองนี้ประดับด้วยพระคาถา134พระคาถาสมควรในเวลายุติพระธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

ือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เพราะว่ามันน่ารักแล้วก็ขนปุบปุยแล้วก็น่าอุ้มด้วยมันก็แบบว่าน่ารัก
1: เคยนะมันนานมาแล้วเลี้ยงมันแล้วพอมันตายแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงมันอีกเลย
2: เป็นไรฮะหนู
0: แม่ไม่ให้เลี้ยงหมาค่ะ
2: เพราะอะไรล่ะไม่เลี้ยง
0: เพราะว่าแม่กลัวว่าหนูจะเลี้ยงไม่ได้อะเพราะว่าหนูเลี้ยงไม่เป็นกลัวหนูทำน้องหมาตาย
1: เขาอยากจะเลี้ยงหมาแต่แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยง
0: แม่บอกว่ารอให้โตอีกนิดนึงเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่อะไรแบบนี้ค่ะกลัวดูแลมันไม่ได้กลัวหาข้าวหาน้ำให้มันกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันตายอะไรแบบนี้เหรอคะ
1: หนูอยากจะเลี้ยงนะหนูต้องไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วปู่จะให้หนูเลี้ยง

0: นะ
1: จริงเหรอคะ
0: จริงสิ
1: หนูก็เลยไปคุยกับคุณปู่ไปขอคุณปู่คุณปู่บอกว่าได้แต่ว่าจะต้องลองไปฝึกสุนัขก่อนค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าให้เข้าไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วถึงจะเลี้ยงได้นะอย่างเช่นทำความสะอาดมันเก็บอึมันอะไรพวกนี้ได้ก็เลี้ยงได้จะเอาจริงเหรอจะเลี้ยงจริงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เอาเลยไปเลยเขาเจอไอ้ศูนย์ฝึกหมาน่ะก็อยากจะไปกับเขาไปดูไปช่วยเขาให้เลี้ยงให้ได้แค่นั้นแหละ
1: ได้อยู่แล้วค่ะสบายมากสัตว์ทุกตัวชอบหนูอยู่แล้วดีใจมากเลยค่ะ
2: เอาละครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรและแล้วทั้ง2คนก็เดินทางมาถึงที่หมายซึ่งนั่นก็คือ Dog Sport Club หรือสโมสรกีฬาสุนัขโดยสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ให้สุนัขมาออกกำลังกายเป็นสถานที่รวมพลคนรักสุนัขเป็นที่พบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเจ้าของสุนัขและใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของผู้เลี้ยงสุนัขด้วยเรียกได้ว่าถ้าเป็นเรื่องสุนัขมาที่นี่ที่เดียวจบเลย
3: สวัสดีค่ะคุณปู่คุณหลานสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงคะวันนี
0: ้พาหลานมาอยากจะเลี้ยงหม
3: า
0: ตอนนี้แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยงก็เลยผมก็เลยแนะนำหลานเนี่ยมาหาเทรนเนอร
3: ์
0: ว่ามีวิธีการยังไงที่จะทำให้เขาสนิทสนมกับหมาได้มันก็เข้ากับหมาได้
3: อยากให้คุณครูช่วยแนะนำโอเคแล้วน้องแคที่ชอบสุนัขพันธุ์อะไรคะ
1: ชอบคอร์กี้ค่ะ
3: คอร์กี้ก็คือพันธุ์นี้เลยใช่ไหมคะ
0: นี่แหละ
3: โอเคถ้างั้นนะคะถ้าน้องแคที่จะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยหนูต้องมีความพร้อมอยู่4เรื่องนะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูนับดูว่าหนูมีความพร้อมครบถ้วนหรือเปล่า4เรื่องเรื่องแรกเลยเรื่องแรกเรื่องที่1นะคะก็คือความพร้อมในเรื่องของความรัก
0: ความรักนะ
3: เรารักเขาหรือเปล่านะคะมีความสนใจมีความรักที่จะทุ่มเทให้เขาไหมนะคะอันนี้เรื่องแรกเลยที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงตามแฟชั่นอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามนะคะข้อที่2นะคะก็ต้องดูว่าเรามีเวลาให้เขาหรือเปล่านะเพราะว่าสุนัขต้องการเวลาใช่ไหมคะหนูก็ต้องดูว่ารูทีนของตัวเองเป็นยังไงกิจวัตรประจำวันแต่ละวันต้องเรียนต้องมีเรียนพิเศษไหมแล้วเราจะมีเวลาให้กับน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยเท่าไหร่เพียงพอกับความต้องการเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะข้อที่3ก็คือเรื่องของผิดชอบอันนี้สำคัญเลยถ้าหนูเป็นเจ้าของสุนัขอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบรู้ว่าเราต้องดูแลเขานะมีพาออกไปออกกำลังกายวิ่งเล่นอาบน้ำดูแลให้อาหารรวมทั้งเก็บต้องไม่รังเกียจด้วยทำได้หรือเปล่าคะเก็บอึ๊ะคิดนะคิดดีๆถ้าเกิดใครเก็บอึ๊ะไม่ได้เลี้ยงน้องหมาไม่ได้
0: น
3: ั่
0: นนะ
3: เก็บได้หรือเปล่าคิดก่อนเก็บได้ไหมคะ
1: ได
3: ้คิดนานข้อสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือต้องมีความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบต่อเขาเราเวลาเราซื้อน้องหมามาเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นลูกสุนัขใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้ไซส์เท่านั้นตลอดไปเขาก็จะต้องโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นน่ะหนูก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะดูแลเขานะคะที่จะแบบให้การดูแลเรื่องการรักษาถ้าเกิดเขาป่วยเขาไม่สบายเขาอายุเยอะขึ้นต้องรักเขาไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความเข้าใจหนูต้องรู้ว่าสายพันธุ์ที่หนูเลี้ยงเหมาะกับหนูหรือเปล่าอย่างพันธุ์คอร์กี้อย่างเงี้ยหนูรู้ไหมว่าคอร์กี้เนี่ยเขาพัฒนาพันธุ์มาให้ทำอะไรรู้ไหม
1: ทำอะไรอะคะ
3: คอร์กี้นี่เขาเลี้ยงมาพัฒนาพันธุ์มาเพื่อให้ไปเลี้ยงฝูงแกะเพราะฉะนั้นพันธุ์นี้จะไฮเปอร์มากหนูก็ต้องมีความเข้าใจว่าโอ๊ยเราจะเลี้ยงได้ไหมสุนัขที่มีความไฮเปอร์มีพลังงานสูงๆเพราะเลี้ยงกับเราก็อยากที่จะเลี้ยงเป็นเพื่อนใช่ไหมคะหนูก็ต้องเข้าใจถึงสายพันธุ์ของสุนัขนิสัยใจคอของเขาว่าถ้าเราเป็นเด็กอายุเท่านี้เนี่ยเราจะเลี้ยงได้หรือเปล่าโอเคมีกี่ข้อแล้วคะ
1: ครบแล้วค่ะ
3: โอ้โหครบเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะพาน้องเคที่นะคะไปทำความรู้จักกับสุนัขในฝันของหนูที่หนูอยากจะเลี้ยงพันธุ์คอร์กี้วันนี้โชคดีมากเลยมีมาเรียนหนังสืออยู่พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
3: โอเคไปกันเลย

0: เออไปเร็วๆๆๆไ
1: ปเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์อุผู้ก่อตั้ง Dog Sport Club คนนี้นี่เอง
1: ที่นี่ Dog Sport Club นะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเกิดขึ้นจากความตั้งใจของครูที่อยากจะให้ Dog Sport Club มาเป็นที่ที่คนที่เลี้ยงสุนัขคนที่รักสุนัขเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้นะคะแล้วก็เราอยากที่จะให้เป็นศูนย์รวมของทุกคนนะคะที่มีใจรักน้องหมาทำกิจกรรมร่วมกันพามาว่ายน้ำพามาฝึกนะคะแล้วก็มีมีตติ้งมีกิจกรรมต่างๆถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ยิ้มให้เราตลอดเวลาเคยเห็นไหมคะเวลาเราไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยิ้มแล้วก็กระดิกหางเข้าหาเราตลอดเวลานะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาแสดงออกถึงความเป็นมิตรเนี่ยทำให้สุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่เหมือนครองใจคนทั่วโลกนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะเลี้ยงเขาอยากที่จะแบบว่าให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้คนเลี้ยงสุนัขเอาไว้เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นแบบเหมือนเป็นลูกเป็นสมาชิกในครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างที่ผ่านมาด้วยค่ะ
3: ข้อควรระวังสำหรับการเลี้ยงสัตว์ในครอบครัวนะคะอันแรกเลยก็คือต้องเลี้ยงเพราะว่ารักเขาด้วยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีเราเห็นว่าสัตว์เหล่านี้น่ารักเนี่ยแต่เราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงนะคะบางทีน้องๆหนูๆเห็นแล้วอุ๊ยอยากได้จังเลยแต่ว่าได้มาสักวัน2วันเนี่ยพอมีภาระรับผิดชอบหน้าที่ตามมาก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเลี้ยงเขาต่อเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าเราพร้อมที่จะเลี้ยงเขานะคะในกรณีที่เป็นคุณหนูตัวเล็กๆนะคะน้องๆตัวเล็กๆหรือว่าผู้สูงอายุที่เดินไม่ค่อยถนัดมีรูปร่างค่อนข้างเล็กเนี่ยที่ต้องระวังก็คือสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าจะกระโจนเข้ามานะคะทำให้มีแรงปะทะแล้วก็อาจจะทำให้หกล้มได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงวัยนะคะซึ่งมีกระดูกที่ค่อนข้างบางกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะหกล้มเกิดภาวะกระดูกหักตามมาได้แต่ว่าสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตขนาดเล็กนะคะก็ต้องระวังสักนิดนึงบางทีเขาอยากจะมาเล่นกับเรานะคะวิ่งเข้ามาพังพันขาเช่นเดียวกันค่ะก็อาจจะทำให้เราหกล้มได้เพราะว่าเราเดินสะดุดนะคะหรือว่ามองไม่เห็นหรือเข้าพันขาเราแล้วเราก้าวไม่สะดวกเพราะฉะนั้นคงต้องเลือกให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันหรือว่าความสามารถในการดูแลตัวเองของทั้งน้องๆหนูๆแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือการทำความคุ้นเคยกับสุนัขและวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเจ้าสุนัขซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว
1: ์นะคะตอนนี้อยู่กับน้องแซมนะคะสุนัขในฝันของหนูนะคะพันกอร์กี้นะคะเขาเป็นสุนัขพันเลี้ยงแกะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างโซนแล้วก็ไฮเปอร์อยู่ไม่นิ่งนะคะแล้วก็ต้องการการออกกำลังกายทำกิจกรรมเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูจะแบบเลี้ยงเขาหนูก็ต้องรู้วิธีการในการฝึกแล้วก็ควบคุมเขานะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ด้วยความตั้งใจที่อยากจะเลี้ยงสุนัขทำให้การเรียนรู้พื้นฐานด้านนี้น้องเคที่ผ่านฉลุยเลยครับซึ่งคุณปู่เองก็ดูจะสนอกสนใจเรียนรู้ไปพร้อมๆกับหลานเช่นเดียวกัน
1: นะคะเวลาหนูจะสั่งนั่งนะคะเราใช้ขนมในการฝึกได้เดี๋ยวแซมต้องมาอยู่ตรงนี้จะได้ไม่ลื่นนะแซมมานี่มาโอเคนะคะหนูมาตรงนี้เลยลูกมาตรงนี้เลยค่ะปู่เลยค่ะเชิญเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะใช้ขนมเป็นตัวช่วยฝึกนะคะเพราะว่าจะเป็นการฝึกที่ง่ายที่สุดนะแซมลุกขึ้นนะให้ลุกขึ้นก่อนนะคะจากนั้นขนมไว้ที่จมูกปุ๊บยกขึ้นเลยนั่งดีมากเก่งมากแซมดีมากพอเขานั่งแล้วก้นแตะพื้นหนูพูดเขามานั่งเลย
2: ค่ะ
1: ยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะ
1: เนาะสบายง่ายเนาะทำได้โอเค
2: สบาย
1: สบายชิลๆอ่ะ
0: เมื่อเรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานได้แล้วก็เริ่มเข้าสู่การก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งก็คือการฝึกสุนัขและออกคำสั่งด้วยท่าทางต่างๆครับมีคำสั่ง5อย่างที่สุนัขทุกตัวควรรู้คือนั่งคอยหมอบมาและชิดคำสั่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราสื่อสารสิ่งที่ต้องการกับสุนัขโดยเฉพาะการแสดงลำดับการสื่อสารอย่างชัดเจนกับสัตว์เลี้ยงถ้าสามารถฝึกให้สุนัขรู้จักคำสั่งพื้นฐานเหล่านี้ได้แล้วเตรียมรากฐานสำหรับให้สุนัขได้ฝึกคำศัพท์ที่ยากกว่านี้ได้ในอนาคตและยังเป็นการช่วยผูกกระชับความสัมพันธ์ของคุณและสุนัขให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย
1: โอเคใครจะเป็นคน

0: ลองฝึกก่อนนะคำสั่งแรกโอเคนะวิธีการนะคะหนูถือขนมไว้แบบนี้นะคะอย่าเพิ่งให้เขากินได้นะถือไว้ก่อนแบบนี้ปิดเอาไว้นะคะจากนั้นก็ให้เขาโดมยกขึ้นนะคะให้อยู่ในท่านั่งตามตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะพร้อมลองเดี๋ยวอย่างนี้หลบ
1: จับ
0: โอเคอ่ะหนูจับสายจูงไม้นะให้ยืนก่อนพร้อมให้โดมเลย
2: อย่าเพิ่งนั่ง
0: แล้วไง
2: น
0: ั่งแล้ว
2: โอ้ย
0: ชมค่ะ
2: เก่งมากเลย
0: โอเค
2: เก่งมากหนักเก่งมาก
0: เป็นไงสบายไหมสบายเน
2: า
0: ะ
2: เก่งมากเลย
0: โอเคจากนั้นแซมลุกขึ้นก่อนโอเค
2: อย่าให้มันกิน
0: แซมลุกขึ้นก่อน
2: ถ้าจะให้มันกินวางไว้ตรง
0: ไหนแซมลุกขึ้นมาเลย
1: แซมลุก
0: โอเค
1: ลุกขึ้น
0: ยกมือขึ้น
1: นั่ง
0: โอเค
1: เก่งโอ้โหเก่งมากเก่งมากน้ำลายเต็มมือ
0: แซมคำสั่งถัดไปนะคะเราจะให้น้องแซมอยู่ในท่าหมอบนะจริงๆแล้วพันเนี้ยตอนที่ยืนกับหมอบอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเตี้ยใช่ไหมคะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเราจะสั่งเขาหมอบนะคะเราก็จะเริ่มจากให้เขานั่งก่อนนะน้องเคที่ต้องสังเกตอาการด้วยนะว่าน้องเขาอยู่ในสภาวะที่มีสมาธิสนใจเห็นไหมถ้าสนใจเขาจะดมตามนะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขนมให้เขาดมแล้วก็ขยับลงมาหมอบดีมากแล้วก็ให้รางวัลแล้วก็ชมดีมากหมอบดีมากโอเคดูทันไหมคะ
2: ทันค่ะ
0: ทันนะโอเคถ้างั้นพร้อมปฏิบัติใครก่อนดีคุณปู่หรือคุณหลาน
2: คุณปู่ก่อน
0: คุณปู่ก่อนโอเคพร้อม
1: หมอบหมอบ
0: ดีมากชมเขาด้วยค่ะ
1: ดีมาก
0: ดีมากหันทางนี้สิแซมหันหน้าทางนี
2: ้แซม
1: เขาจ่อจมูกเขาดม
2: แซมลุกขึ้น
1: จะให้เขาดมหมดไหมจ่อจมูกเขาดมหมดแล
0: ้วสนใจไหมสนใจไ
2: หมแซมไม่งั้นเดี๋ยวงอนนะงอนนะ
0: ใครงอนใครดี
1: เอา
0: พร้อม
1: เอาให้ขึ้นลงมาต่ำ
2: เ
1: ลย
2: ขึ้นมอบ
0: โอเคโอ้โหใช้ได้ชม
1: ก็หน่อย
2: เก่งมาก
0: สุนัขนี่เขาจะเป็นสัตว์ที่แบบว่าชอบให้ชมเขาจะบ้ายอถ้าหนูยิ่งชมเขาเนี่ยเขาก็จะยิ่งแบบว่าชอบยิ่งรักเพราะว่าธรรมชาติเขาอ่ะอยากจะทำให้เราพึงพอใจอยู่แล้ว
1: เนื่องจากเราไม่คุ้นกับเขาอะนะน้องหมาเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ค่อยตรงตามที่เราต้องการเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเขามันก็เลยลำบากใจเหมือนกันแต่ว่าได้ครูอุน่ะมาช่วยก็เลยดีขึ้นนะ
2: ก็ถ้าเกิดเราอยากเลี้ยงอะค่ะเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็รักมันแล้วก็ห่วงใยมันแล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกด้วยค่ะ
0: คำสั่งต่อไปนะคะเป็นคำสั่งให้สุนัขคอยก็คือให้อยู่กับที่ไม่ให้เคลื่อนตัวไปไหนนะคะวิธีการในการฝึกนะเราก็จะบอกก่อนว่าแซมมานี่มาแล้วมั้งนี่ให้อยู่ในท่านั่งหรือหมอบก็ได้นะนั่งคอยนะคะจากนั้นระวังสายไว้นะคอยคอยคอยดีมากคอยนะคะพอเขานิ่งดีนะหนูก็เดินกลับเข้าไปคอยชมให้รางวัลดีมากแซมเก่งมากลูกแซมเก่งมากดีมากพร้อมไหม
2: โอเคค่ะ
0: นะง่ายๆเลยโอเคอ่ะขนม1ชิ้นถือไว้พร้อมแล้วอ่ะจับสายจูงสั่งคอยแล้ววางสายเลย
2: แซมคอย
0: นะคะเราก็จะต้องมีรางวัลให้เขาก่อนนะคะให้น้องเขาดมพอเขาดมเสร็จปุ๊บเราเดินไปทางตรงกันข้ามกับที่น้องเขาอยู่นะคะจากนั้นพอเขาสนใจเราก็เรียกชื่อเขานะคะเมื่อน้องหมาวิ่งไปหาเราปุ๊บก็ให้ชมแล้วก็ให้รางวัลเลยนะคะพร้อมไหมตัวอย่างนะแซมเห็นไหมสนใจแล้วแซมนะคะแล้วก็เดินมาเลยตรงกันข้ามเลยปุ๊บพร้อมแล้วแซมมานี่มาแซมมานี่เร็วแซมดีมากนี่เก่งมากลูกดีมากเก่งมากเก่งมากแซมดีมากโอเคพร้อมไหมคะ
2: โอเค
0: นะง่ายๆนะถอยหลังมาเลยลูกให้น้องมา
1: ถอยไป
3: ไปเลย
1: ไปเลย
0: โอเคพร้อมเรียก

0: ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรอให
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณปู่ช่วยแก้มือให้อ่ะพร้อมคุณปู่มาเอาขนมให้น้องดมเลยค่ะพร้อมอ่ะคุณปู่เดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยอ่ะดูคุณปู่นะดูคุณปู่นะพร้อมโอเคเรียกเลย
1: มาอันนี้มา
0: ไปไหนแซมไปไหนไปดูซิแซมไปไหนเลยไปเลยอันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์ของเรากับน้องหมาเนี่ยยังไม่มีเนื่องจากว่าอันนี้ยังไม่ใช่เป็นน้องหมาเราใช่ไหมเขาก็ยังไม่ได้สนิทกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียกเขาเขาก็อาจจะยังไม่มาหาเพราะนั้นเนี่ยพอเราได้น้องหมามาเลี้ยงปุ๊บเราก็ต้องให้ความรักเขาให้ความผูกพันพาไปเล่นพาไปออกกำลังกายพาไปกินขนมให้อาหารทีนี้เขาถึงจะรักหนูแล้วเขาถึงจะมาหาหนูได้
1: เอาการอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องมีสมาธิกับเขาต้องตีสนิทผูกพันกับเขาเขาถึงจะปฏิบัติตามคำสั่งเราอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยพอทำมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยดีแต่ว่ามันดีที่ตรงปลายนะ
2: ตอนที่เราฝึกอะค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะเพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่ฟังบางครั้งมันก็ฟังค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของมันก็เลยไม่ค่อยผูกพันค่ะ

0: และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดที่บรรดาเหล่าเทรนเนอร์ผู้นำออกกำลังใจจะให้บททดสอบกับคุณปู่คุณหลานและวันนี้เทรนเนอร์อุก็อยากจะลองของน้องเคที่ด้วยการให้ลองเลี้ยงและออกคำสั่งกับเจ้าสุนัขแสนดื้อตัวนี้ครับมาเอาใจช่วยน้องเคที่ว่าจะผ่านบททดสอบนี้ไปสำเร็จหรือไม
1: ่ค่ะเมื่อสักครู่นี้น้องเคที่แล้วก็คุณปู่นะคะได้เรียนวิธีการฝึกนะคะเทคนิคต่างๆกับครูอู๋ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมีภารกิจแรกโดยที่จะให้น้องเคที่แล้วก็คุณปู่สั่งคอยปลาวาฬไม่นาน15วินาทีลองมาดูกันว่าจะทำได้ไหมน้องเคที่ต้องสั่งให้ปลาวาฬคอยโดยไม่ลุกนะคะต้องผ่าน2ใน3ครั้งถึงภารกิจนี้ถึงจะสำเร็จโอเคไหมพร้อมไหม
2: โอเคค่ะ
1: พร้อมนะเดี๋ยวคุณครูจับเวลาให้นะคะ15วินาทีสั่งปลาวาฬคอยค่ะ
2: ปลาวาฬนั่งนั่ง
1: พร้อมสั่งคอย
2: คอย
1: เดินเดินออกมา
2: คอย
3: คอย
2: คอยคอยนะ
1: ปลาวาฬ
2: คอย
1: ดีมากค่ะ
2: คอย
1: หรืออีก5วินาทีนะคะคุณครูจะนับถอยหลังค่ะ5
2: คอย
1: 4
2: คอยคอย
1: 2หนึ่งก็เวลาน้องแคที่เดินกลับไปชมปลาวาฬโดยการสัมผัสตัวชมเยอะๆเลย
2: เก่งมากเก่งมากมากเก่งมากมาก
1: ที่หนึ่ง
2: เก่งมากเก่งมากเก่งมากมาก
1: ครั้งที่สอง
2: นั่งปลาวาฬ
1: คอย
2: มอบมอบ
1: มอบไหม
2: มอบปลาวาฬมอบมอบ
1: ไม่มอบไม่เป็นไรเป็นนั่งคอยก็ได้ค
2: ่
1: ะ
2: โอเค
1: 15วินะจับเวลานะ
2: คอย
1: แล้วเดินออกมาเลยค่ะ
2: คอย
1: เวลา
2: คอย
1: ที่สั่งคอยให้สมาธิโฟกัสที่สุนัขอย่างเดียวนะคะให้เราย้ำคำสั่งไปเรื่อยๆว่าคอยอีก5วินาทีนะคะนับถอยหลังค่ะ5
2: คอยปานคอย
1: 3 2 1โอเคจับกลับเข้าไปชมค่ะ
2: เก่งมาก
1: มากเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นตาคุณปู่นะคะสั่งคอย15วินะโอเคสั่งปลาวาฬนั่งค่ะ
3: นั่งนั่ง
1: คอย
3: คอย
1: โอเคจับเวลา15วินค่ะสั่งคอยค่ะ
3: คอยนะคอยคอยคอยคอยคอยคอยคอย
1: ดีมากค่ะ10วินาทีแล้วค่ะ5 4 3 2 1ครบเวลาค่ะคุณปู่กับเข้าไปชมค่ะ
3: โอ้
1: ดีมากเลย
3: ปลาวาฬเก่งมาก
1: โอเคครั้งแรกผ่านนะคะดีมากปลาวาฬ
3: เอายืนครั้งที่สอง
1: อ่ะปลาวาฬยืน
3: ยืน
1: ยืนเก่งมาก
3: อ้าว
1: ค่ะอ่ะครั้งที่สองนะคะคุณปู่สั่งนั่งค่ะ
3: นั่งนั่ง
1: คอย
3: คอย
1: จับเวลาค่ะ15วินาท
3: ี
1: ค่ะ
3: คอยคอยนะปลาวาฬคอยคอยคอยคอยคอย
1: โอเค10
3: 5
1: 4 3 2หนึ่งครบเวลาค่ะขั้นที่สองค่ะคุณปู่เดินกลับเข้าไปชมค่ะ
3: โอ้ยเก่งมาก
1: ปลาวาฬเก่งเยี่ยม
3: เก่งเขาตั้งใจมากเลยเขาจะชนะปู่แล้วก็เสมอกัน
1: แล้วมาถึงภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นคำสั่งเรียกมาหามาดูซิว่าคุณปู่กับน้องเคที่จะสามารถเรียกปลาวาฬให้ไปหาได้หรือเปล่าพร้อมไหม
2: พร้อม
1: เริ่มจากเคที่ก่อนนะคะเรียกชื่อปลาวาฬมานี่ตบมือเยอะๆกันตุ้นเยอะๆให้ปลาวาฬไปหาโอเคเดี๋ยวให้ถือรางวัล1ชิ้นโอเคพร้อมนะเคที่ให้น้องปลาวาฬดม
2: ปลาวาฬ
1: เราอย่างนี้ถูกแล้วเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยโอเคพร้อมนะเรียกค่ะ
2: ปลาวาฬมานี่ปลาวาฬปลาวาฬปลาวาฬปลาวาฬปลาวาฬ
1: โอเค
2: เก่ง
1: ให้ใครได้มือกินนะลูกโอเคชมหน่อยค่ะรูปตัวเยอะๆ
2: เก่งมากเก่งมากดีมากเก่งมาก
1: ปลาวาฬน้องเคที่ผ่านละมาเร็วมาเร็วมาเร็วว้าวมาเร็วๆๆๆๆๆๆครั้งแรกผ่านละครั้งต่อไปนะคะมาน้องเคที่ฝั่งนู้นเลยค่ะตบมือเรียกได้เลยปลาวาฬมานี่เรียก
2: ปลาวาฬมานี่ปลาวาฬปลาวาฬปลาวาฬมานี่มานี่มานี่ปลาวาฬปลาวาฬปลาวาฬปลาวาฬตรงนู้นเนี่ย
1: ก็เดี๋ยวคุณปู่ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเรียกชื่อปาวานปาวานไปไหมปาวานไปไหมโอเคคุณปู่ปรบมือเรียกดังๆนะคะ
3: ปาวาน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลเดอร์ไวส์เผ่าพลางกลางดวงใจวันนี้เวลาเมื่อวานนี้เวลา 19:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลเดอร์ไวส์เผ่าพลางกลางดวงใจซึ่งบริษัทสหซีนีมาจำกัดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆด้านเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติทรงสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งทรงเป็นแบบอย่างในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

การแสดงเฉลิมพระเกียรติ Edelweiss เผ่าพล่างกลางดวงใจได้นำ Edelweiss พันไม้งามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชเสวนีให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นดอกไม้ขนาดเล็กมีสีขาวนวลผิวสัมผัสนุ่มราวหิมะขึ้นเป็นช่อรูปดาวมีใบประดับสีขาวล้อมรอบดอกย่อยสีเหลืองตรงกลางแม้จะถูกเด็ดดอกลงมาจากต้นแล้วรูปร่างของดอกจะยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาเป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงเฉลิมพระเกียรติโดยร้อยเรียงบอกเล่าผ่านการแสดงจากกลีบดอก Edelweiss แบ่งออกเป็น5องค์ประกอบด้วยองค์ที่1บทเพลงเริงสรานถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความหวังความผูกพันและความงดงามของชีวิตผ่านหน้าตาลีลาในบทเพลงจากละครเพลงบรอดเวย์ระดับโลกบรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชขับร้องโดยนายธงชัยแมคอินไตศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงองค์ที่2ขับค้านความทรงจำถ่ายทอดบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยถ่ายทอดโดย3ศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงศิลปะท้องถิ่นหนังตะลุงและโนราสนองพระราชโอบายของพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนำมาผูกร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงองค์ที่4สืบสานพัตราภรณ์ไทยถ่ายทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถศิลป์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนกระบวนการผลิตผ้าไทยจากต้นทางสู่ผืนผ้าอันวิจิตรงดงามและองค์ที่5 Edelweiss รักแท้แด่ปวงชนถ่ายทอดความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยยูธควายหรือ TYC และศิลปินนักร้องทุกท่านโดยปิดท้ายด้วยบทเพลงยิ่งนานก็ยิ่งรักอันสะท้อนความรักความผูกพันและความปราบรื้มใจของประสบกรณิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อการแสดงจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนคณะผู้จัดงานและคณะนักแสดงประกอบด้วยนางสาวสุวรรณดีจากกล่าววรวุฒิผู้กำกับการแสดงนายสุธีศักดิ์ภักดีเทวาศิลปินแห่งชาติผู้กำกับลีลานายวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติผู้ควบคุมวงดนตรีนายสุขประวัติปัทมสูตรศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักแสดงนายธงชัยแมคอินไตศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักร้องและนางนฤมลล้อมทองผู้อำนวยการแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

ซินีม่าจำกัดรับสนองพระบรมราโชบายในการบริหารจัดการต่อมาได้มีการปรับตัวให้เข้ากับกระแสนิยมโดยจัดให้มีการแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทยเพื่อทำรงศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติจวบจนปัจจุบันซึ่งพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยพระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยในปี2568ในโอกาสโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงครบ92ปีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำการบูรณะปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบส่งผลให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมีความสง่างามสมความเป็นโรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวลูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวลูอิสอาเบอร์ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลายกลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ในสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระครูสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช 2569

จุฬารามาสิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตทำประจำจิตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนันนาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดภาพลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้ามัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาในสวัสดิ์วัยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระปุญญาล้นเกล้าปวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิทธิ์ศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยร้อยเรื่องกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษ์ศักวาปริศนาคำไทยหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวีร้อยปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามเวลา 13:29 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารถาวรวัตถุตึกแดงเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามซึ่งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแห่งชาติหรืออินาโก้กรมศิลปากรและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปี2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปี2569เพื่อให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและศาสตราจารย์ยอสเซเดนักวิชาการผู้มีบทบาทสำคัญด้านจารึกศึกษาและประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ทรงฟังการเสวนาเพื่อเป็นแนวทางต่อยอดการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงขยายความสนใจด้านไทยคดีศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและในยุโรปให้ยั่งยืนประกอบด้วยหัวข้อรำลึก
ถึงการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนำมาซึ่งความรักและความคุ้นเคยกับศาสตราจารย์ยอสเซเดและเรื่องยอสเซเดและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพความร่วมมือฉันมิตรในงานประวัติศาสตร์นิพนธ์และงานโบราณคดีแห่งเมืองสยามหัวข้อมรดกด้านการปกครองเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองของสยามพุทธศักราช2435ถึง2458และหัวข้อมรดกวิชาการเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและนายยอสเซเดความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันพิเศษยิ่งและเรื่องจารึกเขาน้อยหลักฐานสำคัญที่ยอสเซเดเหลือไว้ให้ศึกษาต่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมารดาชุ่มทรงเป็นต้นราชสกุลดิษกุลพระองค์ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศพระกิตติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2505ในงานมีการจัดนิทรรศการสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามบอกเล่าเรื่องราวการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ร่วมกับศาสตราจารย์ยอสเซเดในการสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับนานาชาติซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ์และศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสืบมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการตู้พระธรรมรัตนโกสินทร์อัญมณีแห่งพุทธศิลป์ที่หาชมยากให้ความรู้เรื่องช่างศิลป์ไทยชั้นสูงแสดงโบราณวัตถุประเภทตู้ลายรถน้ำและตู้ลายทองศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์และนาฬิกาปารีสที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานแก่หอพระสมุทรวชิรยานเป็นนาฬิกาตั้งพื้นแบบตะวันตกที่ตกแต่งให้มีรูปแบบศิลปกรรมไทยสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและภูมิปัญญาช่างไทยได้อย่างงดงามและสมคุณค่าโดยจัดประชุมวิชาการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ส่วนนิทรรศการจัดถึงวันที่30มิถุนายน2569ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นไม่เสียค่าใช้จ่ายปิดทำการวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงจุดเทียนรุ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชาพุทธศักราช2569โดยทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอัฐมีบูชาถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันปรินิพานได้8วันซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6โดยกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราพร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชนได้จัดพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมกุฏพันธนเจดีเมืองกุสินาราประเทศอินเดียนับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียองค์พระบรมศาสดาอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงด้วยเหตุนี้วันอัฐมีบูชาเวียนมาบรรจบจึงถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธพร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทั้งนี้ความสำคัญของวันอัฐมีบูชานั้นนอกจากเป็นวันแสดงความระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นการแสดงความตระหนักให้แก่บุคคลที่ยังคงมีชีวิตอยู่ให้ดำรงชีวิตโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาทดังพระพุทธโอวาทของพระพุทธองค์

ที่ตรัสไว้ว่าทุกสรรพสิ่งนั้นไม่มีความเที่ยงแท้สามารถกำเนิดขึ้นดำรงอยู่และสูญสลายไปได้โดยตลอดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์วันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและพลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุกองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับอาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลดังกล่าวเป็นอาคารพระราชทานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินงบประมาณในการก่อสร้างรวมจำนวน42ล้านบาทเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2568ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเกิดผลกระทบต่อการให้บริการและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนโดยอาคารภูมิพัฒน์ได้รับพระราชทานงบประมาณ12ล้านบาทและอาคารที่พักพยาบาลได้รับพระราชทานงบประมาณ30ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเป็น1ใน10แห่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550โอกาสนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและพลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุกองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานในพิธีมอบชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียพระราชทานซึ่งสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนมีจำนวน11แห่งโดยใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อช่วยประเมินความปลอดภัยทางสุขาภิบาลและลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษแก่ประชาชนจากนั้นองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพระราชทานทั้งสองหลังโดยอาคารภูมิพัฒน์ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใต้แนวคิดการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการให้บริการสุขภาพสมัยใหม่รองรับการบริการคลินิกพิเศษอาทิคลินิกจิตเวชและยาเสพติดคลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์มีห้องประชุมและพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับชุมชนกำหนดแล้วเสร็จในวันที่15พฤษภาคม2570และอาคารที่พักพยาบาลเพื่อรองรับการพักอาศัยของบุคลากรได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง5ชั้นจำนวน36ห้องออกแบบโดยกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วเสร็จในวันที่26กุมภาพันธ์2570ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาภูมิพิทักษ์ซึ่งโรงพยาบาลได้พัฒนาหลุมหลบภัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินไทยครูนักเรียนและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความหวังและเยียวยาจิตใจอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีวันนี้ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ รุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2500

170และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีปี2571ถึงปี2575มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติเข้าร่วมการอบรมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยจัดระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อมุ่งสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Royal Project International Workshop ในหัวข้อ The Challenges of Organic Production and Marketing in Highland ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลสู่ประชาคมนานาชาติและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ UNSDGs ภายในปี2573ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงและการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน27คนจาก6ประเทศได้แก่สาธารณรัฐบังคลาเทศราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมองโกเลียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Land and House และบริษัท Land and House จำกัดมหาชนบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครอบครัวกฤษณสมิทธ์และคณะบริษัท Allianz อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท Allianz อยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Asian Intelligent Information Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดห้วยสายทองวัดกลางวังเย็นวัดเวรุวนารามจังหวัดราชบุรีวัดลาดเป้งวัดศรีสัทธาธรรมวัดปทุมคณาวาสวัดเกษมสรณารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโปรคอนเน็กโลจิสติกจำกัดบริษัทพัฒนาการ31 Development จำกัดบริษัท Benz BKK กรุ๊ปจำกัดโรงแรมบ่อทองบุรีโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทจังหวัดชลบุรีและบริษัทซากิโนมิยะประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครวัดบ่อทองราชบำรุงวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 นกลุ่มบริษัทพิรัตบุรีจำกัดบริษัท Ecosystem Engineering Consultant จำกัดบริษัท Heritage Development ประเทศไทยจำกัดบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและนางนงลักษ์พืชธงชัยและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกงหราพิชากรจังหวัดพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนวันนี้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนประกอบด้วยเต็นท์นอนผ้าห่มและเสื่อจำนวน50ชุดโดยมีนายวิราชรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเช้าวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนถนนพระราม6ซอย15ใกล้วัดบรมนิวาสเขตปทุมวันเบื้องต้นมีผู้ประสบภัยลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วเกือบ40รายส่วนผู้บาดเจ็บ4รายส่วนใหญ่มีอาการสำลักควันได้ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลหัวเฉียวและโรงพยาบาลตำรวจมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่209หมู่2ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่อาสาสมัครฐานพลานบันเทือนนรบุตรสังกัดกรมฐานพลานที่26ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องปลดต่างอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันยังต้องรับการรักษาพยาบาลเป็นประจำทุกเดือนณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหน้าบ้านเลขที่289หมู่20ตำบลตาจงอำเภอละหารทรายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธีรยุทธกระจ่างทองสังกัดกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องตาเท่าตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่19กรกฎาคม2568ทางนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ชั้นยศ5ขั้นเงินเดือนขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยตรีแก่พลทหารธีรยุทธกระจ่างทองช่วงบ่ายณบ้านเลขที่11หมู่11ตำบลตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารเทิดศักดิ์ศรีลาชัยสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทคณา

อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่มาคม2568หน้าบ้านเลขที่79หมู่9ตำบลห้วยใต้อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่พลทหารธนพัฒน์หุยวันสังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องบกตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านเลขที่66หมู่10ตำบลจะกงอำเภอขุขันเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอนันดาอุดรสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขือตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่9ธันวาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
0: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
0: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเอ้
2: างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

านผู้ชมโถความจริงเราไหว้แต่พระนเรศวรเราลืมไหว้คนทรงอาวุธถ้าคนทรงอาวุธใจไม่ถึงท่านพระนเรศวรนั้นท่านมันหนีไปแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรนะคือช้างตัวนี้เราบอกว่าช้างตัวนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ท่านอาตมาไปยืนบังเงาได้รับความรู้สึกนึกถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นหนี้ช้างตัวนี้เท่าไหร่ช้างเชือกนี้มีบุญคุณต่อประชาชนเท่าไหร่ถ้าวันนั้นช้างเห็นสงครามเห็นการตีกรสะบัดโครมเดียวพระนเรศวรตกช้างท่านตัวใหญ่เท่าไหร่ช้างเผือกเท่าไหร่นะท่านสะบัดทีเดียวท่านตกแพ้ไม่ได้แพ้เพราะการรบนะท่านแล้วเสียงโห่ฮาเสียงอาวุธเสียงตีกรองช้างต้องมีใจกล้าใจโดนเดียวกับพระนเรศวรอาตมาก็เลยต้องไปยืนข้างหน้าใหม่ไหว้พญาช้างเชือกนี้ว่าถ้าไม่มีท่านป่านนี้ท่านจะเป็นเทพบุตรผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วบุญอันใดที่อาตมาได้ทำขอท่านจงเสวยบุญนั้นขอกราบบูชาความดีของท่านที่ทำให้อาตมามีประเทศไทยอยู่ไหว้ช้างแล้วก็ยืนเพ่งพินิจท่านผู้ชมลงไปยืนเพ่งดูเถอะอาตมาก็มีคำถามให้ท่านผู้ชมตอบว่าระหว่างข้าปั้นพระนเรศวรกับปั้นช้างเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันต้องตอบได้เลยว่าค่าราคาปั้นช้างแพงกว่าทำไมจึงแพงกว่าเอาก็ตัวใหญ่กว่าท่านบอกเอ้าก็ใหญ่กว่าคนถูกแต่มันอยู่ที่ใจท่านหัดไหว้สัตว์ซะบ้างถ้าคนเราเกิดมานะไปดูอนุสาวรีย์พระนเรศวรนะท่านไม่ไหว้ช้างแล้วก็ถือว่าฉันไม่ได้ท่านถ้าไปไหว้อย่างอื่นฉันไม่ได้เพราะนั่นคือท่านผู้อุปการะคุณต่อเราแล้วไปเอาอะไรไปไหว้ช้างช้างกินอะไรท่านก็เอาไปไหว้สิท่านเด็กจะได้กินบ้างช้างกินอ้อยท่านก็เอาอ้อยไปไหว้สิท่านเอาอ้อยไปไหว้เด็กๆจะได้กินอ้อยกันบ้างคนทั้งนั้นจะได้ขายอ้อยกันบางก็สุพรรณมันแดนอ้อยทางนั้นทำให้สะอาดสะอาดแล้วก็เมื่อขายอ้อยเสร็จแล้วก็เอาอ้อยนั้นมาบดเป็นน้ำราชการเขาไปแจกคนสิถ้าเขาทำบุญด้วยก็เอาไว้รักษาอนุสาวรีย์ไปซ่อมแซมเงินเดือนคนก็ให้ไปหรือถ้าละมันเป็นสิทธิของผู้ราชการจังหวัดหรือนายกอบต.หรือมีนายกเทศมนตรีท่านก็ไปบริหารเองสิท่านตัดอ้อยดีๆมาอ้อยมันมีตั้งหลายชนิดใช่ไหมอ้อยที่เขาคว้านกินแล้วตั้งเครื่องนั้นเลยเครื่องหีบอ้อยจ้างเลยมีที่ล้างเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เอากากอ้อยน่ะไปทำประโยชน์ไปทำปุ๋ยซะไปหมักซะมีกากน้ำตาลท่านเอาคนบูชาด้วยอ้อยก็จะได้กินได้กินน้ำอ้อยของคนที่มาที่แล้วบูชาช้างหน่อยท่านมีบุญคุณ

แต่ถ้าช้างท่านไม่เป็นผู้กล้าเป็นช้างใจเสาะป่านนี้จะมีช้างเชือกนั้นอยู่หรือท่านอาตมาก็เลยต้องไหว้ช้างและนึกในใจเราเป็นคนถ้าใจไม่กล้าพึ่งพาไม่ได้แบบช้างเกิดมาเสียคนเพราะได้ใครก็แล้วแต่ท่านอย่าให้แพ้ช้างไปที่นู่นไปสิงห์บุรีท่านบางระจันมีโยมรู้จักอาตมาก็อยากไปดูเหมือนกันต้องไปพระนุ่นนุ่นมุมเนื่องท่านมีเวลาไปแล้วไปอยู่ในจันหนูดโค้งหนูดเขี้ยวนะนั่นคือหลังจากอะไรท่านหลังจากที่ไหว้พระนเรศวรแล้วก็หาโอกาสไปถามอาตมาไปทำไมไปไหว้บรรพชนชาวบางระจันไม่ใช่ไปดูไปถ่ายรูปนันทนาอาตมาไปยกมือไหว้เลยท่านยกมือประนมสดหมดเลยอธิษฐานบุญกุศลอาตมาบิณฑบาตกุศลเพียงน้อยนี้แต่เกิดมาบนแผ่นดินไทยนี้ได้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นบุรุษที่ไม่มีอนุสาวรีย์อยู่ดูวิญญาณของท่านอยู่ที่ไหนท่านเป็นผู้กล้าทั้งหมดท่านตายกันมากี่ร้อยกี่พันศพขอให้ท่านได้รับบุญกุศลนี้พระสงฆ์ก็เหมือนกันเจ้าท่านจังหวัดสุพรรณองค์ปัจจุบันเนี่ยนะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณที่วัดป่าเลไลท่านหลวงพ่อไปนำสวดนะถวายพระนเรศวรนะฮะนำสวดอุทิศกุศลให้ช้างเชือกนี่นะรับรองว่าหลวงพ่อจะกลายเป็นพระเถระผู้นำท่านจังหวัดสิงห์บุรีก็เหมือนกันถึงปีต้องไปทำบุญที่บางระจันไปมัติกาบางสกุลและสวดมหาเมตตาใหญ่สวดอะไรก็แล้วแต่ท่านประชาชนก็ควรไปรวมตัวกันอาตมาก็จะไปไหว้บรรพชนแล้วก็ไหว้ควายด้วยท่านไปไหว้ควายเพราะอะไรก็ทำให้ได้มีควายพวกนี้เราจะทำยังไงก็สิงห์บุรีมันเป็นเมืองไถนาสิงห์บุรีอยุธยาอ่างทองเป็นเมืองนาเนี่ยท่านมันจะลบเอาช้างมาที่ไหนแล้วตรงนั้นว่าต้องใช้ควายกันละมาทำสงครามนะใช้ควายแล้วอาตมาก็สังเกตควายตัวนี้ก็อัศจรรย์ท่านอัศจรรย์ตรงไหนต่อมาก็มีคนสร้างภาพยนตร์เรื่องบาลาจันทร์ก็ไปเจอควายลักษณะอย่างนั้นเลยอีตาคนสร้างก็เข้าใจหาควายนะท่านแต่ว่าพอเขาสร้างหนังเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าไปเจอควายแบบนี้ครับแล้วแปลกไอ้ควายตัวนี้ไม่ใช่ไอ้ควายท่านควายตัวนี้ไม่ใช่ไอ้ควายนะไอ้ควายนั่นคือไอ้พวกโง่นะท่านควายตัวนี้ท่านพญาควายตัวนี้สร้างหนังเสร็จแล้วเขาตายฮะต่อมาเขาตายแปลว่าอะไรเขาเกิดมาเพื่อย้อนประวัติศาสตร์อาตมาก็ไหว้ควายเอาไปนู่นท่านเพราะควายเป็นผู้กล้าถ้าควายมันกลัวเสียงอาวุธนะฮะเลือดอาบอะไรต่ออะไรท่านไม่ได้เราไปดึงจมูกมันนะดึงให้ตายมันก็ไม่ไปมันสะบัดล่วงแต่ทำไมควายจึงเป็นราชวรีล่ะท่านราคาควายมากกว่าราคาคนนะเวลาปั้นเอาไปนู่นไปภูเก็ตเวลาไปถึงภูเก็ตเขาบอกจอดจอดเบารถหน่อยจอดเรียบๆถามท่านคุณทำไมเอ้าไหว้เท้าเทพกษัตริย์ท้าวสิสุนทรสองบังอ่อนสองแรงแข่งขันกำศึกนำหน้ากล้าประจันเมืองทางนั้นพ้นจากภัยผ่านสงครามครั้งนั้นได้ผู้หญิงสองคนคุณยิงจักรกับคุณยิงมุกต่อมาก็เป็นท้าวเทพกษัตริย์ท้าวสิสุนทรไหว้เอ้าท่านญาติท่านยายอาตมาชื่อนั้นชื่อนี้ผู้พรุ่มพรำนะท่านนะได้มาภูเก็ตขอไหว้วีรกรรมท่านในความเป็นผู้กล้าท่านเป็นผู้หญิงแท้ๆผู้ชายบางคนนะฮะใจเสาะเป็นประซิลท่านเป็นผู้หญิงนะปัจจุบันนี้นะตั้งแต่ย้อนกาลนานมาทั้งชาวจีนชาวไทยชาวต่างประเทศมาทำมาหากินบนภูเก็ตร่ำรวยแต่ไม่มีใครไหว้ท่านอาตมาอุทิศกุศลถวายท่านอนุสาวรีย์ผู้หญิงไหว้ได้ไหมได้ผิดวินัยไหมไม่ผิดไหว้อนุสาวรีย์อนุสรณ์พุทธเจ้าท่านพระองค์สอนเนี่ยทรงสอนการไหว้ธาตุเจดีย์ใช่ไหมท่านไหว้ธาตุธรรมเจดีย์ไหว้ธรรมบริโภคเจดีย์ไหว้สิ่งที่อะไรคนที่ดีได้อาศัยนอกจากนั้นก็คืออะไรภาพรูปภาพก็ได้รูปปั้นก็ได้เหมือนเราพกพระเครื่องทั้งหลายรูปคณาจารย์ทั้งหลายทำไมจะไหว้ไม่ได้แต่ถ้าคุณหญิงจังคุณหญิงมุกไม่กล้าสวรรค์นั้นถามว่าภูเก็ตเกาะนี้จะเป็นยังไง
แค่สามอำเภอแต่ความร่ำรวยมหาศาลความสุขทั้งหลายที่ต่อเนื่องมาจากเกาะภูเก็ตซึ่งเดี๋ยวเขาเรียกเกาะบุกิตบุกิตแผงๆกันมาเป็นภูเก็ตท่านแล้วก็จะไปดูอนุสาวรีย์จัดแจงไหว้ไหว้แล้วไหว้อะไรที่เป็นประโยชน์ใช่ปะที่เป็นประโยชน์ก็บำเพ็ญสนสงเคราะห์ไปจังหวัดก็จัดการไปแล้วก็เขียนประวัติให้นักประวัติศาสตร์ดีๆเขียนให้ละเอียดเขียนละเอียดอาตมาอ่านประวัติคุณหญิงจังคุณหญิงมุกนะยังไม่เคยเจอประวัติละเอียดที่ลึกซึ้งเลยท่านเคยขอผู้ราชการจังหวัดท่านหนึ่งท่านเกษียณไปแล้วบอกไปหาคุณธมยันตีสิให้ท่านเขียนเป็นนวนิยายท่านจะเขียนได้ลึกซึ้งมากแต่ตอนนี้คุณธมยันตีก็ชราเยอะแล้วแต่ใครที่เป็นนักเขียนไปค้นคว้าท่านเขียนไม่ต้องเอาลิขสิทธิ์จากใครจังหวัดก็ควรจะจัดพิมพ์เผยแพร่เขียนไปเชิงวรรณกรรมสิท่านไม่มีใครสร้างประวัติคุณหญิงจังคุณหญิงมุกเพราะอะไรท่านคนไม่ได้ถือแต่คนไปร่ำรวยที่นั่นนะไปกอบโกยนะทรัพย์สินจากความกล้าของท่านทั้งสองแต่ไม่ได้มีสำนึกแม้แต่ละท่านลารอบๆซึ่งเป็นสแควร์เป็นวงเวียนบางทีรถกระชนบินไปอะไรไปไม่มีเศรษฐีคนใดบูรณะเลยท่านเศรษฐีเป็นถ้าไม่มีภูเก็ตจะเป็นเศรษฐีได้ไงท่านฝากไปบอกชาวภูเก็ตหน่อยใครจะเป็นผู้นำก็แล้วแต่ท่านไปดูแลอนุสาวรีย์ท้าเทพกษัตริย์ท้าสินธรให้ด้วยทำกันสิท่านบูชาคนคุณบูชานี่ผู้หญิงกล้าเอาไปนู่นสุโขทัยมันจะไปที่ไหนท่านไปที่อยุธยานะเขาไปไหว้อะไรไปไหว้สมัยก่อนก็ไปไหว้เจดีย์พระศรีสุริโยไทยเดี๋ยวนี้ก็มีอนุสาวรีย์พระศรีสุริโยไทยอยู่อาตมาไปไหว้ทั้งพระศรีสุริโยไทยทั้งนะทั้งคนเฝ้าเท้าชงเท้าช้างน่ะไหว้หมดเลยท่านการสงครามครั้งนั้นขอให้ท่านได้สถิตบนสวรรค์ตลอดกาลนานคนก็เห็นอาตมาท่านจะคุณเพี้ยนหรือเปล่าไม่เพี้ยนหรอกไม่เพี้ยนจะขับสองพุทธเจ้ากันแล้วกันท่านอาตมาไม่เพี้ยนกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเราไปไหว้สิท่านได้รู้จักว่าถ้าไม่กล้าเขาจะสร้างอนุสาวรีย์ทำไมเรามาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าเราอยู่เนี่ยเราป้องกันใครได้ไหมเราทำแทนใครได้ไหมทำไม่ได้นะท่านสู้ช้างสู้ม้าไม่ได้ท่านสู้ไม่ได้ไปนู่นนครศรีธรรมราชก็จอดรถไปไหว้ท่านท้าวสุรนารีมาท้าวสุรนารีไปไหว้ท่านอาตมาไปยืนไหว้ระบนพึมพำบอกเชื่ออาตมาชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อเดิมชื่อนั้นชื่อนี้นะมาไหว้ท่านมาไหว้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าที่ทำศึกกับเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์และปัจจุบันนี้นครราชสีมาเป็นไงท่านคนก็ร่ำรวยกันเยอะร่ำรวยเพราะอะไรก็แล้วแต่ถามว่าถ้าไม่มีนะคุณหญิงโมซึ่งต่อมาเป็นท้าวสุรนารีเราจะมีที่อยู่ที่กินปัจจุบันนี้ไหมผู้หญิงคนเดียวที่ออกทำศึกกล้าสุระแปลว่ากล้าสุระเป็นคำเดียวกันถ้าจะมีอนุสาวรีย์ที่ใครทะลึ่งทะลึ่งชอบเอาหัวไปใส่นั่นแหละท่านนั่นแหละไปตัดต่อภาพอย่าไปทะลึ่งเราดีที่เป็นงานย่อยับอับจนอย่าไปทำอนุสาวรีย์นั่นท่านนะเพราะที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีอนุสาวรีย์อาตมานะยกมือไหว้หมดแม้แต่ไปตามวัดตามวาใครสร้างวัดสร้างวานะฮะก็ไปยกมือแล้วสวดมนต์ยกมือแล้วสวดมนต์เป็นการปกปิดกิริยาว่ามาไหว้เฉยๆนะสวดมาให้ด้วยหนึ่งบท

ปัญจวัคคีย์วาสเนี่ยท่านเป็นผู้กล้าทั้งนั้นพึ่งได้ทั้งนั้นเจ้าวาดองค์ใหม่ๆพระในองค์ใหม่ๆเนี่ยหัดไหว้รูปเจ้าอาวาสบ้างไม่ใช่มีรูปนักฟุตบอลติดกันเป็นตับไปหมดท่านรูปเจ้าอาวาสรูปพ่อรูปแม่ไม่มีพ่อแม่ก็เป็นผู้กล้าสำหรับเราเป็นผู้ที่เราพึ่งได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถึงได้บอกว่าแหมวันสงกรานต์พูดแล้วใครก็ไม่ค่อยฟังท่านอาตมาก็เป็นคนริเริ่มไหว้พระ9วัดเป็นคนริเริ่มเองโรคปนสพิมพ์ได้รีนิวบ้างไทยสกายทีวีบ้างทีวีทุกช่องบ้างจนกลายเป็นประเพณีปีใหม่ไหว้พระ9วัดขยายตัวไปแต่กำลังรณรงค์ไหว้อนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์9พระองค์สงกรานต์เนี่ยท่านปีใหม่กับสงกรานต์เนี่ยที่จะไปเที่ยวๆกันเนี่ยนะไหว้พระมหากษัตริย์9พระองค์ซะราชการควรจัดงานน้ำอบน้ำหอมไปพรมท่านน้ำมันสาแค่เองไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีประโยชน์พระเจ้าตักสินมหาราชไปไหว้ซะท่านผ่านไปไม่ใช่ไปแวะวงเวียนแล้ววนเฉยๆนอบน้อมท่านไม่ต้องบีบแตรก้มหัวให้ท่านถ้าไม่มีพระองค์ท่านมีประเทศไทยเหรอไม่มีประเทศไทยแล้วจัดแจงตั้งทุนทรัพย์บงกันอาตมาเขาบอกอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนุ่มๆคนหนึ่งอะพรรคประชาธิปัตย์ชื่ออะไรนะหนุ่มๆอภิรักษ์โกศโยธินบอกคุณอภิรักษ์ในฐานะที่เคยบวชวัดนี้นะอาตมาไม่เห็นหนึ่งไม่อยากเห็นคนไปเปลือยกายต่อหน้าพระบรมชนกสาวรีของรัชกาลที่หนึ่งซึ่งท่านเป็นผู้สร้างกรุงเทพในเวลาแค่เท่าไหร่ท่าน20กว่าปีสร้างได้ยังไงท่านมันสองพันสามร้อยยี่สิบห้าสร้างกรุงเทพ2350สร้างวัดสุทัศน์ถ้าไปไหว้สองไม่อยากเห็นเด็กๆไปเตะฟุตบอลต่อหน้าพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ต้นราชวงศ์จักรีสามไม่อยากเห็นใครไปถับไปขับไปถ่ายไปพลอดรักกันที่นั่นไปปรับปรุงซะติดไฟซะนึกว่าขอร้องและขอให้โรงเรียนต่างๆเช่นสวนกุหลาบสวนสนามให้ท่านดูนักเรียนระบบพิษโรงเรียนต่างๆไปรำถวายมือท่านไม่ใช่ท่านนั่งมองคนขับรถผ่านไปมาคนเปลือยกายอาบน้ำตกสมัยนั้นมาคนไปติดยาไปเสพกามไปพอดรักกันปากคอตลาดก็ต้องดูแลไหมครับปากคอตลาดควรจัดดอกไม้ไปถวายท่านทุกวันร้อยมาถึงแต่ถ้าเตียนย้อยมาถึงท่าพระจันทร์ท่านอ้อมมาทางนี้คือพระมหากษัตริย์นะท่านนะคือพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้กล้าเราควรไหว้ไหว้กราบซะก่อนต่อมาเมื่อไหว้วอนท่านจะให้เราเพราะท่านอยู่เป็นมนุษย์ท่านยังบันดาลให้เราขนาดนี้อยู่ทางอะไรพระเจ้าตักสินเขตอะไรท่านเขตธนบุรีเขตธนบุรีเขตของสารเป็นเจ้าภาพซะยึดครองเลยท่านจัดให้ดีรัชกาลที่ที่สองนู่นนะมีที่ไหนบ้างอัมพวาเป็นเจ้าภาพให้คน

0: ถ้าพึ่งไม่ได้มันก็จบไปท่านเทศกับพระคุณศิษย์ธรรมพานวัดละหานนนทบุรีเทศเรื่องการทูชกท่านพระครูท่านเทศดีท่านพระท่านเจ้าคุณอาเดชพระคุณอยู่กับใครมันพึ่งได้นะดีแล้วรู้จักพรานจิตบุตรไม่เล่าบอกรู้จักแต่ประวัติหน้าไม่รู้จักครับเกิดไม่ทันเป็นไงล่ะอ้าวพรานจิตบุตรเขามีสุนัขหลายตัวแต่ไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสุนัขที่สุนัขทั้งหลายมันอิจฉาริษยามันอยากจะล้มสุนัขตัวนี้เพราะสุนัขตัวนี้ได้กินดีๆแต่มันลืมวิจัยว่าทำไมมันได้กินดีล่ะสุนัขตัวนี้ได้กินดีกว่าคนอื่นตัวอื่นเพราะมันมีวีรกรรมพึ่งได้ออกไปล่าสัตว์หนึ่งครั้งเนี่ยตีเนื้อกินได้ในพรานก็มองตามตามหมาเอามันเห่าออกแสดงว่ามีเป้าหมายที่สองแล้วตาแงมองรังมิ้มคือรังผึ้งของหวานอยู่นั่นนายนู่นของหวานนู่นลาสายตามนั่นนู่นนู่นเห่าหางที่มรูหนูข้างล่างยังมีรูหนูเนี่ยข้างๆเต่าท่านเอาหางที่ไปก่อนบอกนายนะจิกๆๆๆเนี่ยนายยังมีหนูพุกนะอยู่ในรูนี่หูฟังเจ้านายเจ้านายจะยังไงทำตามนั้นหนึ่งเจ้านายตัดแจ้งงานท่านเอาของตายซะก่อนท่านเต่าพริกโครมเดียวก็เสร็จสองนะเอาของเป็นซะก่อนคือตัวแรนจัดการตัวแรนซะก่อนสามหนูไม่อยู่นิ่งจัดแจงเรื่องหนูให้หมาไปเฝ้าตามรูรอบๆซะก่อนแล้วแหละเอาควันนะจุดไฟเข้าเอาไปตบๆให้ควันมันเข้าไปหนูหายใจไม่ออกเดี๋ยวมันออกมารูเดียวแล้วท่านก็ดักตีเอาสุดท้ายมีของหวานกินคือรังผึ้งน้ำผึ้งเมื่อได้ผลประโยชน์มาแล้วนะนายจึงรักคนเราก็เหมือนกันอยู่กันแค่แล้วแต่หาผลประโยชน์ให้เขาเยอะๆไม่ใช่เอาผลประโยชน์มาส่วนตัวเราไอ้สุนัขเหล่านั้นนะมันไม่รู้ไอ้ที่มันได้กินเนี่ยเพราะวีรกรรมของไอ้ตัวนี้มันก็เลยอิจฉาริษยาโดยไม่รู้ว่าต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความเข้าคล่องต้องใช้วิจารยานและต้องสื่อสารกับเจ้านายให้ได้เกิดมาเป็นคนเขาเหมือนกันต้องเป็นที่พึ่งได้ใจกล้าพึ่งตัวเองได้ใจกล้าทำอะไรเป็นก็แล้วแต่ท่านทำไปเถอะแม้เขาไม่ใช้สอยไหว้หวานถ้าเราพึ่งเขาได้วันหลังเราเดือดร้อนถ้าเราให้เขาพึ่งได้วันหลังเดือดร้อนเราก็ไปพึ่งเขาได้เช่นเดียวกันดังนั้นในพระพุทธพจน์ว่าสักโกในกรณีเมตตาสูตรนี้จึงมีประโยชน์สำหรับการดำรงชีวิตอยู่เป็นอย่างยิ่งยังมีอีก14ประการที่จะมาแสดงตามลำดับต่อไปจึงของเงินงดเลื่อนลดคำภีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเตจำนงจนได้เสริมส่งให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวๆร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมาเหมือนสายธาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสพลผู้คนเรื่องลือเกียรติก้องระเบิดด้วยคุณความดีให้มีพลังดังพญาช้างสารจิตใจกล้าหาญปาราชสีผิวผ่องยองใหญ่ไร้ฝ้าราคีตลอดชีวิตมีสุสมรรถอำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์ผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานเดชเทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะสักโกพระสูตรข้อแรกของกรณียเมตสูตรหมายถึงการเป็นผู้กล้าพึ่งได้การที่คนเราเกิดมานั้นจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้นะคะเพราะเมื่อถึงคราวที่เราเดือดร้อนเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองค่ะสำหรับพระสูตรข้อต่อไปนั้นนะคะจะเป็นสารธรรมเรื่องอะไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมในรายการธรรมรสธรรมรัตน์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัทศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกหนีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาไ

0: ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่น

ร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25

0: 5ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2.ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพ พบกับหน้าจอโฮมเพจสุด

ทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์สอนซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ขอถวายความเคารพต่อพระรัตนตรัยขอโอกาสสิริคุณท่านเจ้าคุณพระเทพเมธีที่เคารพอย่างสูงท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่านเพทรานุเตระทุกท่านเจริญพรท่านประธานชมไทยใหญ่ประจำประเทศไทยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปของมหาจุฬานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาแล้วก็ท่านสาธารณชนทุกท่านนะก็รู้สึกอนุโมทนากับคณะญาติโยมโดยเฉพาะชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยที่ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้มีการบอกว่ามีการถวายสมณศักดิ์ให้ทราบนะก็เก็บไว้นานพอสมควรก็เลยขอโอกาสท่านอาจารย์เชื้อคุณปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับแล้วก็คณะสงฆ์วัดอรุณท่านก็เห็นว่าอนุมัติจัดได้โดยที่หลักในวันนี้จริงๆก็คืองานถวายหลวงพ่อ

เจ้าอาวาสพระธรรมองคลเจดีย์นะเมื่อเช้าได้ตั้งเครื่องบูชาถวายท่านในโอกาสที่ปกติหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านจะประกอบพิธีตั้งเครื่องบูชาไหว้ครูของท่านในวันขึ้น9ค่ำเดือน9ทุกปีแล้วก็จะมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาร่วมกันทำบุญแล้วก็ท่านก็จะนิมนต์พระสงฆ์ในวัดทั้งหมดไปเจริญพุทธมนต์และฉันพระทานเพลนที่กุฏิก็เลยประกอบพิธีนะครับก็นิมนต์พระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนในการจุดธูปเทียนให้ก็นิมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาแล้วกลางตอนเพลนก็จัดเพลนไว้ถวายแต่ว่าท่านไหนมาก็ได้ฉันมีฉันโยมมาก็ได้ทานก็ประมาณนี้นะก็ในขณะเดียวกันญาติโยมจากรัชฉานนะโดยท่านดร.แสงเฮืองกับคณะนิสิตนักศึกษาชาวไทยใหญ่ที่มาเรียนอยู่ในประเทศไทยหลายๆมหาวิทยาลัยนะก็ได้ร่วมกันจัดตามประเพณีพอได้คุ้นเคยทำงานร่วมกันมากับคณะไทยใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2543นะจากนั้นก็มาทำมากขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม2547เป็นต้นมาก็ถือว่าคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ทางคณะไทยใหญ่ที่เรียนในมหาจุฬาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะร่วมกันทำงานอยู่ตลอดแล้วก็โดยเฉพาะฝั่งพม่าแล้วญาติโยมที่มานี่ก็ที่มาจากไทยใหญ่ทั้งคณะนะก็เตรียมจากนี้ไปจะข้ามทางไฟสนามหลวงไปถวายพระพรในนามของรัฐบาลไทยเป็นชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยนะเพราะนั้นไม่ใช่ทำเฉพาะด้านพระศาสนาอย่างที่ท่านอาจารย์เชคุณว่าชาวไทยใหญ่ในท่านทำด้านพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติด้วยก็ไปเป็นสีสันอย่างที่เห็นนะก็เป็นครั้งแรกก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เพียงแต่จัดอะไรเขาจัดไปก็มาเดินให้นะก็ประมาณนี้พอมาถึงที่โบสถ์ก็เห็นท่านอาจารย์คนดัญญะที่นั่งอยู่รูปที่ท้ายๆนะนับจากละท้ายมารูปที่3ท่านอาจารย์โกนดัญญะท่านเป็นอาจารย์ด้านอภิธรรมเป็นชาวพม่ามาอยู่ในไทยมากกว่า40ปีแล้วก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่2542-43มานะก็เป็นวันนี้ท่านก็ร่วมพิธีท่านอยู่วัดปรินายกนะเป็นท่านก็มีตำแหน่งสูงนะฮะเป็นผู้ที่ดูแลฝ่ายพระไทยไปพม่าเป็นเรื่องประจำนะครับและในขณะเดียวกันการรับสมณศักดิ์อย่างที่นายอาจารย์เจ้าคุณผู้ปฏิบัติที่เรียนเจ้าวาดกับอาจารย์สุรกลได้ปรารภก็คือหลักก็คือเนื่องจากทางรัฐบาลพม่าได้คุ้นเคยกันมานานท่านก็เห็นทำงานอยู่ด้วยกันมานานจัดประชุมต่างๆมามากท่านก็ถามว่าจะเสนอสมณศักดิ์ของพม่าให้จะได้ไหมจะอนุญาตไหมนะก็ยังไม่รับนะเพราะว่าต้องการเสนอท่านอธิการบดีนะก็เสนอท่านอธิการบดีเขารับทางฝ่ายรัฐบาลก็ว่าไม่ได้เกี่ยวกับท่านอธิการบดีเป็นคนละท่านเนาะก็เลยเรียนท่านอธิการบดีท่านอธิการทางฝ่ายพม่าก็ไปขออธิการบดีอธิการบดีก็มาถามว่ารับเถอะท่านก็บอกอย่างนั้นนะก็เลยก็แล้วแต่อาจารย์นะก็เลยได้รับสนิมานะฮะซึ่งภาษาที่บ้านเราคุ้นเคยกับสมณศักดิ์นี้นะฮะที่ท่านอาจารย์สุรพลได้ปรารภก็คือท่านหลวงพ่อญาณิสระที่เราชุ่มเชยนะเรียกว่าอาจินญาณิสระตำแหน่งนี้ก็เหมือนอาจินจะเรียกว่าอาจินโชติกะหรืออาจินสวัยประมาณนี้ก็ได้ถ้าไปพม่านะถ้าเป็นของไทยใหญ่ก็ประมาณไหนท่านแสงเรืองประมาณเจ้าคู่นะใช่ไหมประมาณเจ้าครูนะเจ้าครูธรรมสามีโยมทั้งหลายนี่เป็นลูกศิษย์ท่านธรรมสามีครับที่มาทำงานร่วมกันนะก็ทำงานร่วมกันมานานท่านธรรมสามีเข้าประชุมร่วมกันลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระก็ทั้งเรียนที่อื่นด้วยนะก็เป็นผู้ที่ทำงานด้วยกันแล้วก็วันนี้โยมพ่อโยมแม่ก็มาอยู่ในพิธีนี้ด้วยนะที่จังหวัดก็โชคดีเมื่อวานนี้ไปถวายการอุปถัมภ์กีฬานุปถากท่านเจ้าคุณพระสตรีวรยานนะครับท่านอาจารย์นายกสงฆ์สิทธิ์อันสิริวัฒน์กับคณะเข้าไปด้วยพวกเราก็ต้องให้ความเคารพท่านนะท่านอาจารย์เจ้าคุณก็เนื่องจากท่านอาจารย์เจ้าคุณเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ตั้งแต่รุ่นที่ประมาณ31 32นะฮะปัจจุบันก็รุ่น60กว่าแล้วนะท่านก็คุ้นเคยท่าน

านทุ่มเทแต่ว่าเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่เสียสละมากนะฮะแต่สุขภาพอายุ72ปีปีนี้72พอดีก็เลยพวกเราได้ทำบุญนะฮะเป็นคีฬานุปัฏฐากแล้วก็เป็นจังหวะพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พองามที่วัดอรุณก็มีการจัดสถานที่ได้ยาวท่านอาจารย์เจ้าคุณที่ดูแลโบสถ์คืออาจารย์เจ้าคุณรูปที่3นะฮะท่านเจ้าคุณพระปัญญาวิมลก็เรียนจบอินเดียท่านก็เป็นผู้ที่ท่านเป็นเจ้าคณะแขวงที่นี่แล้วก็ได้อนุเคราะห์จัดสถานที่ด้วยเพราะนั้นญาติโยมทุกท่านนะฮะจะจากราชานท่านนายกราชานก็ตามคณะญาติโยมชาวราชานที่มาแสดงประเพณีมาแสดงไม่แสดงเฉยๆนะนำขนมกินน้ำเงี้ยวมาด้วยมาทำด้วยแล้วก็ได้ฉันไปแล้วนะฮะแล้วลงไปนี้จะได้ฉันอีกใช่ไหมทางญาติโยมน้องโยมน้องสาวของหลวงพ่อเจ้าวาดโยมไพรนะมานั่งอยู่ด้านหลังแถวที่4นะก็มาได้มาร่วมพิธีเป็นผู้แทนของคณะน้องๆลูกหลานของหลวงพ่อเจ้าวาดมางานในเมื่อเช้าด้วยแล้วก็ถือว่าเราได้มาร่วมกันในกิจกรรมที่พอที่จะร่วมงานกันได้นะฮะแล้วก็การมีโอกาสอย่างนี้ก็ด้วยความอนุเคราะห์ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรามที่ท่านให้โอกาสพวกเราไปทำงานที่มหาจุฬาเนี่ยมีหลายรูปที่เป็นทำงานที่โน้นนะครับแล้วโดยฤทธิ์เราก็ไปต่างถิ่นเราไปทำงานที่อยุธยาก็ตามที่วัดมหาธาตุก็ตามก็ทุ่มเททำงานเพื่อที่จะให้กิจการคณะสงฆ์มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นพวกเราที่มาทำบุญวันนี้นะมาทำบุญในวันแม่ไม่พอมาถวายเกียรติถวายเฉลิมพระชนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าด้วยการทำบุญถวายเพลถวายเพลพระนะมาร่วมทำบุญรับศีลปฏิบัติศีลแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอุปถัมภ์พระสงฆ์ทั้งส่วนที่เป็นกีฬานุปัฏฐากยกตัวอย่างเชิงหลวงพ่อเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามท่านอยู่ในช่วงเป็นไข้ไม่สบายแล้วก็เราก็ได้ทำกีฬานุปัฏฐากได้ถวายพัฒหารได้ถวายทานได้รับศีลแล้วก็ได้ฟังพระเจริญพุทธมนต์ก็เป็นการปฏิบัติทานศีลภาวนาครบสมบูรณ์ก็หวังว่ากุศลนี้จะเกิดกับทุกท่านเพื่อให้เป็นปฏิพรให้เจริญด้วยอายุนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติแล้วก็น้อมให้เป็นกุศลให้กับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณทั้งคุณพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับชาวไทยใหญ่ทุกๆที่ได้มาจัดกิจกรรมอย่างนี้ให้แล้วก็น้อมถวายเป็นพระกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยก็ขอพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อเจ้าวาดและคณะสงฆ์ทุกๆท่านแล้วก็ทุกศิษย์ทุกหาที่เป็นพระสงฆ์และก็ญาติโยมทุกท่านขอให้ประสบความสำเร็จในความคิดความหวังทุกท่านและขออนุโมทนา

ขอโอกาสคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ถึงหน้าที่นี้มีท่านเจ้าคุณพระราชวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นต้นประธานขอเจริญพรคณะศรัทธาสาธุชนผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาซึ่งหน้าที่นี้มีท่านผู้แทนจากรัฐบาลสหภาพพม่าเป็นประธานร่วมกับคณะผู้บริหารครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านสาธุชนที่เดินทางมาจากรัชฉานคือฉานสเตตรวมถึงท่านคณะทายกทายิกาอุบาสกอุบาสิกาชาววัดอรุณราชรามทุกคนทุกท่านในนามคณะสงฆ์วัดอรุณราชรามซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมมงคลเจดีย์เป็นผู้บริหารวัด

อัตมภาพก็ขอชื่นชมยินดีในโอกาสที่รัฐบาลสาวเอ่ยได้รับเกียรติพระสงฆ์เทรานุเถระในวัดอรุณราชารามเท่าที่รู้ก็ยังไม่เคยท่านมีท่านรูปใดได้รับเกียรติสูงสุดจากรัฐบาลต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพเมียนมาซึ่งตำแหน่งสมณศักดิ์ครั้งนี้ถ้าอ่านดูหรือถ้าดูตามตัวแล้วเป็นการแสดงว่าผู้ที่ได้รับนั้นเป็นผู้ที่ทรงภูมิรู้จริงๆสมณศักดิ์ตามที่ท่านผู้แทนสหภาพเมียนมาได้อ่านมาสักครู่นี้ว่าท่านทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในตำแหน่งที่ว่าอภิทัชชะอัคคมหาสัทธรรมะโชติกะทัชชะในสมณศักดิ์นี้มีอภิที่พวกเราเป็นนักบาลีก็แปลว่ายิ่งใหญ่ทับแล้วก็ทัชชะก็ถือว่าเป็นยอดคือเป็นธงแล้วก็อัคคะก็ถือว่าเยี่ยมถือว่าสูงสุดหรือยอดมหาสัทธรรมะโชติกะถ้าฟังดูแล้วก็เหมือนกับฉายาของท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์คือโชติโกหมายถึงว่าสว่างสวยไม่ว่าจะอยู่ในที่มืดขนาดใดก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความสว่างสวยแฝงอยู่ในที่นั่นแล้วก็มีคำว่าทัชชะพงท้าอีกคำหนึ่งซึ่งก็หมายถึงว่ามีทัชชะคือยอดอยู่สองยอดหรือดับเบิลทัชชะธงสูงกว่าธงหมายถึงว่าธงซ้อนธงก็ได้ดังนั้นจึงเป็นการแสดงถึงว่าผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์ในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นชั้นสูงสุดชั้นต้นแต่ถ้าดูตามตัวหนังสือแล้วก็ถือว่าเป็นยอดเยี่ยมหรือสูงสุดในระดับหนึ่งหรือจะเรียกว่าสูงสุดในระดับต้นจะอย่างไรก็ตามก็เป็นการแสดงเห็นถึงความถึงการที่ผู้ได้รับนั้นเป็นผู้ที่สูงภูมิรู้ตามที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุริยพงศ์ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อ่านไปแล้วนั้นก็เราทั้งหลายก็รู้ว่าท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศท่านได้อุทิศกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดเพื่อพุทธศาสนาเพื่อมหาวิทยาลัยจริงๆเพราะเท่าที่รู้เท่าที่ทราบบางกาลโอกาสท่านมาอยู่วัดหรืออยู่ที่ประเทศไทยวันสองวันก็เดินทางอีกแล้วเรียกว่าเดินทางรอบโลกดังนั้นจึงสมควรแล้วที่รัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์แล้วก็ถือว่าเป็นการนำข่าวดีหรือข่าวมงคลหรือเรื่องมงคลมาสู่วัดอรุณราชารามซึ่งในวันนี้นอกจากท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์จะได้รับถือว่าเป็นเจ้าคุณหรือพระราชาคณะจากสหภาพเมียนมาแล้วท่านเจ้าคุณพระศรีปริยัติสุธีวัดอรุณราชารามแห่งนี้ก็ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชธีราอาจารย์ดังนั้นในวันนี้วัดอรุณราชารามจึงถือได้ว่าได้รับถือว่าเป็นรับโชคดีหรือรับมงคลสองรูปด้วยกันจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีในฐานะคณะสงฆ์คณะพระภิกษุสามเณรและชาววัดอรุณราชารามทุกรูปทุกคนทุกท่านรวมถึงท่านผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

0: มาร่วมในพิธีแสดงวิตาสักการะหรือแสดงวิตาจิตแก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในครั้งนี้ในที่สุดนี้ก็ขอพรจากพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาจงได้ปกปักรักษาบรรดาเราทั้งหลายทั้งที่เป็นพระสงฆ์องค์เนรที่วัดอรุณราชารามแห่งนี้และที่เดินจากต่างวัดคือจากต่างประเทศรวมถึงบรรดาท่านทุชนทุกคนทุกท่านขอให้แคล้วคลาดปริจักสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายอย่าได้บังเกิดมีสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายตั้งใจไว้ปรารถนาไว้เป็นปณิธานที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สำเร็จในที่นั้นทุกประการขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณโสพลวชิราภรณ์ที่รับสมณศักดิ์ที่รับสมณศักดิ์จากสหภาพเมียนมาในครั้งนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาของพุทธศาสนาในทิฏฐุสถานในการทุกเมื่อรวมถึงทุกรูปทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
1: เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและในโอกาสอันปิ่งอันเป็นมิ่งขวัญมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาคณะสงฆ์จังหวัดประจวบพร้อมทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เราได้มาพร้อมกันณวัดครองวานี้เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์นั้นในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีโครงการถ่ายชีวิตโคและกระบือเป็นจำนวนนับร้อยกว่าตัวพร้อมทั้งได้มีพิธีถวายข้าวสารอาหารเพื่อนักเรียนที่ยากจนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ร่วมเป็นการถวายเป็นพระราชโกศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยเรื่องการไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นการให้ชีวิตเป็นทานการให้ชีวิตเป็นทานนี้ก็นับเข้าในส่วนของศีลที่ท่านเรียกว่าสัมปัตตวิรัตเป็นการสมาทานศีลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าการรักษาศีลนะท่านกล่าวไว้ว่ามีสามประการประการที่หนึ่งเรียกว่าสัมปัตตวิรัตคือคิดงดเว้นในที่เฉพาะหน้าเช่นสมควรจะฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสมควรจะรักทรัพย์ก็ไม่รักทรัพย์สมควรจะประพฤติผิดในกามก็ไม่สมควรประพฤติผิดในกามสมควรที่จะพูดเท็จก็ไม่พูดสมควรดื่มสุราหรือเมรัยก็ไม่ดื่มคิดงดเว้นเฉพาะหน้าซึ่งหน้านี่เรียกว่าสัมปัตตวิรัตอย่างที่สองเรียกว่าสมาทานวิรัตหมายถึงการคิดงดเว้นด้วยการสมาทานอย่างเช่นทั้งหลายเปล่งวาจาสมาทานศีลห้าที่ผ่านไปแล้วเรียกว่าสมาทานวิรัตอย่างที่สามเรียกว่าสมุจเฉทวิรัต

ายถึงศีลของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นพระอริยเจ้าท่านจะไม่ร่วงละเมิดศีลไม่ว่าข้อใดๆเพราะท่านรักท่านละขาดศีลนั้นด้วยอริยมรรคด้วยอานิสงส์การไถ่ชีวิตโคและกระบือก็จะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาสมดังเจตนาของคณะสงฆ์ซึ่งมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกหมู่เหล่าซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระพร้อมทั้งเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานด้วยกันทุกท่านทุก

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town

0: มาเจอกันก็ไม่มาเจอกันดีๆอะไรก็ไม่รู้แล้วมาให้เรามานั่งต่ออะไรเนี่ยปวดหัวปวดหัวหาก็ไม่เจอไม่รู้ต่ออะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ตายตายตายปวดหัวจริงๆไม่รู้จักมาสักทีปวดหัวจริงๆลมเสียแล้วเนี่ย
1: แผ่นนี้ไงครับเนี่ย
0: นี่เหรอเออเออใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้สงสัยต้องเป็นอันนี้โอ้ไม่ใช่อีกโอ้
1: ใช่อันนี้มันกลับหัวกลับหัวแค่นี้ไหวไหมเนี่ยให้ผมช่วยไหมฮะ
0: โอ้เป็นเหรอจะมาช่วยเนี่ยเป็นเหรอ
1: ได้เลยครับผมนี
0: ่โอ้ได้แล้วได้แล้วเอ้าใครแล้วเนี่ย
1: พยักร้าย2485
0: พยัคฆ์ร้าย008
1: สวัสดีครับและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับคุณป้าแมวรุ่งการดาเบญจมาพรสวัสดีครับป้าครับผม
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับวันนี้เรามาร่วมทำภารกิจอย่างแรกเราต่อให้เสร็จก่อนคร
0: ับ ต่อเนี่ยเหรอ
1: ครับผม
0: นั่งต่อเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวผมช่วยครับผม
0: ช่วยๆหน่อยมันคืออะไรยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
1: ลองเราสักอีกสัก2ชิ้นครับ
0: ลองนะคะโอเค
1: ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมให้ป้าเลยครับ
0: นะคะ
1: เห็นไหม
0: อ้าวอันนี้เป็นการเล่นโยคะนี่
3: เรียนโยคะให้จบครบเวทโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินว่าคุณจะผ่านเกณฑ์หรือไม่จากผมมิสเตอร์อาร
0: ์แต่อายุเท่าป้าแมวเนี่ยมันจะไหวเหรอเล่นโยคะ
1: ถ้าใจสู้นะผมก็ไปได้ครับ
0: เอาไปได้เราก็ต้องสู้กันเลยนะไปกันเลย
1: ถ้าอย่างนั้นไปเลยนะครับผมครับเชิญครับผมทางนี้ครับผม
2: ไปค่ะ
4: เพราะเหตุที่ว่าพยัคฆ์ร้าย2485นั้นมีโรคประจำตัวทั้งหืดหอบนิ่วในถุงน้ำดีและต้อกระจกที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบอื่นด้วยความห่วงใยในสุขภาพมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เธอได้ใช้ศาสตร์โยคะในการดูแลบำบัดร่างกายนั่นเองครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือคุณน้ำนะครับน้ำเพชรธนอัศวกุลนะฮะการเตรียมตัวก่อนที่จะมาทำโยคะเนี่ยควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
5: ค่ะก็ก่อนการฝึกโยคะนะคะมี4ข้อด้วยกันที่ป้าแมวจะต้องเตรียมตัวนะคะข้อที่1ก็คือเรื่องอาหาร
0: อ๋อเรื่องอาหาร
5: ป้าแมวควรงดอาหารที่เป็นมื้อหนักๆอะค่ะ3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง
5: อันนั้นคือสำหรับที่มื้อหนักๆเช่นทานข้าวอิ่มใหม่ๆหนักๆแต่ว่าถ้าก่อนมาเล่นเนี่ยส
1: ัก
5: นิดนมนิดหน่อยหรือขนมปังอย่างเงี้ยก
1: ็
5: ด
1: ี
5: ค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของชุดที่ใส่อ่ะค่ะก็ควรชุดที่เป็นใส่แล้วก็รู้สึกสบายเสื้อไม่ตัวใหญ่เกินไปกางเกงก็ไม่หลวมกันไป
1: กางเกงยีนนี่ไม่ได้แน่ๆ
5: กระชับรัดรูปเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการเคลื่อนไหวในการทำท่าฝึกโยคะค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของน้ำดื่มก
0: ็
5: เตรียมน้ำดื่มเข้ามาในห้องได้แต่ให้จิบนิดๆอย่าจิบเยอะนะคะ
0: นิดๆหน่อยๆเวลาคอแห้ง
5: ถ้าคอแห้งจริงๆอะค่ะขณะที่เราฝึกเนี่ยร่างกายเรากำลังสูบฉีดเลือดอยู
1: ่
5: ถ้าเราเติมน้ำเข้าไปนิดนึงร่างกายมันก็เหมือนกระตุ้นให้มันทำงานมาใหม่ข้อที่4ก็คือเรื่องของสถานที่ฝึกอะค่ะควรหาสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่อับจนเกินไปหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปถ้าเย็นจนเกินไปร่างกายก็จะไม่ได้ขับเหงื่อออกมาการที่ร่างกายขับเหงื่อก็เหมือนการดีท็อกซ
1: ์ค่
5: ะมันก็จะทำให้ร่างกายขับเหงื่อผิวพรรณสดใสอะไรอย่างเง
1: ี้
5: ยค่ะ
1: หน้าตาก็สดสวยด้วย
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: และช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงแท็กทีมไอทองนะซึ่งเราจะพาพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับไปปฏิบัติภารกิจดูซิว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้ดีหรือไม
4: ่ข้อแนะนำในการเล่นโยคะอันดับแรกควรฝึกหลังรับประทานอาหารแล้ว12ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงควรเป็นช่วงเช้า 2. ขับถ่ายให้เรียบร้อยเพื่อให้การทำงานของระบบภายในไม่มีอะไรตกค้าง 3. ไม่ควรดื่มน้ำขณะฝึกเพราะจะทำให้ความร้อนในร่าง

0: ายลดลง 4. ห้องที่ฝึกไม่ควรมีลมมากระทบผิวมากเกินไปเพราะจะทำให้เหงื่อไม่ออก 5. ชุดที่สวมใส่ในการฝึกควรเป็นผ้ายืดหรือชุดที่สวมใส่สบายไม่รัดแน่นจนเกินไป
1: เราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะ
2: ค
1: นั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
2: ด้านในด้านนอก
1: ให้ส้นเท้าตรงกับเป้ากางเกง
2: เอาแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
1: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตาค่ะ
3: ช่วงแท็กทีมไวทอง
4: นี่ป้าแพวเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าอายุเท่าไหร่74นะจะไปเล่นยังไงโอ้ยแก่ป่านนี้
2: ครับผม
1: ไม่ได้
2: เหรอได้มั้ยฮะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนว่าคนทั่วไปจะคิดว่าโยคะคือการออกกำลังกายเนาะแต่จริงๆแล้วโยคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายการฝึกโยคะเนี่ยมันมีมาจากสมัยอินเดียโบราณเนาะแล้วรากฐานของคำว่ามันก็จะมาคำว่าโยกซึ่งแปลว่ารวมรวมกัน3อย่างก็คือก
4: าย
1: จิตแล้วก็วิญญาณสามอย่างนี้รวมกันซึ่งมันจะเชื่อมความสัมพันธ์โดยกันที่เราเคลื่อนไหวท่าต่างๆในการฝึกซึ่งเรียกว่าอาสนะประโยชน์ของมันนะคะก็จะมีอยู่3หัวข้อหลัก
2: ๆ
1: ได้กันก็คือในแง่ของบำบัดทางด้านจิตใจมันจะมีเกี่ยวกับสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็การฝึกควบคุมลมหายใจที่เราเรียกว่าปราณายามะ
2: ปราณายามะ
1: ใช่ก็คือการฝึกควบคุมลมหายใจเข้าและออกเข้าสู่ร่างกายเมื่อเราหายใจได้เข้าได้ลึกขึ้นออกได้ยาวขึ้นร่างกายมีการขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามีการนำก๊าซออกซิเจนเข้าไป อันนั้นก็คือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นการปรับสมดุลของร่างกายมีการปรับสมดุลของฮอร์โมนก็เนื่องจากที่เราหายใจเข้าไปแล้วค่ะมันก็จะปรับสมดุลในส่วนที่เป็นพยักไร้ไวทองเนี่ยค่ะมันก็จะมีท่าที่ปรับสมดุลของฮอร์โมนคนที่เป็นไวทองมันก็จะปรับเรื่องระบบความสมดุลไวทองที่มีอารมณ์โมโหหงุดหงิดง่ายเนี่ยมันก็จะคูลดาวน์ลงเย็นลงแล้วก็อันที่3ก็คือเกี่ยวกับการบำบัดรักษาน
4: ะคะโรค
1: ใช่เขาเรียกว่าบำบัดอะค่ะ
4: คล้าย
2: ๆบำบ
1: ั
2: ด
1: บำบัด
4: อย่างเมื่อเป็นโรคตั้งหลายโรคเนี่ยค่ะบำบัดได้เลย
1: อย่างเช่นก็คือท่าของอาสนะโยคะค่ะมันมีการเคลื่อนไหวไปนั่งในอิริยาบถต่างๆมีทั้งนั่งยืนแล้วก็นอนนะคะแล้วก็ทิศทางของมันก็จะมีการเอ็นตัวไปด้านหน้าแอนตัวไปด้านหลังเอียงซ้าย
4: เอียงขวา
1: แล้วก็มีการบิดตัวมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆมีการเหยียดยืดมันก็จะส่งผลให้เราอ่ะไม่ปวดหลังไม่ปวดเข่ามีการบิดตัวกระตุ้นระบบขับถ่ายภายในหน้าท้องนะคะอวัยวะภายในช่องท้องทำงานก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีข
2: ึ้นเรียกว่าสรรพคุณเนี่ยเกือบจะครอบจักรวาลกันเลยทีเดียวนะครับ
1: ใช่
2: ได้ยินเสียงระฆังตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติภารกิจแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเราต้องวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะวอร์มแล้วก็บริหารลมหายใจก่อนนะคะงั้นเราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะนั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
2: ด้านในด้านนอกเอาแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
1: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตา
0: แค่เริ่มการวอร์มร่างกายนี่พยักไร้008ของเราเริ่มเป็นตะคริวกันเลยทีเดียววันนี้จะรอดไหมครับแล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2485ของเราก็ทำการวอร์มร่างกายเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการฝึกโยคะในท่าแรกกันครับ
1: หลังจากที่เราวอร์มกันแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ท่าแรกกันนะคะพัทธะโกนาสนะท่าผีเสื้อค่ะบัตเตอร์ฟลายนำฝ่าเท้าประกบกายแล้วกระพือปีกอีกไปมา
2: เราเป็นผีเสื
1: ้อผีเสื้อบินหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆยืดหน้าอกไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะเอื้อมศีรษะไปดมดอกไม้ในสวนค่อยๆวางหน้าท้องไปใกล้ฝ่าเท้าสะดือใกล้ฝ่าเท้าแล้วค่อยๆวางศีรษะลงบนบล็อก
0: ท่าแรกก็เริ่มยากขึ้นมาเลยทีเดียวครับพยักไร้008ของเราท่าทางจะก้มลงไม่ถึงนะครับแล้วก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าทำไมพยักไร้2485ของเราถึงทำได
1: ้หายใจเข้ายืดอกขึ้นท่าที่2นะหายใจออกยืดตัวไปด้านหน้าค่ะให้ส่งหน้าท้องสะดือไปหาต้นขาค่อยๆมือเคลื่อนไปด้านหน้า

0: ค้างไว้หลับตาถ้าเรารู้สึกตึงหรือเจ็บหลับตาแล้วข่มด้วยการหายใจเข้าไปจากนั้นหายใจเข้าค่ะปลายท่ายกแขนสองข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงลดลมหายใจออกรู้สึกถึงการรับอากาศบริสุทธิ์ไหมคะท่านี้ยืดขาสองข้างออกไปแล้วเข้าสู่ท่าที่3กันนะคะ
1: ครับผม
0: ปัจจิโมตาสนะหรือท่าครีมยืดแขนไปไกลๆให้หน้าท้องใกล้ต้นขาแล้วค่อยๆลดมือลงจับปลายเท้าถึงไหม
1: ถึงนั้นทุกคนแหละยกเว้นผม
0: ท่าที่4ตั้งชันเข่าขึ้นมามือวางด้านหลัง
1: ครับ
0: สะโพกหายใจเข้าฝ่ามือดานยกก้นขึ้น
2: ท่านี้ดูค่อนข้างยากครับพยักร้าย008นำไปก่อนแต่หน้าตาก็ยังเย้เกอยู่นะครับแล้วพยักร้าย2485ของเราก็ขึ้นมาได้เหมือนกันตามด้วยท่าบิดตัวครับยังสบายสบายกันอยู
0: ่บิดตัวหน้าหันหลัง1ค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางคลายขาคลายมือยืดขาออก
1: ไหวมั้ยครับพยักร้ายของเรา
3: ก็สบายมากครับ
0: คราวนี้เรามาเข้าสู่ท่าที่5นะคะท่ากางขาเนาะยืดขาออกคราวนี้เราจะสามัคคีกันหน่อยนะหายใจเข้ายกแขน2ข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงหายใจออกค่อยๆเคลื่อนมือไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะส่งมือไปหากันแตะกันไว้แล้วหลับตาส่งกระแสจิตความรักให้แก่กัน
2: มาถึงท่าที่6กันแล้วครับครึ่งทางกันเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้พยักร้าย2485ของเราก็ไม่มีสีหน้าและท่าทางที่จะเหนื่อยตรงไหนเลยนะครับแถมยังมีรอยยิ้มกันทั้งคู่อีกด้วยหลังจากท่านั่งแล้วก็เป็นท่านอนกันบ้างครับยกเท้าชี้ขึ้นฟ้าแล้วครูฝึกของเราก็ยังมีอุปกรณ์มาให้ทรงตัวกันอีกด้วยดูพยักร้าย00ไปของเรานี่ตัวสั่นเลยทีเดียวครับท่าทางจะไม่ไหวก็ต้องค่อยๆทำกันไปนะครับและแล้วก็จะมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วครับงั้นไปชมกันว่าท่าสุดท้ายคือท่าอะไร
0: คราวนี้เราจะทำท่าฉีกทุเรียนนะคะยกขาขวาขึ้นมาเอามือซ้ายจับเข่าข้างขวาแขนข้างขวากางไปด้านข้างกดเข่าข้างขวาลงไปทางด้านซ้ายเบาๆแล้วหันหน้าทางด้านขวาไม่เกรงนะคะ
1: ภารกิจเรียบร้อยแล้วครับ
0: นี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลเลยนะคะ
1: พยักร้ายของเราให้
0: พยักร้าย2485ผ่านค่ะส่วนพยักร้าย008ไม่ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ที่เราฝึกกันไป10ท่านะคะของโยคะเนี่ยพยักร้าย2485ชอบท่าไหนมากที่สุดคะ
3: อ๋อชอบท่าฉีกทุเรียนค่ะ
0: เพราะว่าทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ทำรู้สึกมันผ่อนคลายแบบอย่างเส้นที่ตึงๆที่ข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่าโอเคขึ้นนะคะ
0: งั้นก็ฝากท่านี้เป็นกันบ้าน
1: ท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรธนาอัศวกุลมากๆเลยครับผม
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณพยักร้าย2485แล้วก็พยักร้าย008นะคะที่ให้โอกาสมาช่วยสอนโยคะในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงห้องวิจัยว่ายท่อง
4: หมอขาป้าแมวอยากทราบว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
1: ้โอ้ดูหลอก
5: โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวนะครับว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับเล่นได้ทุกวันนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ช่วงห้องวิจัยไว้และแล้วอีกครั้งนะครับคุณกำลังอยู่ในห้องวิจัยไวท้องของเรานะครับพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่มสารสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: และนี่ก็พยักร้ายของเรา2485ครับผม
6: สวัสดีครับ
5: ครับนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมิสเตอร์อาร์นะครับมีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองด้วยนะครับ
3: อ๋อค่ะ
7: พยักร้าย2485ในวัย74ปีที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างผมขอชมเชยเลยครับว่าคุณมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะเพิ่มพูนความแข็งแรงให้ร่างกายและจิตใจและคุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนวัยเดียวกันเลย

0: ครับเออนะก่อนอื่นต้องขอเรียกว่าคุณป้าแมวแล้วกันนะครับ
1: คุณพี่ก็ได้ค่ะ
0: เอาคุณพี่แมวนะครับคุณป้าแมวเนี่ยมีโรคประจำตัว
1: มีโรคประจำตัวคือเป็นหอบหืด
0: ค่
1: ะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแล้วก็หัวเข่าก็ตามวัยนะคะ
0: คือ
1: ว่าหัวเข่าคงจะหมดเกือบจะหมดสภาพแล้วมั้งคะเพราะ74ปีแล้วเนาะที่ใช้งานเขาอะค่ะ
0: ครับแล้วนี่มีโรคประจำตัวอยู่2 3โรค
1: มีอีกค่ะ
0: ครับ
1: ความดันสูง
0: ความดันโลหิตสูงด้วย
1: แล้วก็คอเลสเตอรอลสูง
0: ครับแล้วก็ได้รับภารกิจคือเล่นโยคะ
1: มาได้ไปรับภารกิจเล่นโยคะคุณหมอขาป้าแมวอยากทราบว่ามันเป็นความจริงไหมครับว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
2: ้โอ้ดูหลอก
1: เนาะ
0: โยคะเนี่ยเป็นหมายถึงว่าคล้ายว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับที่เอามาจากอินเดียใช่ไหมครับแล้วก็มีมานานนะครับ
2: นิยมกันมาก
0: ใช่ครับแล้วก็โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับ
2: ไม่โดนหลอกนะครับ
1: ไม่โดนหลอก
0: คือโยคะเนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบของเรื่องของท่าทางใช่ไหม
1: ใช่
0: อันดับแรกต้องมีท่าทาง
1: ที่บอกว่ามีลมปราณมีหายใจเข้ามีหายใจออก
0: ลมปราณนี่คือเรื่องของมีเรื่องของสมาธิด้วยแล้วก็มีเรื่องฝึกการหายใจ
1: ใ
0: แล้วจะเป็น3ส่วนประกอบ
1: หายใจเข้าหายใจออกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับของป้าแมวเนี่ยเป็นโรคหืดใช่ไหมครับที่จะต้องมีเรื่องของอาการเหนื่อยใช่ไหมคร
1: ับ
0: การฝึกโยคะเนี่ยก็เป็นการฝึกการหายใจก็จะช่วยในเรื่องของโรคหืดสามารถควบคุมอาการได้ดี
1: แล้วกำหนดลมหายใจไงเนาะ
2: คู่คนสวยไม่ได้หลอกเรา
1: ใช่ใช่เนาะ
0: แล้วก็อีกอันนึงโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็โยคะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยในตัวของเขาจริงๆเนี่ยก็มีงานวิจัยมาเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าช่วยเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดแต่ว่าทำให้ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยหมายถึงว่าม ีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับ
2: แต่ผมก็ได้ลองชอบรู้สึกชอบมาก
1: ครับ
0: แต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของการลดความดันโลหิตสูงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยยืดหยุ่นนะครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่านะข้อเข่าเสื่อมใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นโยคะเนี่ยเขาก็ช่วยลดเรื่องของอาการปวดนะครับแล้วก็ทำให้ยืดหยุ่นมากขึ้นน
1: ะ
0: กล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นก็ช่วยในเรื่องของการพยุงข้อเข่าก็จะทำให้อาการของข้อเข่าเสื่อม
1: เกี่ยวกับหลังอะไรอย่างเงี้ยเช่นหลังอะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่ครับ
2: แล้วก
0: ็ใครที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับตามหลังตามอะไรอย่างเงี้ยเล่นโยคะก็สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ด้วยนะครับ
2: ว่ามีข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุ
1: ใช่
2: แล้วก็ทุกคนที่สามารถเล่นได้ไหม
0: เล่นได้ทุกวัยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไปจะเห็นว่าท่าของเขาแบบมีตั้งแต่ท่าพื้นฐานจนถึงท่าขั้นสูงใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆท่าพื้นฐานค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ครับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ
2: คราวนี้คุณหมอจะสรุปภาพรวมของสุขภาพ
0: ครับก็คือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนอายุเลข7เนี่ยก็สามารถเล่นโยคะได้10ท่าอย่างเงี้ยอย่างนี้นี่แข็งแรงแล้วครับขนาดยังไม่ต้องตรวจเลยก็ต้องบอกว่าแข็งแรงเลยนะครับ
2: ก็ฉีกสรุปว่าสุขภาพของพยากรณ์ของเราเนี่ยยอดเยี่ยมเลยทีเดียว
0: ครับ
2: ภารกิจครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สุขภาพก็สวยงามนะครับ
1: แข็งแรง
2: 14แล้วยังดูสวย
0: ครับ
2: ทางรายการครับมีประกาศนียบัตรมามอบให
1: ้
2: พยากรายของเรานะครับ
1: นี่ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ภารกิจสำเร็จนะครับ
0: เยี่ยมมาก
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมาก
2: นะฮะและนี่คือบทสรุปของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่มสารและก็พยากราย2485คุณแม่รุ่งการดาเบญจมาพรขอบคุณมากๆครับผม
1: ขอบคุณครับหมอ
0: ครับ
2: และครั้งหน้านะครับเรามาพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายวัยทองสวัสดีครับ
1: คุณค่ะ
2: ต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรธนาอัศวคุณมากๆเลยครับผม อะไรเนี่ย สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: ผมว่าจะมาได้ลีลาเหลือเกินให้มานั่งต่ออะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญปวดหัว
2: ก็ต้องฝึกนิดนึงนะครับเพราะว่านี่โยคีมันต้องอดทน
1: อ๋อนี่โยคีเหรอ
2: ใช่ครับผม
1: ต้องอดทน
2: ทำท่าโยคะนะฮะภารกิจของเราเนี่ยเราจะต้องทำโยคะ
1: โอ้มาทำโยคะพลังแสงทะลุมิติโอ้โห
3: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง10ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ย

พอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: ทำไมขึ้นมาเอาไปทำอะไรเนี่ย
1: จะเอาไปกินข้าว
2: อะไร
3: คุณพ่อตลกอีกแล้วนะคะ
0: ไม่ตลกหรอกทำให้วุ่นวายกันทั้งบ้านของหายกันทั้งบ้าน
4: ที่ไหนเนี่ย
5: โอ้ลงมาเดี๋ยวตก
4: เล่นอะไรอ่ะ
6: งานวงงานวัดอะไรไม่มีทั้งนั้นเลยแม่แม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมไม่งั้นอาการของแม่มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย
7: ๆไม่เอาละคุณใจเย็นๆนะ

0: ใครเป็นแม่เธอฉันชื่อนิด
1: เหมือนกับที่หลายๆท่านคิดว่าคนคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ผิดไปจากคนปกติทำนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวด่าทอคนอื่นซึ่งเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเขามีอาการทางจิตนะครับซึ่งความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาโดนของหรือโดนมนต์ดำหรือเปล่าและกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นี่เองครับ

0: ก็แบบเราก็ไม่เข้าใจคืออยู่มาวันหนึ่งก็สวัสดีเราตอนเรากลับบ้านกลับจากทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกขัดใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะประชดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมต้องสวัสดีสวัสดีเราเสร็จสวัสดีสามีเราด้วยไอ้ไปสวัสดีลูกเขยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันแปลกอ่ะแล้วเราก็คือแม่เขาไม่รู้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนเงี้ยแต่เขาสวัสดีเราตอนออกจากบ้านตอนกลับมาบ้านเงี้ย
1: แม่จะชอบแบบนึกถึงแต่แบบเหมือนสมัยก่อนแม่เป็นอาจารย์อ่ะเนาะว่างๆแม่ก็จะนั่งแบบเอาเมจิกมานั่งเขียนเหมือนกับแบบเขาสอนนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะและบางทีก็จะเหมือนเรามาดูแม่ก็จะบอกว่าเอาไปดูซิสายหยุดไปดูซิว่าทำไมวันนี้ชบาไม่มาโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจะใช้ให้เราไปดูอะค่ะว่าเหมือนเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอะค่ะค่ะแม่เขาจะชอบเหมือนเป็นอาจารย์สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าตัวเองแบบคือยังเป็นอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยยังสอนลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจจะมีคนที่เสียไปแล้วมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่แปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนว่าไปเที่ยวเหรอมาชวนไปเที่ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปที่นั่นที่นี่กันนะอะไรประมาณเนี้ยก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ตอนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างงี้คือหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เลยต้องไงฮะก็เลยคิดว่าคือพี่เข้าใจแล้วนะว่าพี่เนี่ยปัญหาคือว่าไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยต้องแก้ด้วยการที่ว่าต้องยอมรับว่าเขาป่วยเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แม่เราที่เราเคยเห็นเราก็เลยเหมือนทำใจตัวเอง
1: ตอนแรกก็เห็นแม่แกตอนแรกเราก็เฉยๆนะแต่รู้สึกว่านับวันก็ทำไมแม่แบบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นเราก็เป็นห่วงแม่แม่เป็นอะไรแม่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนแฟนพาแม่ไปหาหมอหน่อยซิไปปรึกษาซิว่าทำไมแม่เรามีอาการเป็นอย่างงี้อ่ะค่ะ
2: คือพอดีคุณแม่เนี่ยนอกไซเมอร์แล้วเป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็ขาหักเดินไม่ได้ด้วยมีหลายสภาพอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคุยบางทีก็เอาที่อบรมจากที่เนี่ยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปชวนเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าอะไรร้องเพลงจับมืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบว่าก็ถามอะไรนี่อะไรมือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ไหนเงี้ยค่ะก็พยายามเล่นให้สนุกอ่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ทำใจยอมรับได้ยากจริงๆนะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าคุณหมอตาลจะพาคุณผู้ชมไปพบกับญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมรายหนึ่งครับที่เคยเข้า

0: ใจผิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาแบบผิดๆถูกๆครับกว่าที่จะรู้ว่าคนที่เขารักที่สุดนั้นเป็นอะไรก็ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ได้เคยทำไปแล้วในภายหลังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณสัตวัฒน์นะคะซึ่งมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะคุณสัตวัฒน์พอเล่าเริ่มต้นได้ไหมคะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการยังไงบ้างคะ
2: ครับก็แม่จริงๆแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นโรคสมองเสื่อมผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเลย
1: ค่ะ
2: ครับแค่มีความรู้สึกว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมยกตัวอย่างเช่นพอดีคุณแม่ทำงานด้วย คุณแม่อาจจะรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็คิดคำพูดไม่ออกว่าจะพูดโต้ตอบว่าอะไรครับแล้วก็วางหูลงไป
1: โดยที่ยังคุยไม่เสร็จ
2: ใช่ครับอาจจะยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปจริงๆบางทีคนที่เขาโดนวางหูเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดซึ่งจริงคุณแม่ไม่เคยเป็นพอเจอช่วงที่มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเสียงห้วนๆครับแล้วก็เริ่มใช้คำพูดที่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปพบคุณหมอซึ่งเริ่มต้นเนี่ยไปหาคุณหมอทางด้านสูตินรีแพทย์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณสัก40ปลายๆเกือบ50ครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นวัยทองทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกอลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือน่ากังวลคือคุณแม่ยังดูสุขภาพดีกระฉับกระเฉงดูแลตัวเองได้ครับผมเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับที่ดูเปลี่ยนไปก็ทานยาอยู่สักระยะหนึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วก็ระหว่างที่ทานยาก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะมาไม่ถูกทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอย่างนี้ไปตรวจกับคุณหมออายุรกรรมประสาทโดยตรงดีกว่า
1: แล้วพอไปหาคุณหมอทางระบบประสาทละ
2: ค
1: ุณหมอว่ายังไงอะคะ
2: คุณหมอจริงๆแล้วก็ เบื้องต้นก็แนะนำว่าอาจจะเป็นตอนนั้นคุณหมอไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางประสาททางตัวเนื้อสมองครับ
1: ค
2: ุณหมอท่านหนึ่งก็แนะนำว่าให้ทำคล้ายๆกับแกมมาไนท์ฮะซึ่งสำหรับผมกับคุณพ่อตอนนั้นก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผ่าตัดสมองทำให้พวกเราไม่สบายใจว่าแล้วเดี๋ยวไอท่อนที่จะเสียไปมันคือท่อนไหนท่อนที่ยังดีอยู่ไห
1: ม
2: แล้วที่ส่วนที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับการที่คุณแม่จะต้องเจ็บจากการผ่าตัดหรือเปล่าเรื่องนึงที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าลองไปพบคุณหมอทางด้านจิตเวชครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีอาการบางอย่างเนี่ยที่แยกไม่ออกระหว่างอาการทางสมองกับอาการทางประสาทเหมือนจิตเวชนะครับผมว่าช่วงเป็นเริ่มต้นมันมีอาการบางอย่างที่มันคล่อมกันอยู
1: ่ลองอธิบายได้ไหมคะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออาการยังไง
2: อาการยังไงใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มแต่งตัวแปลกๆไปเริ่มแต่งหน้าแปลกๆไปซึ่งปกติคุณแม่ก็แต่งหน้ามาทำงานทุกวันแต่ว่าอาจจะทำไมเขียนคิ้วเข้มขึ้นทาปากแดงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปข้างนอกอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณแม่ถ้าไม่รู้จักคุณแม่มาก่อนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่แปลก
1: ค
2: ือไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการผิดปกติทางจิตประสาทสมองครับผมตอนนั้นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมศาสตร์ก็ไปเจอหลายท่านแต่ว่าไม่มีใครวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
1: ์
2: คร
1: ับ
2: แต่ว่าก็บอกว่าใช่ต้นเหตุมาจากเรื่องของความเสื่อมของสมองแต่ว่าตอบไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นที่เริ่มเป็นเนี่ยประมาณ40อายุ47 48 18 19ตอนนั้นครับผมครับเท่าที่จำได้ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกหลายๆอารมณ์ปนกันไปครับคืออารมณ์ส่วนหนึ่งเลยที่มีคือต้องเสียใจว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี้แล้วก็พยายามจะมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบให้เจอเร็วๆว่าคุณแม่เป็นอะไรจะได้รักษาให้คุณแม่หาย
1: ค
2: ือความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาก็ถือว่าไม่เหมือนกันด้วยครับคือช่วงที่เรายังไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิด

0: เสียใจคือไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเสียใจว่าทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เสียใจว่าทำไมต้องเกิดกับคุณแม่เราทำไมต้องเป็นกับครอบครัวเราอะไรอย่างนี้ครับมีความรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามองอะไรอย่างนี้ครับก็เอ๊ะเราก็ไม่อยากให้คุณแม่อยู่ที่บ้านอยากจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกแต่พอพาออกไปเราก็อาจจะจิตใจยังไม่พร้อมจะทนกับสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งคำถามของเพื่อนญาติอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณแม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รู้สึกว่ายังมันใหม่สำหรับเรายังทำใจไม่ค่อยได้ครับผมช่วงที่พอทราบแล้วว่าคุณแม่น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเราก็มีความรู้ความเข้าใจในโรคมากขึ้นว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมแล้วหรือหายได้ก็คือหยุดอาการไปแค่นี้แต่คุณแม่ก็จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิ
1: ม
0: ที่เรารู้จักครับซึ่งมันเป็นเรื่องทำใจยากครับตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนเตียงแล้วคือไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยอะไรได้คือความสามารถของคุณแม่เนี่ยก็ลดตามลำดับจากเคยพูดได้เป็นปกติก็เหลือแค่บางประโยคจากบางประโยคก็เหลือไม่กี่คำจากนั้นก็เหลือแค่เปล่งเสียงโดยไม่มีความหมายจนสุดท้ายก็พูดไม่ได
1: ้
0: ครับแล้วก็เรื่องเดินก็ค่อยๆจากเดินได้ปกติเป็นก็ต้องคอยประคองเดินจนไม่เดินจนนั่งแล้วก็นอนในที่สุดตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยนอนเตียงคุณหมอก็แนะนำว่าคุณแม่ควรจะเจาะสายยางหน้าท้องครับเพราะว่าอาการของโรคเนี่ยคือคุณแม่ก็ปฏิเสธการทานอาหารหรือว่าปฏิเสธการทานยาแล้วก็หรือบางช่วงก็ทานเยอะเกินคือทานแล้วบอกยังไม่ทาน
1: อ
0: ิ่มแล้วยังไม่อิ่มอยากจะกินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยการเจาะสายหน้าท้องก็ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารกับได้ยาที่เต็มที
1: ่
0: ครับ
1: คุณสัตวแพทย์มีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ
0: ครับผมว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือตอนนี้ต้องถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติของคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับใช่สมองเสื่อมใช่อัลไซเมอร์หรือเปล่าผมอยากให้อย่ารอช้าคืออย่าลังเลอย่าปล่อยเวลาเพราะว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยของพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะดีเทคให้เจอว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นทางด้านจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เพื่อจะได้ทำการรักษาให้ถูกทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากหลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ผมคิดว่าความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากคือความเสียใจมีผมว่าทุกคนมีหมดแล้วก็คงต้องอาศัยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมโรคนี้ก็เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทำใจได้ลำบากครับถึงแม้จะไม่ได้นับถอยหลังเหมือนโรคร้ายแรงโรคอื่นแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็หลายๆคนพูดเหมือนตายทั้งเป็นครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่างที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้กันความรักความเข้าใจพอสมควรเราอาจจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนก็เปลี่ยนไปทางด้านพฤติกรรมแสดงออกแต่ว่าผมว่าสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้เรายืนหยัดช่วยดูแลเขาต่อไปได้คือความรักความเข้าใจครับผมครับ
1: ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะรวมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายๆท่านนะคะให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็ก้าวข้ามความยากลำบากในชีวิตณจุดนั้นได้นะคะขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆค่ะ
0: ยินดีครับ
2: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตานะครับที่นำข้อมูลดีๆมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างของอาการโรคจิตโรคประสาท และก็ภาวะสมองเสื่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
3: โรคจิตเภทเนี่ยหรือว่าที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็เรียกกันว่าโรคจิตหรือโรคประสาทเนี่ยนะคะสาเหตุเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเราก็เชื่อว่ามันมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคมหลายๆอย่างรวมทั้งการเลี้ยงดูด้วยนะคะแต่ทีนี้ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็คงเป็นอะไรที่เด่นคือคนไข้ก็มักจะมีประวัติว่ามีญาติหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการที่คล้ายๆกันนะคะอาการที่ว่านี่คืออะไรอาการที่ว่าก็คืออาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของความหลงผิดความหลงผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นลักษณะเหมือนหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหลายๆครั้งเนี่ยอาการหลงผิดของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูคล้ายๆกับมีสมาคมหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่มาติดตามคนไข้แล้วก็จะสามารถเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องราวเป็นสีสันมากนะคะในขณะเดียวกันก็มักจะมีปัญหาเรื่องของหูแว่วซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับในผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อาการหูแว่วจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของภาพหลอนประสาทหลอนอย่างอื่นมากกว่านะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคจิตเภทยังมีอาการอื่นๆได้อย่างเช่นไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำอาบท่าคนไข้เนี่ยมักจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแบบที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นคือบางทียังสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรได้ตามปกติแต่ฉันไม่อยากจะอาบน้ำหรือว่าไม่ทานข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาทางด้านไหนได้นะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่การสูญเสียความสามารถจะค่อนข้างทำในเรื่องที่ยากๆไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคนไข้เริ่มเป็นในระยะกลางๆถึงปลายๆแล้วคนไข้ถึงจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองในเชิงของการป้อนข้าวป้อนอาหารป้อนน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้มักจะมีประวัติมีอาการมาตั้งแต่อายุสัก20 30จะไม่เจอคนไข้ที่เริ่มมีอาการตอนอายุ40 50ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากโรคสมองเสื่อมที่เป็นลักษณะแบบโรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปแล้วนะคะจริงๆมีโรคสมองเสื่อมอีกหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเสื่อมหรือการฝ่อของสมองส่วนหน้าหรือเป็นโรคที่เรารู้จักกันว่าในชื่อของโรค Lewy Bodies หรือเป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในกลุ่มทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยค่ะบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนำมาก่อนหรือเป็นอาการทางอารมณ์นำมาก่อนคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะขาดความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นเหมือนอย่างในกรณีของคุณแม่คุณศตวรรษที่อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันถุยน้ำลายใส่หน้าคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีแนวโน้มที่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดไปว่าจะไปจำคือเขาเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าตัวเองอายุน้อยกว่าที่ตัวเองเป็นจริงแต่ละคนเนี่ยจะไปคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ดอนบางคนอาจจะคิดตัวเองอายุ20 30 40มีได้ทุกรูปแบบนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจริงๆคนไข้เวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพคนที่เป็นคนสูงอายุอยู่ตรงหน้าเนี่ยการมองเห็นเขาอาจจะค่อนข้างปกติแต่การรับรู้เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอันนั้นคือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการใช้สมองในการคิดคำอธิบายซึ่งจะนำมาสู่การหลงผิดที่เหมือนกับเขาก็จะเริ่มหลงผิดว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอีกคนนึงนะมาคุยกับเขานะแล้วจะอธิบายยังไงล่ะถ้าเขาอายุน้อยคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสูงอายุที่มาอยู่มาพูดคุยกับเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้โรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะญาติเองก็คงจะต้องมีความเข้าใจกับอาการตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆมีวิธีการรักษา2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ใช้ยาแต่แบบที่ใช้ยาเนี่ยเนื่องจากยาทั้งหลายทางจิตเวชเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่น การหลงผิดของคนไข้เนี่ยอาจจะมีผลทำให้คนไข้มีอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาหรือให้ยาทางจิตเวชช่วยแต่แบบที่สองก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะยกตัวอย่างในกรณีที่คนไข้เวลาไปมองกระจกแล้วจะรู้สึกแล้วก็จะพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆญาติสามารถที่จะเอากระจกออกให้น้อยที่สุดให้มีกระจกในบ้านน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าสมมติมันจำเป็นจะต้องมีสามารถเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ไม่ให้คนไข้ไปคุยกับกระจกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ญาติจำเป็นจะต้องทราบเลยก็คือว่าการโต้เถียงกับคนไข้บอกว่าคนนั้นไม่มีจริงคนที่เห็นน่ะเป็นตัวของคุณยายเองนะไม่มีประโยชน์กับคนไข้เลยค่ะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ตามมากับคนไข้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทางด้านพฤติกรรมของคนไข้ค่ะ
2: ต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคประสาทและภาวะสมองเสื่อมนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไหนนะครับที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่อาจจะทำร้ายสมองของเราเองครับ
4: อาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัว

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตื่นสายอุ๊ยตายอุ๊ยตายอุ๊ยตาย
1: โหอะไรวะตื่นสายแค่นี้ไม่ยอมรอกันหรือว่าเฮ้ย
2: รอก่อน
1: จะรีบไปไหนอ่ะ
2: อ
1: ้
2: าวเดินเร็วหน่อยสิโอ้โห
1: ไม่ปลุกอ่ะ
2: โอ้ทำอะไรต้องรีบๆหน่อยสมัยนี้นะอย่าช้านะ
1: โอ้ก็หลอกมาพร้อมกันก็ได
2: ้โอ้ออกกำลังนิดนึงไม่เป็นไรหรอก
3: คุณใหญ่พาซ่า
1: เนี่ยลุงอย่างนี้เปล่าใช่ไหมอ่ะ
2: ใช่สิ
1: อ้าวใช่ดูสิออกมาก่อนแล้วก็ไม่ถามเลยชัดเจน
2: แล้วเธอจะไปได้เลยเนี่ย
1: ได้ตามมาลุงสมทรงครับ
3: และนี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันครับวันนี้ก๊อฟเบญจพลจะขอมาประชันความหล่อกับคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษสุวรรณจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะกันครับส่วนรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้ก็คืออาอีทสุเทพประยูรพิทักษ์นักร้องนักแสดงรุ่นเก่าที่ขโมยหัวใจสาวๆมาแล้วมากมายมาเที่ยวผ่อนคลายที่ชุมชนบ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงคราม
1: โอ้โหลุงเมื่อคืนพักสบายมากเลยอ่ะอากาศดีเนาะ
4: เชิญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่ให้มาตอนเช้ามาทำอะไรอ่ะมาทานน้ำมะพร้าวเหรอ
4: จ้าให้มีน้ำตาลไงเดี๋ยวทำแบบนี้น้ำตาลมะพร้าว
1: อ๋อน้ำตาลมะพร้าวให้กินสดๆนะ
4: ครับ
2: หยุดใหญ่เลย
4: นี่เห็นไหมชิมที่นี่ก็ได้หวานลองขึ้นมาแตะดูชิมดูก็ได
2: ้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะเก็บกระไดออก
1: เอ๊ะมาด้วยกันแท้ๆ
4: หวานไหมคร
1: ับ เฮ้ยอร่อย

0: บอยเอานิ้วป้ายดูไม่เราเป็นคนดื้ออย่างเงี้ยพอแล้ว
1: เฮ้ยมันหวานเหมือนธรรมชาติ
0: เนาะ
1: หวาน
2: หวานหวานแบบเย็น
1: ไม่ได้ใส่น้ำตาล
0: ไม่ฝาดไม่อะไรเลยอ่ะ
3: เห็นบรรยากาศดีๆต้นไม้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติแบบนี้ที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านบางพลับนั่นเองครับศูนย์แห่งนี้เขาเปิดเป็นโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักกันอีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลองชวนผู้สูงวัยที่บ้านมาเที่ยวกันได้ครับ
0: ในช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องขออนุญาตคุณหมอฮะสอบประวัติโรคระบบโรคระบบทางเดินปัสสาวะไม่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
2: อ
0: ๋
2: อเหรอ
0: เห็นได้ยินมาว่าไอ้โรคนี้นะฮะมันแตกแขนงไปเยอะเลยใช่ไหม
4: ก็จริงๆระบบทางเดินปัสสาวะมันก็คือระบบที่เกี่ยวข้องกับการปัสสาวะแล้วไอ้การปัสสาวะของเราเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะข้างล่างมันโรคมันก็เป็นตามทางได้หมดเลยครับไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่จากข้างบนลงมาถึงข้างล่าง
0: แล้วมันมีโอกาสที่จะลุกลามไปเรื่อยๆไหม
4: ถ้าเกิดก็มีครับบางทีถ้าเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งอะไรพวกนี้มันอาจจะลามไปอวัยวะข้างๆไปลำไส้ไปตับไปอะไรได้หมดเลย
0: โอ้น่ากลัว
4: ก็น่ากลัวส่วนใหญ่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอื่นๆเช่นเบาหวานเบาหวานพวกนี้จะฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำเยอะอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่าบางคนเป็นโรคร้ายแรงหน่อยเช่นมะเร็งลำไส้แล้วลามเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะพวกนี้ก็อาจจะทีปัสสาวะมีอุจจาระปนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะ
0: ออกมาทางปัสสาวะเนี่ย
4: ใช่อึมาปนทางปัสสาวะอันนี้ก็จะรุนแรง
2: โอ้ยที่รุนแรงแล้วเน
4: ี่
2: ย
4: ใช่ใช่
0: กลัวมากโรคที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะครับผู้สูงวัยโดยมากจะเป็นโรคอะไร
4: ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไอจามเล็ดลาดกระเพาะปัสสาวะวัยอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นตระกูลเดียวกันก็คือมาด้วยปัสสาวะเล็ดเดินนิดหน่อยไอนิดหน่อยก็เล็บ
0: ปิดออกมาอย่างเงี้ย
4: ใช
0: ่อ๋อโอเคอันนี้เข้าใจว่าทีมงานเป็นอยู่คนนึงโอเคต่อเลยครับ
4: ส่วน
1: รู้
0: เลยมันเดินอย่างเงี้ยมันเดินอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วอย่างเงี้ยอ่ะคอยสังเกตมีอยู่คนนึง
1: เออ
0: ทีมงานเราเนี่ยมีอยู่คนนึงผู้หญิงผู้หญิงด้วยมันจะเป็นโรคนี้
4: ใช่แต
0: ่ว่าผู้สูงวัยนะ
4: ใช่ครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีเขาเรียกโตแต่บางโตก็บางคนก็เข้าห้องน้ำช้าหน่อยเพื่อนออกไปละต้องเบ่งบางทีคุณลุงอาจจะต้องกดท้องเพื่อที่จะมีครับกดหรือถ้าร้ายแรงสุดเป็นมากก็คือฉี่ไม่ออกเลยอันนี้ปวดแล้วก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉิน
5: มาสวนมะพร้าวก็จะได้ชิมมะพร้าวอ่อน
0: โอ้นี่นะ
5: ก็น้ำหวานนะครับน้ำหวานก็หอมธรรมชาติแล้วสดๆจากต้นอย่างเงี้ย
1: เนี่ยวันนั้นเนี่ยพี่อ่ะไปกินทีนึงบอกว่าน้ำมะพร้าวอย่างดีเลยเขาปิดฝาอย่างเงี้ย
5: ครับ
1: พอเปิดมาเป็นหอมหกว่ะ
0: หอมหกเห็นเป็นลูกมะพร้าวจะกินโอ้
6: เหมือนผมเลยวันก่อนเหมือนกันผมก็เปิดเลยโอ้โห
1: เป็นไง
0: คุณ
4: ไม่ได้กินน้ำ
0: เลยไม่ได้ไปชมคุณเลย
1: ทำไมไม่บอกก่อนแล้ว
0: หมอมีสารไหมหมอบอกวันก่อนไปมาแล้วก็ตกใจ
1: เป็นไร
0: คนกินหมดแล้วคุณหมอฮะน้ำมะพร้าวนี่ช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคระบบทางเดินปัสสาวะไหมครับ
4: คือจริงๆมันก็มีงานวิจัยที่เป็นเปเปอร์ภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าการกินน้ำมะพร้าวเนี่ยป้องกันการเป็นนิ่วเพราะในน้ำมะพร้าวมันจะมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีสารเขาเรียกสารยับยั้งนิ่วก็คือพวกซิตรัสการกินไปเนี่ยมันสามารถป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วได้ในระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมัน
5: ครับ
0: ถ้าเป็นอยู่แล้วมันเข้าไปทำลายไหม
4: อาจจะไม่ได้ถึงขนาดทำให้ละลายไปเพราะนิ่วบางทีมันแข็งครับนิ่วมันก็คือหินโอกาสที่จะกินน้ำละลายหินมันก็ยากคร
5: ับ ก็ป้องกัน
4: แค่ป้องกันใช่
0: แต่ก็ถือว่าดี
4: ดีครับ
0: กับระบบทางเดินปั
4: สสาวะของเรา
0: โอเคงั้นเราชนกันฮะมาหมดมาครับมาครับ
1: โอ้นี่ตามทำพิซซ่า
0: พิซซ่าอะไร
2: ได้ขึ้นแล้วน้ำตาล
0: นี่น้ำตาลมะพร้าว
2: น้ำตาลมะพร้าว
0: เคี่ยวนี่คือให้มันเหนียวเลยไหม
2: ให้มันงวดจาก20ลิตรเหลือ3ลิตรแล้วเนี่ย
0: ประมาณกี่นาทีครับกว่ามันจะ
2: ก็กัดได้แต่ไฟแรงไฟค่อยไฟอ่อน
0: อันนี้คือรอให้มันเย็นไหมฮะ
7: ไม่ต้องค่ะ
0: ไม่ต้องรอให้เย็นสักประมาณกี่โมง
7: ประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้ว
4: คนทางเดียวเลยป่ะครับหรือว่า
2: อ๋อ
1: นักทำไมจะดูท่าหมอไม่ค่อยคือเหรอ
0: หมอโอเคไหม
4: ได้อยู
1: ่โอ้
0: ได้อยู่ได้อยู่
1: ไอ้นี่มันเป็นสปริงหรือมันเป็นอะไรครับมัน
2: ถ้าสปริงเด้งได้ไงเด้งได้ให้ตัวได้อย่างเงี้ย
0: เอาไว้นวดมันด้วยใช่ไหม
1: ไม่เวลาไปปากซอยขี้เกียจเดินเนี่ย
2: ก็อย่าง
1: เงี้ยไปได้ด้วย
0: เหนื่อยใจใช่ไหม
1: วนกลับได้ด้วยเหรอ
0: ได้วนกลับได้แต่ดูก่อนนะว่ามันมีตู้สอนยูเทิร์นไหมครับไม่ต้องหลบจับ
1: ครับผมเฮ้ยอยากไปเลย

0: น้ำตาลมะพร้าวนี่คือได้รับความนิยมมานานแล้วใช่ไหมครับ
1: สืบทอดกันมา200กว่าปีแล้วชุมชนที่นี่เมื่อก่อนได้ทำเกือบทุกบ้านนะทุกบ้านเลยล่ะ
2: ตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับลุง
1: 70
3: ครับอุ้ย70เหรอ
0: แล้วอีกเท่าไหร
3: ่70
0: แม่ถามอายุไม่ได้เลยสะดุ้งอันนี้เสร็จแล้วฮะ
1: เนี่ยแห้งเดี๋ยวยอดแล้วยอดก็เสร็จแล้ว
4: เนี่ยถ้าใส่ปี๊บเป็นน้ำตาลปี๊บนะ
3: นี่เรามาใส่เป็นก้อนเขาเรียกว่า
0: น้ำตาลก้อน
3: น้ำตาลก้อน
5: โอ้โห
0: ไม่ได้มีอะไร
5: ผมไม่ได้ทำ
1: นี่เราจะยอดเพราะว่าเราทำเป็นท่องเที่ยวใช่ไหม
0: คร
1: ับแล้วให้นักท่องเที่ยวมามีกิจกรรมร่วมไง
0: แต่หลายคนไม่รู้ว่าอาอีทเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมาก
3: เขาให้ยอดก่อนปริบปริบปริบปริบปริบส่องแสงแต่นี่พอมันเคิมแล
6: ้
3: ว
6: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่า
7: อยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราพาอาอีสุเทพมาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านบางพลับหลังจากที่ได้ทำการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนการหยดน้ำตาลมะพร้าวกันครับ
3: เฮ้ยอย่าง
1: น
3: ี้เลยเหรอ
1: เนี่ยเนี่ยนะตักไปตรงกลางก่อนเนี่ยไม่ต้องมากนะตักประมาณนี้แล้วก็รอไปด้วย
3: เดี๋ยวนี้เป็นความรู้ครับ
1: กลางก่อนนะเดี๋ยวก็ไฟกระทุ้ง
0: อ๋อมันซึมลงไปเองอ่ะ
1: ให้มันลงไปตรงก้นไง
0: อ๋อผมเข้าใจนะ
1: ใช่ไหม
0: คือเราหยอดแบบนี้เราผ้าขาวบางมากั้นเอาไว
1: ้
0: เดี๋ยวพอมันแห้งมันก็อยู่บนผ้าไงมันเก็บไม่ติดไม่ต้องมาแคะโอ้โหสุดยอด
8: จริงเราไม่ได้ต้องการให้มันเต็มถ้วยใช่ไหมเอาแค่แบบผิวๆหร
1: ือ
8: เปล่า
1: ใช
0: ่โทษนะครับผมทำผิดใช่ไหม
8: เฮ้ยจริงๆต้อง
0: ผมทำผิดใช่ไหมมันต้องอย่าง
8: น
0: ี้ใช่ไหมครับ
8: ออริจินอลออริจินอล
0: มันชิมได้ยังครับ
9: ได้แล้วค่ะ
0: ก็คือหยิบออกมาเลยเหรอ
9: มันจะร้อนหน่อยนะคะเนี่ยหยิบผ้าแล้วก็ลอกขึ้นมา
0: แล้วก็ลอกขึ้นมาคุณหมอลองดูฮะอาอีลองเลยครับอันนี้ฮะคุณผู้ชมครับมันออกมาสวยนะเนี่ยสวยงามนะข้างหน้าเนื้อเนียนเลยเฮ้ยอร่อยผมว่ามาพักที่นี่นะแล้วก็มาลองทำกันดูนะสดๆอย่างนี้เลยอ่ะ
3: เป็นความรู้ด้วยเป็นความรู
0: ้เจ๋งอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะ
10: รุ่นใหญ
11: ่รุ่นใหญ
12: ่รุ่นใหญ
13: ่รุ่นใหญ่พาซ่า
0: ปัจจุบันนี้คนจะชินกับอาอีทในบทของนักแสดงมากกว่าแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าอาอีทเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมากสุเทพแอนเดอร์แซกบอกเคยฟังไห
3: ม
0: เพลงที่ดัง
3: มีหิ่งห้อย
0: ท่าเต้นตรง
3: ป่าลั่นปริบปริบปริบปริบปรีอันนี้เยอะไปอันนี
0: ้มันริบหรี่มากไง
3: แต่ปีนี้มันจะช้าไปนิดนึงแต่เมื่อ10ปีที่แล้ว
0: แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
3: ตอนนี้ไม่ได้แล้วอ
0: ันนี้งั้นเราเป็นทรีโออ
3: าทีโออ
0: ่ะอาร้องผม2คนเต้นนะคุณผู้ชมครับตามเรามาครับตามไปสู่บรรยากาศเก่าๆ
3: ค่อยๆยอดกันปริบปริบปริบปริบปีส่องแสงแต่นี่พอมันเคิมแล้ว
0: ผมบอกเลยว่าดังมากนะคือถ้าหากว่าวงสุเทพแอนด์เดอะแซกไปที่ไหนนะโอ้โหคนนี่แบบไปไหนวะ
3: กูว่าเลย
0: มันไม่มาดูเราวะที่ไหนได้ถึงได้รู้ว่าออยู่ตรงประตู
3: แล้วผู้หญิงนี่นะดูเต็มเลยแล้วเราก็ประกาศไปเลยว่าเราเนี่ยเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศไทยที่ไม่ถือตัวผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างล่างใครอยากถูกอกถูกใจอยากจับเจ็บกุบจูบเจ็บอะไรก็ตามสบายเลยแต่ก็อย่าให้แกนักเพราะแกเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้
8: แล้วคุณก็เป็นนักร้องด้วยหรือเปล่า
0: อย่าไปพูดอย่างนั้น
3: เฮ้ยโอ
8: ้ดังไหมครับดังไหมคร
3: ับ นี่ดูตา
8: โอ้โหงี้เลยนะครับ
3: โอ้โหภาษาไทยโคตร
0: รู้จักวง Be My Guest มั้ย
3: ผิดที่เราเจอกัน
0: เห็นมั้ย
8: อันนี้
0: ของ
8: คุณก๊อฟอ่ะครับ
0: คนอื่นร้องแต่ผมแต่ง
14: คือการอั้นฉี่ครับ
15: ทานน้ำน้อยแล้วก็กั้นปัสสาวะ
16: มันก็มาได้หลายจากสาเหตุนะครับแล้วก็แบ่งตามช่วงอายุนะครับ
0: อายุเท่าไหร่ถึงจะต้องควรระวังครับโรคนี
8: ้แล้วแต่เลยครับแต่ว่าผมเจอสัก50ก็เริ่มมีละ
3: แต่จะเป็นทุกคนใช่ไหมครับ
8: ผู้ชายเป็นทุกคนตำลูกหมากโตคือพออายุเยอะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเราเหมือนเราต้องแก่
0: เสื่อมตามวัย
8: ประมาณนั้นแต่ว่ามีอาการไม่มีอาการแล้วแต่คน
0: แล้วตอนกลางคืนลุกมาปัสสาวะบ่อยนี่เกี่ยวไหม
8: ก็โรคนี้แหละครับตำลูกหมากโตมันทำให้ปัสสาวะกลางคืนด้วย
0: เป็นไหม
3: ไม่เป็นผมไม่เป็นโชคดีมากเลยว่าเกิดมาเนี่ยไม่เป็นอะไร

0: อ๋อถามอีกนิดนึงครับไอ้ที่แบบว่าอาการร้อนอย่างเงี้ยนะฉี่ออกมาแล้วปัสสาวะมันขุ่นๆน่ะอันนี้มันเกิดจากอะไร
1: คือถ้าขุ่นเนี่ยความหมายของขุ่นคือออกขาวๆอันนี้คือขาวขุ่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเข้มหมายถึงเหลืองเข้มถ้าอากาศร้อนทุกคนมันก็จะมีแบบเหลืองเข้มอยู่แล้วเพราะว่า
0: อย่างที่เขาบอกว่ามันขุ่นๆนี่มันเกิดจากอะไรครับ
1: ก็ต้องเอาไปตรวจแล้วครับว่าไม่ขุ่นจริงไหม
2: ผิดปกติใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดขุ่นอาจจะเกิดจากการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ก็จะพ่อปัสสาวะติดเชื้อ
2: เหลืองเข้มนี่อาจจะขาดน้ำ
1: ใช่
2: เพราะอากาศมันร้อน
1: บางคนบอกอ้าวฉี่แดงเลยจริงๆไม่ใช่แดงมันแค่เหลืองเข้มๆมากๆจนกระทั่งมันดูเหมือนแดง
0: ไอ้ที่เหลืองเนี่ยมันเกิดจากเลือดหรือเปล่าครับมัน
1: จริงๆปัสสาวะมันก็คือเลือดที่ถูกกรองถูกไหมครับ
0: ใครจะมากน้อยแล้วแต
1: ่ใช
2: ่เคยได้ยินมาบอกว่านิ่วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะได
1: ้คือปกตินิ่วเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นทางเดินปัสสาวะมันมีตั้งแต่ไตท่อไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะถ้าเกิดไตกับท่อไตขนาดมันเล็กถ้าสมมติมันหลุดมาได้มันก็จะขนาดเล็กแต่ถ้าตรงกันข้ามเป็นนิ้วที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะพวกนี้มันจะมีขนาดใหญ่บางทีผมเคยผ่าตัดเอานิ้วออกขอโทษนะครับประมาณเนี้ยครับ
2: ฮะ
1: ปลามือก็เป็นธรรมชาติอะครับเพราะว่านิ้วทางเดินในตัวต่อมลูกหมาก
0: ม
1: ัน
0: ขวางมันไม่ตกใจเลยนะ
2: คุณจะตกใจเนี่ยเขาผ่ามากับมือแม่เขาตกใจก็แย่แล้วล่ะตอนผ่ามือไม่สั่นเหรอ
0: เออผมไม่รู้เฮ้ยไหลละ
2: อะไร
0: เหื่อดิข้างหลัง
2: ตกใจดิว่าเออไหลแล้วนิ้วไหลแล้ว
0: เหื่อ
2: มั้ยงั้นระดับไหนถึงเรียกว่าเริ่มอันตรายฮะสําหรับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยครับ
1: คืออันตรายแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับอย่างนิ้วเนี่ยอันตรายของมันคือมันทําให้ไตวายต้องฟอกไตเพราะนิ้วถ้ามันใหญ่อุดท่อไตทําให้ปัสสาวะออกมาไม่ได้ทีนี้ก็ไตวายต้องฟอกอันนี้ก็อันตรายหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งในทางเดินปัสสาวะไม่ว่าจะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากพวกนี้ก็เป็นอันตรายอยู่แล้วเพราะมันเป็นมะเร็ง
2: มันมีจุดสังเกตไหมคุณหมอว่าเนี่ยเราเริ่มมีอะไรผิดปกติแล้ว
1: อาการก็หลักๆผมว่ามี2อย่างที่น่าจะต้องสังเกตคือหนึ่งถ้าปัสสาวะเป็นเลือด
2: ครับไออีเป็นไ
0: หมโอ้ถามได้ไม่เป็นเป็นจะมานั่งอยู่ที่ไหน
2: ห่วงไม่ห่วง
1: คือถ้าปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยคือแม้จะ1ครั้งก็ควรต้องมาหาคุณหมอเพราะว่าเรากลัวมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
2: โอ้ยอายุเยอะขึ้น
1: เสี่ยงกับโรคพวกนี้มากขึ้น
2: โอ้โหอย่างอาอีทอย่างผมเนี่ยนะครับเราอยู่ในกองถ่ายอั้นบ่อยๆนี่อันตรายไหม
1: ก็ติดเชื้อได้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
0: เป็นแบบเป็นผู้หญิงเลย
1: ผู้หญิงก็มีครับ
2: อ๋อผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันงั้นอันนี้คือง่ายสุดคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเกิดปวดปุ๊บ
1: ไปเข้าห้องน้ำ
2: อย่าอั้น
3: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ก็คือการทำว่าวครับเดี๋ยววันนี้คุณลุงอุดมเซียนทำว่าวจะมาสอน3หนุ่มของเรากันครับ
2: คุณลุงครับว่าวปกติเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะว่าวจุฬาเนี่ยนะ1ตัวใช้เวลานานแค่ไหน
4: ตัวเล็กๆนี่ก็วันได้2ตัว
2: ทำไมมันนานน่ะลุงมันมีรายละเอียด
4: เพราะมันจะสัตว์อย่างนี
2: ้ยังไงอ๋อมันต้องเล่นลายเชือกอย่างนี้ด้วย
4: แล้วไหนจะต้องวางตั้งต่อกันเนี่ย
2: แล้วก็แปะไอ
4: ้แล้วก็มา
2: สติ๊กเกอร์เนี่ยนะ
1: กว่าจะเป็นขนาดนี้นี่ก็คือครึ่งวัน
4: ครึ่งวัน
0: แล้วคงต้องเป๊ะเลยนะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยว่าไม่ขึ้น
2: โอ้โหลุงถ้าหากว่าอยากจะมาเรียนกับลุงที่เนี่ยต้องมาวันไหนอ
4: ่
2: ะ
4: โทรมาได้ทุกวัน
2: อ
4: ่ะ
2: อ๋อลุงพร้อมมาได้เลย
4: ก
2: ี่โมงถึงกี่โมง
4: ทั้งวันเลยก็ได้
2: จริงป่ะ
4: จริง
2: 4ทุ่ม
4: ยัดระวังเลยก็ได
0: ้ให้รู้สิเ
4: บิ้ลใช่ว่าไม
0: ่ให้รู้สิเบิ้ล
4: ไม่จริง
2: โอ้สุดยอดจริงๆทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
4: ฉันทำมาตั้งอายุ14
2: 14
4: เมื่อกี้อายุ13นี่เป็นเด็กส่งว่าวเราก็คอยจับเนี่ยส่งให้เขาอย่างเงี้ยแต่หากใช่ว่าโยนไม่ได้นะโยนหัวหักไม่นั่นก็ปีกขาด
0: อ๋อใช่ที่ผมจะทิ้ง
4: โยนแล้วพอแล้วเราต้องจับเนี้ยแล้วให้เขาดึงหลุดมือเองห้ามโยนสุราห้ามโยน
2: มาทั้งหมดก็ร่วม50กว่าปี60ปีประมาณนี้เน
1: า
2: ะ
1: คุณลุงและนี้คุณลุงสืบทอดมาจากแบบมีความรู้มาจากคุณพ่อคุณแม่ส่งมาไหมหรือว่า
4: จากพี่ชายที่เราไปส่งว่าวให้เขาอะ
2: เสน่ห์ของการเล่นว่าวอยู่ตรงไหนครับลุงตอนที่มันลอยขึ้นไป
4: ลอยขึ้นไปแล้วมันทรายไงทรายสวยทรายไม่สวยไอ้ที่ไปแข่งนี่คือแข่งทรายอย่างเดียว
2: อ๋อเหรอ
4: ว่าวอ่ะบางตัวมันจะสายไปอย่างนี
2: ้
4: สายฟ้างใช่ไหมบางตัวมันสายแค่นี
2: ้สายแบบไหนคะแนนถึงจะดีสายเยอะ
4: สายแคบสายทีสายทีสายเร็ว
2: ลุงจ๋างั้นขออนุญาตลองเอากระดาษแปะได้ไหมคร
4: ับ ได
2: ้ชอบมือลุงมือลุงนิ่ง
1: เนาะ
2: นิ่งมากแล้วกรีดมาตรงแนวนี่ผมเพิ่งรู้จริงนะผมเข้าใจมาตลอดว่าว่าวเนี่ยคือกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็
4: แผ่นเดียวก็ได้ไง
2: กรีดแล้วก็มาพับนี่แบบเซียนมากนะเอามาปะปะปะเอาอ่ะสุดยอดอ่ะ ตอนนี้นะครับก็แปะเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะครับนี่แต่เสียดายวันนี้คุณหมอ
5: ครับ
2: เราเล่นว่าวไม่ได
5: ้ทำไมล่ะครับ
2: อาอีไปเช็คดูแล้ว
0: 1ลมไม่มี2ต้นไม้เยอะเกินไปแล้วผู้หญิงก็ไม่มี
2: ทำไมอ่ะ
0: ผู้หญิงมีเนี่ยจะทำให้ลุงเนี่ยมีกระชุ่มกระชวยเลยครับ
2: คือคักคือคักอยากจะอวดหญิง
0: ใช่อยากจะอวดหน่อย
2: โอ้ยตายละแปดจังเลยอ่ะ
0: เฮ้ยหวานนี่มะระเนี่ย
1: อ
0: ัน
1: นี้เหรอครับ
0: เอาลองเข้าปากดู
2: เ
0: วล
2: าโมจิสต์โอ้ยตายเสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเอาเ
0: นอะเ
2: หรอกินพวกเสียงดีงี้เลยเหรออ
0: ืม
2: มอนต
0: ีพอไปร้องๆเดี๋ยวจะมีเรื่องกันเยอะกว่า
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าครับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของระบบทางเดินปัสสาวะคำแนะนำดีๆจากคุณหมอเบิร์ตยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อ
2: คุณหมอครับขยายความให้นิดนึงฮะกั้นปัสสาวะทำไมถึงมีเชื้อโรคเข้ามา
1: ก็คือปกติเนี่ยมันมีเวลาที่เชื้อโรคจากกระเพาะปัสสาวะมันจะออกไปข้างนอกแต่ถ้าเรากั้นเนี่ยเชื้อโรคที่มันอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมันอยู่นานขึ้นแทนที่มันจะขับออกไปมันก็ไม่ได้ขับ
2: อ๋อเหมือนมันรอออกอยู
1: ่ใช่
2: มันขับของเสียออกมา
1: ใช่มันขับเชื้อโรคออกมาขับอะไรอะไรตรงนี้อะไรออกมา
2: เราจะไปอั้นไว้ทำไมอ่ะ
1: ธรรมดาเราปัสสาวะกัน6ชั่วโมง4ถึง4ถึง6ชั่วโมงครั้งถ้าเกิดนานกว่านั้นก็คือแสดงว่านานเกินไป
0: ไม่ดีแล้ว
1: ใช่บางคนวันนึงปัสสาวะครั้ง2ครั้งอันนี้ก็น้อยไป
0: น้อยไป
2: อันนี้เป็นคำถามส่วนตัวของทีมงานนะครับปัสสาวะเล็ดมีระดับความรุนแรงไหมคุณหมอรู้แล้วใช่ไหมว่าคนไหน
1: คนที่ถือป้าย
2: นะนี่เราเขียนเมื่อกี้เลยครับอ้าวหมอตอบเขาหน่อย
1: คือส่วนใหญ่ปัสสาวะเล็ดเนี่ยมันก็คือจริงๆมันมี2กลุ่มครับคือกลุ่ม2โรคเล็ดที่เกิดจากไอจามเล็ดลาดอันนี้ก็คือเล็ดกับอีกกลุ่มนึงคือพวกที่ชอบเข้าห้องน้ำพวกที่ต้องไปไหนตรงไหนไม่ได้จะไปจะนั่งรถตู้ก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะเข้าห้องน้ำกลางทางเลยก็จะมีปัสสาวะเล็ดเหมือนกัน
0: โรคนี้เนี่ยเกิดกับผู้หญิงมากเลยเพราะว่าเวลาเขาไออ่ะเขาจะต้องเป็นใช่ไหม
1: ใช่
0: เออผู้ชายอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผู้หญิงเนี่ยมีหน้าเราก็ถึงบอกว่าเวลาไอแล้วแบบ
1: จะเล็ดออกมา
0: เออแล้วก็จะอักเสบอะไรอย่างเงี้ย
1: ชาวบ้านเขาจะเรียกกระบังลมหย่อนแต่จริงๆมันคือพวกกล้ามเนื้อพวกไออะไรพวกเอ็นผังผืดที่มันเป็นตัวขวางทางเดินปัสสาวะมันเริ่มหย่อนยานลงไปเวลาไอจามจากแรงดันในท้องมันก็เลยกดปุ๊บแล้วก็ฉี่เล็ดบิดออกมาง
2: ั้นถามถึงคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้ดีกว่าน่าจะเป็นกันพอสมควร
1: ใช่
2: มันมีวิธีรักษาง่ายๆไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนที่ตัวใหญ่ๆอ้วนพุงใหญ่มันสิ่งแรกที่คุณหมอจะแนะนำก็คือลดน้ำหนักเพราะว่าลดน้ำหนักคือการลดพุงลดพุงลดแรงดันพวกนี้ก็จะมีแรงดันลดลงการนึงที่เรียนไปว่ามันคือกระบังลมหรือกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนี้หย่อนใช่ไหมครับฝึกเกร็งฝึกขมิบ
2: ปัสสาวะร่างกายของเราเนี่ยนะฮะมันอยู่สักกี่ลิตรอะในตัวเราเนี่ยต่อครั้ง
1: 200ถึง400 500ประมาณเนี้ยครับไม่ถึงลิตรคือถ้าปัสสาวะแต่ว่าจะมีคนที่ปัสสาวะไม่ออกพวกนี้เนี่ยเก็บไว้ได้เป็นลิตรแล้วก็ระบายทีเดียวแต่ว่าโดยธรรมชาติเราจะแค่ประมาณ 2-300 400แค่นี้ครับไม่ได้เยอะขนาดนั้น
2: แล้วพวกที่เขาเก็บอย่างนี้เขาไม่ปวด
1: ปวดสิครับเลยต้องคือเขาปวดแต่เขาไม่ออกต้องไปห้องฉุกเฉินไปใส่สาย
2: ผู้ใหญ่ที่ใส่เขาเรียกอะไรนะทำเพื่อความเป็นการขับถ่ายแล้วทิ้งเอาไว้ทั้งวัน
1: อันนั้นก็ไม่ดีสิครับคือท่อปัสสาวะมันสั้นในผู้หญิงในผู้ชายก็อาจถึงยาวหน่อยแต่ว่าของพวกนี้เป็นของเสียหมักหมมมันก็จะวิ่งกลับเข้าไปในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อเข้าไปได้อีกเชื้อโรคมันไม่ได้มาจากข้างในออกข้างนอกนะเชื้อโรคมันมาจากข้างนอกเข้าไปข้างในถูกไหมครับอย่าไปสร้างให้มันเก็บของเสียไว้อยู่ใกล้ๆอวัยวะของเรา
0: ก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยเนาะ
2: ไอ้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันตามมาตามอายุอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราป้องกันได
1: ้ครับ
2: เราดูแลได
1: ้ครับ
2: นะฮะง่ายๆที่คุณหมอบอกเลยก็ปวดปุ๊บก็ไปปล่อยออก
1: ครับ
2: อย่ากั้นเอาไว้มันเชื้อโรคทั้งนั้น
1: ครับ
3: นอกจากที่นี่จะมีการทำน้ำตาลมะพร้าวทำว่าวจุฬาก็ยังมีของกินพื้นบ้านของชุมชนบ้านบางพลับอีกนะครับ
2: มาครับมาครับเข้ามาเลยครับนี่เดี๋ยวจะพาไปกับชาติละ
0: กับโอ้คุณน่ากลัวมากเลยอ่ะ
2: มาเรียนรู้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: แม่แดงแม่จ๋าแล้วแม่จะปอกเปลือกมันทำไมเนี
6: ่
2: ย
6: แม่จะเอาไปทำผลไม้กับชาติ
2: กับชาติไปไหนกับชาติไปไหน
6: กับชาติให้หวาน
2: กับชาติให้หวาน
0: บรมเพชรเนี่ยเหรอฮะ
6: ค่ะอันนี้เราลอกผิวหรือเปลือกอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไป
2: เนี่ยเหรอแม่กับชาติเหรออ
6: ย่างค่ะขั้นตอนมันจะมาก คือเราลอกแช่เกลือไว้หนึ่งคืน
2: ครับพอแช่เสร็จแล้วเป็นอย่างนั้น
6: ใช่
2: โอเคพอแช่เสร็จปุ๊บเป็นแบบนี้1คืน
6: เราก็ต้องมาลอกไส้ค่ะไส้บอระเพ็ดจะแข็ง
2: ลอกไส้ด้วย
0: ท
2: ุ
0: กครั้งต้องปอกเปลือกเลยฮะ
6: ใช่ค่ะ
2: อุ้ยนี่ลอกไส้ทำยากอ่ะเนี่ย
6: ถ้าคนเคยทำก็จะเพลินแช่เกลือเปลี่ยนน้ำเกลือ15วันบอระเพ็ดหายขาด
2: โอ้15วันผ่านไป
6: ความเค็มอยู่ในเนื้อบอระเพ
2: ็
6: ดต้องแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
2: ขายถุงเท่าไหร
6: ่กิโลละ700ค่ะ
2: เออคุ้มอยู่ต่ออ่ะต่ออ่ะเอาสมมติผ่านไปคืนนึงแล้ว
6: อันนี้ถ้าสมมติว่าหายขมแล้วเราก็มาแช่น้ำเปล่าคลายความเค็มแช่น้ำปูนใสเพื่อให้กรอบจากนั้นก็ล้างน้ำปูนไปต้ม
2: ครับ
6: ต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีให้บอระเพ็ดสุกจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบอระเพ็ด1น้ำตาล3กิโลค่ะ
2: อันนี้คือใส่น้ำตาลยัง
6: ใส่แล้วค่ะ
2: ก็กลายเป็นแบบนี้
6: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็แช่ไว้เลย
6: เบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ประมาณ1เดือนค่ะ
5: แต่เราละ700ก็คุ้มนะ
2: คุ้ม
6: คือมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษทำกันมา
1: แล้วนอกจากอันนี้มีอย่างอื่นอีกไหมครับคุณแม่ที่แบบเป็นผลไม้อย่างอื่น
6: เราก็จะมีพวกพริกมะนาวส้มโออ่อนมะระขี้นกมะละกอลูกตำลึงอะไรเงี้ย
0: มากับชาติทั้งหมดเลย
6: ใช่ค่ะ
2: โอ้แต่ละแปลกจังเลยอ่ะ
0: เฮ้ยหวานนี่มะระเนี่ยเอาลองเข้าปากดู
1: เผ็ดอ่ะ
2: แม่หมอที่แม่เนี่ยผมอยากรู้พริกของหมอเนี่ย
1: ความเผ็ดนิด
2: ๆบางบางมาก
1: แต่มันบางอร่อยดี
2: พริกแบบเผ็ดบางๆอะไรอะไรอะไรอะไร
0: อร่อย
2: แหมจริงๆเลยเอ้ยผมว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบพวกของแช่อิ่มเนี่ยนะครับแนะนำนะ
0: เฮ้ยอร่อย
2: ให้มาลอง
0: แ
2: ต่เสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ
0: เ
2: นอะเหรอกินพวกเสียงดีงี้เลยเหร
0: อ Lemon Tree Wave
2: Lemon Tree
0: พอไม่ต้องร้องเดี๋ยวจะมีเรื่องเยอะว่ะนั่งนั่งนั่งนั่งเลย
2: เฮ้ยอร่อยอีกแล้วอ่ะคุณหมอครับของแช่อิ่มมันมีผลอะไรกับระบบปัสสาวะหรือไหม
1: คือมันก็อาจจะทำให้บางอย่างมันหวานอ่ะพวกนี้คือถ้ามันกินหวานมากไปมันก็ไม่ค่อยดี
2: กินแค่พองามอ่ะ
1: ครับ
2: พอหายยากแค่หมดจานเนี้ยอ่ะหมดจานนี้ก็หาหมอแน
1: ่น้ำตาลขึ้น
2: น้ำตาลขึ้นแม่จ๋าไม่รบกวนแล้วนะ
6: จ้า
2: ขอบคุณครับก็ยังไงก็ตามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนเราเนี่ยทำงานเยอะมากแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องการพักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่ได้พักเนี่ยมันก็จะชักไม่หมอมันต้องแบบเสริมสร้างอะไรเข้าไปบ้าง
1: พักผ่อนบ้างรีแลกซ์บ้าง
2: เออ
0: ข้ามาเที่ยวในนี้มันเหมือนกับเดินเที่ยวในสวนสาธารณะนะ
2: ใช่
0: มันจะแบบว่าโล่งๆว่างๆมีลมพัดบ้าง
2: อ่ะพักผ่อนกันบ้างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยยังไงก็ขอบคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับผม
2: เจอกันใหม่นะครับกับรายการ
7: ลุ้นใหญ่พาซ่า
2: สวัสดีครับและอีกเพลงหนึ่งที่ดังมากป่าร้องป่าลั่นต้องไม่แก้ให้ด้วยอยู่ๆก็ร้อง
0: ก็บอกป่าร้องก็ร้องเลยดิอันนี้ก็บอกป่าลั่นก็ยัง
2: ป่าลั่นเพลงนี้เพราะมากแต่นิดนึงครับพอแล้วเนี่ยฮะเพราะขนาดไหนลองคิดดูนะอาจจะให้อีกนิดนึงก็ได้เพื่อคุณผู้ชมเอาอีกนิดนึง
0: พอดีเดียวพอดีเดียวหมอไป
2: เ
0: มื่อกี้
2: อาจจะคิดว่าเราเล่นรายการไม่เล่นไรกลัวเสียค่าลิขสิทธิ์เลยดึงเอา
0: เออ
2: ปีกไว้เยอะ
8: นะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานกลต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
9: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆ กลต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคล

ในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญพรโยมอย่างที่โยมได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความโลภต้องตอบด้วยความจริงใจอย่างแรกก่อนความโลภเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าความโลภเนี่ยถ้ามันโลภถึงขั้นที่ไม่อยู่ในกรอบของศีล5เนี่ยไม่ตอนนี้เขาเรียกว่าผิดละถ้าความโลภที่มันเราอยากมีอยากได้อยากเป็นมันก็เป็นพื้นฐานของทั่วไปในการที่สร้างความเขาเรียกว่าแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขามันก็มีความในประเด็นเรื่องความที่หยิบยกเรื่องความโลภเนี่ยนะเพราะว่าถ้าความโลภเนี่ยมันไม่มีการยับยั้งชั่งใจเกิดมีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็คืออยากได้ของเขาอะเห็นของเขาก็อยากได้แต่ไม่ใช่ก็ไม่ได้เห็นภัยว่าตัวเองก็มีเขาเรียกอะตัวเองก็รักของตัวเองคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรักของหวงแหนของเขาแต่ถ้าเราเห็นว่าการที่เราไม่เบียดเบียนเบียดบังทางกายทางวาจาในการที่จะไปหยิบเอาโดยอาการของการลักขโมยก็ได้หรือมีไถยจิตหรือมีเจตนาที่จะเบียดบังในทรัพย์สินของคนอื่นเขาเนี่ยแต่ถ้ามีจิตในกรณีที่มีจิตที่จะเบียดบังอำพรางซ่อนเร้นหรือจะเอาของที่เขาของหวงแหนนะเอามาของตนเนี่ยสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ดีเป็นความพุทธศาสนาภาษาพระก็เรียกว่าความประพฤติชั่วก็คือไปปรารถนาสิ่งที่เขาหวงแหนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรามีความ

ความอยากมีอยากได้อยากเป็นอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่ได้เบียดบังก็ไม่ได้สิ่งที่มันจะผิดผิดบาปชั่วช้าอะไรแต่ในการที่เราถ้าเรายังเราพิจารณาเราคิดในการที่จะดำรงชีวิตให้หลุดพ้นไปเลยเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องละต้องวางก็เรียกว่าต้องเห็นภัยของแต่พื้นฐานก็โดยทั่วไปเนี่ยก็ปกติของคนทั่วไปก็มีอยู่คือมีความสมมุติว่าในการประกอบสัมมาอาชีพอ่ะในการเกษตรกรรมเนี่ยเราเคยได้อยู่เคยได้มากนะเคยได้มากผลผลิตเก็บเกี่ยวราคาทุกอย่างมันได้มากแต่เกิด อยากได้มากเหมือนเก่าแต่ว่าเศรษฐกิจหรือว่ากับภาวะของการล้นตลาดของสินค้าทั้งหลายแหล่ที่เป็นอยู่บันที่เป็นกำลังเป็นอยู่ปัจจุบันทำให้ราคาก็ที่เราจะขายได้เหมือนเก่าก็ตกต่ำลงไปเนี่ยสิ่งหนึ่งก็เราก็ต้องทำใจแหละทำใจให้ว่าธรรมดามันก็มีขึ้นมีลงมีได้ละมีราคาแพงก็ต้องมีราคาที่มันลดราคาลงไปแล้วก็ท่องใจเป็นประเด็นนี้เราก็ต้องหาความเขาเรียกว่าความลงตัวของมันจากเดิมที่เราอย่างขอยกตัวอย่างอย่างโยมที่เขาประกอบในเรื่องเกษตรกรรมในหมู่บ้านเนี่ยจากเคยที่ตัวเองก็ไม่ต้องลงแรงลงมือลงไปทำลูกหลานที่จะต้องลงไปทำในการที่จะกับสินค้าที่ราคาถูกตัวเองก็ต้องลงไปดำเนินงานต้องไปจัดการเองเราก็ต้องบริหารจัดการตรงนี้แต่ละคนก็ต้องคิดพิจารณาในการบริหารจัดการตรงนี้อยู่ไอ้นั่นคือก็ทำให้เราได้เรียนรู้ในการที่จะสร้างสมก็คือความรู้ความเข้าใจในหลักของการที่แบบในเมื่อของมันออกเป็นจำนวนมากผลผลิตมันเป็นจำนวนมากในจำนวนธรรมดาราคาก็ย่อมตกต่ำลงไปบ้างแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองหลายๆอย่างแต่เราก็มันไม่ใช่มันจะถูกไปเสียทุกอย่างราคาที่จะตกต่ำไปทุกอย่างแต่ก็ยังมีบางสินค้าบางประเภทที่มันราคาสูงแต่สามารถที่เราจะเขาเรียกว่าสามารถที่จะเพาะปลูกได้แล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าเห็นเงินไวแล้วก็ต้องรู้วิธีในการจัดการบริหารในเรื่องของพวกนี้อยู่บางประเภทถ้าเราปรารถนาที่จะได้เงินไวก็ต้องเขาเรียกว่าต้องปลูกประเภทที่ขายใบผักชีหรือผักคะน้าผักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องแต่ถ้าช่วงนี้เศรษฐกิจมันราคาอย่างมะพร้าวเนี่ยราคามันตกต่ำเราก็ต้องมีความพร้อมว่าถ้ามันยังตกต่ำอยู่เช่นนี้หรืออะไรเช่นนี้เนี่ยเราสามารถที่ว่าต้องหาพืชพันธุ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะหรือปลาหรืออะไรที่อยู่ในตามร่องอะไรเงี้ยที่จะเลี้ยงปลาหรือหาพืชผักอะไรที่มันชอบอยู่ในที่ร่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในการที่จะแล้วแต่แต่นั้นก็คือก็ต้องแก้ไขไปตามแต่ละเขาเรียกว่าสินค้าที่ตลาดที่รองรับและได้ราคาที่สูงก็ขอกลับมาอยู่ที่เรื่องของความที่โยมได้ตั้งคำถามเรื่องความโลภขึ้นมานั้นก็ถ้าอยู่ในกรอบแห่งศีลมีศีลหรือมีสติมากำกับอยู่กับความโลภที่เราไม่ได้เบียดบังเบียดเบียนทรัพย์สินคนอื่นเขาเนี่ย
ก็อย่างเด็กเคยได้เกรดเคยเรียนได้เกรด3ก็อยากพัฒนาให้ได้เกรด4ถามว่าเป็นความโลภมั้ยมันก็เป็นความถ้าพูดภาษานั้นก็คือเป็นความอยากถามว่ามันผิดแล้วที่เขาใช่ไหมไอ้นั่นคือประเด็นหนึ่งแต่ก็อีกประเด็นหนึ่งที่ก็คือแต่ค่าความโลภน่ะจากที่เคยเรียนได้เกรด2แต่อยากได้เกรด4ก็เลยไปทุจริตลอกเพื่อนมาให้ได้คะแนนได้เกรด4อย่างนี้ก็ถือว่าผิดฉะนั้นให้สร้างความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยในกรณีของแต่เรื่องการทำมาหากินเนี่ยการโดยเฉพาะอย่างปัจจุบันถ้าไม่มีเขาเรียกความโลภหรือแล้วถ้าจะให้เข้าใจง่ายที่ภาษาพากย์เรียกตัณหาก็แล้วแต่เนี่ยความอยากเนี่ยมันก็ต้องใช้คำว่าถ้ายังมีกรอบอยู่มีเขาเรียกอยู่ในไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดจริยธรรมเพราะนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีสติรักษาใจอ่ะเราก็จะแยกแยะก็คือเราจะมีปัญญาในการที่จะแยกแยะสิ่งนี้มันมีประโยชน์สิ่งนี้มันไม่เป็นโทษสิ่งนี้มันมีสาระและสิ่งนี้มันไร้สาระอะไรเงี้ยก็จะมีปัญญาของมันเองเพราะนั้นก็ไม่มีในเรื่องความโลภก็ตามความโกรธก็ตามความเราขาดสติก็ตามเรื่องความหลงอันเนี้ยประเด็นเนี้ยมันเราก็ต้องพึ่งพาก็คือที่ปฐมบทที่ได้กล่าวข้างต้นคือเรื่องของสติเพราะว่ามันจะคอยช่วยให้เรารู้ทันนะรู้ทันรู้กันแล้วก็รู้แก้ทั้งหลายแหล่กับสิ่งที่เราต้องดำรงชีวิตอยู่กับปัจจุบันนั้นก็แต่ที่สำคัญก็สำคัญที่สุดเราก็ต้องมีศรัทธานะศรัทธาในเรื่องของหรือภาษาทั่วไปให้เข้าใจง่ายคือมีความรักในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราก่อนนะศาสนาพูดเป็นภาษาที่เป็นขอกล่าวด้วยความจริงใจว่าพระเจ้าเราเนี่ยทรงพระเมตตากรุณาแบบที่สุดเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดก็คือเรื่องของธรรมะเนี่ยทรงแสดงธรรมมาหรือที่เรานำมาปฏิบัติเนี่ยในหัวข้อธรรมเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราอยู่ด้วยความเมตตาของพระองค์ท่านก็คือเรื่องของสติตรงนี้แต่ตอนนี้การใช้ก็เขาเรียกว่าการใช้สติเนี่ยอย่างที่บอกมันก็มีความมีความชั้นหยาบชั้นกลางแล้วก็ชั้นละเอียดเข้าไปนั้นก็ให้เรามีความรักในการที่เราจะมีดำรงชีวิตให้มีสติคอยกำกับคอยอยู่กับกายมีคอยมีสติคอยดูแลรักษาใจเราเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับแบบเพื่อนคู่ทุกข์เป็นเพื่อนคู่มิตรอ่ะนะแล้วก็เราต้องยันเราตับลมหายใจสุดท้ายเราจะได้มีกำลังเราได้มีพอมีสติแล้วเห็นผลของการที่เรายับยั้งชั่งใจได้เนี่ยก็จะมีศรัทธาหรือซึ่งประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เรามีกำลังเรามีความขยันที่จะทำพอมีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วก็เป็นมีความขยันนะพอมีศรัทธาแล้วมีความขยันแล้วก็มีจิตเขาเรียกไหมใจเราเนี่ยก็คอยที่จะเหมือนกับเหมือนเรามี

เหมือนสิ่งที่เรารักอ่ะเราก็อยากถ้าเป็นภาษาพระอยากปฏิบัติอ่ะขยันที่จะปฏิบัติในการพิจารณาในการที่จะคอยให้มีสติหรือจะให้เจริญขึ้นเพื่อที่จะละไอ้สิ่งที่เราสิ่งที่มันอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยมันจะได้เบาบางลงไปบ้างอะไรเงี้ยนะไอ้นี่ก็คือเป็นสิ่งท้ายที่สุดก็คือมันจะให้เรามีเขาเรียกว่ามีเกราะป้องกันก็คือมีการคิดพิจารณาไถ่ทวนโดยในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างคนโบราณก็บอกว่าเอาตาช่างขึ้นมาชูเอาตาชูขึ้นมาช่างก็คือคอยวัดแล้ววัดเล่าวัดในที่นี้ก็คือวัดความดีความไม่ดีในของตัวเองนะไม่ใช่ไปวัดจากภายนอกสิ่งภายนอกไม่ใช่ดังนั้นก็อย่างที่ได้บรรยายมาข้างต้นก็คือว่าเรื่องของวัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ที่บ้านจริงๆโบราณเขาก็มีวัดเนี่ยคืออย่างน้อยๆก็มีเขาบอกมาวัดก็ให้ถือแม่นทัดมาอันนึงคอยวัดจิตวัดใจของเราเนี่ยแล้วกลับไปบ้านก็ไปวัดที่บ้านเราบ้างใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่วัดเป็นคนดีพออยู่ที่บ้านก็ไม่ใช่แล้วอยู่ที่วัดขยันสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็กูไม่สนใจแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือพอเป็นนักบวชเป็นสมณะเป็นพระเลือกพอบวชเข้ามาก็คือพอสึกก็ทิ้งไว้อย่างที่เคยสวดมนต์ทวัดเช้าอะไรก็ไม่มีแล้วก็ไปบ้านก็คืออีกโลกหนึ่งแล้วก็ที่จะมานั่งให้อยู่ในข้อปฏิบัติที่จะฝึกฝืนให้ตื่นแต่เช้าให้ขยันฝืนต้องสู้กับความง่วงเหงานอนกับสิ่งที่เราเคยชินอยู่ในสมัยเนี่ยนั้นก็คือถ้าเรามีอย่างเงี้ยในวิถีของพระแล้วเราเอาปฏิบัติในวิถีการฝึกตัวเองเนี่ยได้หมดนะเพราะฉะนั้นในการทำมาขอฝากไว้ว่ากิจกรรมทุกการทำทุกคำพูดหรืออะไรกันล่ะก็ให้เรามีเขาเรียกว่าสติไว้ยึดคำนี้ไว้เพราะมันจะเป็นตัวสติเป็นตัวสร้างเหตุและผลที่เราได้รับเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาทุกครั้งเราผิดพลาดทุกครั้งที่เราทำพลาดแล้วก็ใช้วาจาที่การกระทำหรือความคิดที่เราผิดพลาดแล้วพอเราขาดก็คือขาดความรู้ตัวขาดสติทั้งนั้นก็คือขาดสติก็คือตามใจตัวเองปล่อยให้ความโลภอย่างที่โยมบอกอ่ะมันครอบงำจนเขาเรียกว่าจากสิ่งเล็กๆจากที่ไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกของเขาก็ไม่ห่วงมั้งถ้าเป็นความโลภนะเป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาหาได้ไม่เป็นไรหรอกเขารวยอยู่แล้วเราหยิบเอาเราไม่ต้องขออนุญาตเขาก็ได้เราคนรวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราคิดเอาเองทั้งนั้นปัจจุบันคิดเข้าข้างตัวเองในการที่ตามใจตัวเองตอนนี้ไม่เสมอไปนะว่าคนที่เขามีมากเนี่ยคนมีมากเนี่ยบางคนนี่ก็หวงมากให้คนอื่นเขาไม่เป็นเขาว่าแต่ถ้าคนมีน้อยบางทีเนี่ยเขามีจิตใจที่แบบที่จะให้เนี่ยมากเพราะว่ามันต้องวัดที่ว่าคนคำว่าตรงนี้คือคนที่ใจบุญหรือคนไม่โลภเนี่ยคนที่โลภน้อยเนี่ยจะให้มากเพราะอะไรอ่ะคนที่ใจบุญเนี่ยหรือภาษาทั่วไปว่าใจบุญเนี่ยมันคอยคิดที่จะช่วยคอยคิดจะให้คนอื่นเห็นคนอื่นมีอะไรเนี่ยต่อให้ตัวเองบางครั้งเนี่ยมีก็อยากจะช่วยอยากจะให้ถึงให้ด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ก็อาจจะให้ด้วยให้คำแนะนำให้คำแนะนำไม่ได้เขาไม่รับฟังก็อาจจะให้กำลังกายในการให้กำลังคิดไม่ได้ก็

ให้กำลังทางกายในการช่วยเหลือเขาเพราะนั้นมันเราอย่าไปจำกัดความคำว่าบุญหรือว่าการให้หรือเป็นวิธีในการกำจัดความโลภเนี่ยที่ได้กล่าวมาคือมีวิธีเดียวที่จะให้เราละเรื่องความโลภเนี่ยก็คือต้องรู้จักให้แล้วก็ต้องเห็นใจคนอื่นว่าเขาก็มีความโลภเหมือนกับเรามีดังนั้นคนโลภเขาเรียกว่าเราก็ต้องใจใหญ่กว่าคนที่เขาโลภอ่ะเราก็ต้องก็คืออ้าวนี่อยากได้เราก็ต้องให้เขาเพราะนั้นเราก็ต้องมีปัญญากำกับนะเพราะนั้นเราไม่มีเรามีอยู่แค่ไหนก็พอแบ่งปันเขาได้ก็แบ่งปันเขาไปบางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นเราก็ให้เขาไปเราก็ให้เขาไปปุ๊บเราก็เป็นเขาเรียกว่าอย่างน้อยๆที่สุดเราก็ได้อย่างน้อยเราก็ไม่เป็นผู้ขอละฉะนั้นอย่างตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าเราเคยอ่านประวัติมาก็คือว่าอย่างดำรงเป็นพระเวสสันดรเนี่ยในชาติสุดท้ายของพระองค์เนี่ยเราได้เรียนอย่างหนึ่งเราได้เรียนรู้จากการวิถีแห่งการให้เขาเรียกว่าให้ได้แม้กระทั่งแบบบุตรอันที่เป็นที่รักที่สุดแล้วก็ภรรยาสีภรรยาที่เพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากคู่บารมีก็ยอมเสียสละให้ได้เพื่อปรารถนาในการที่จะให้เป็นเรียกได้สร้างสมบารมีเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าเป้าหมายก็คือได้หลุดพ้นจากการที่ได้ละจากความโลภอย่างเด็ดขาดงั้นอย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันตเจ้าก็ตามเนี่ยเขาได้ละในสิ่งพวกนี้ได้อย่างเด็ดขาดเขาเรียกว่าแม้ดำรงพระโพธิสัตว์เนี่ยให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของท่านของแต่ละองค์เพราะดำรงให้มันมีธรรมะหรือจิตใจเนี่ยเป็นใหญ่ไม่ได้ให้กายเป็นใหญ่นั้นหลักเบื้องต้นเราก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าส่วนนี้เป็นเรื่องของกายนะส่วนนี้เป็นเรื่องของจิตใจนะตอนนี้มันเกี่ยวพันมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันพึ่งพิงอาศัยระหว่างกายกับใจเนี่ยเราก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่าใจเนี่ยให้อย่าให้ใจเป็นใหญ่กว่ากายมันต้องดูแลหรือแบบใช้คำพูดแบบคือบังคับกายวาจาของเราให้ได้ให้มันอย่าไปเบียดเบียนอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้เนี่ยเป็นหลักเบื้องต้นถึงเราจะไม่ได้ทำอะไรสร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกอะไรได้มากมายแต่ก็เราก็ไม่ได้สร้างความอะไรความเดือดร้อนหรือเสียหายนะให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เข้าใจกันตามนี้ว่าในวิถีของการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องสร้างความเห็นก็คือหมั่นฟังบ่อยๆฟังนะฟังบ่อยๆเราจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราก็เก็บไว้ก่อนลองฟังเขาไปก่อนนะถูกใจแล้วก็ไอ้ถูกไอ้คือต้องสร้างความคิดเห็นนะหรือถูกใจในที่นี้ความคิดเห็นไปทางที่ถูกเนี่ยเราก็ต้องมีหลักให้ได้ก็คือหนึ่งต้องภาษาธรรมะเรียกสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเป็นประตูด่านแรกเลยที่จะเข้าสู่วิถีพุทธในการสร้างความเห็นให้ถูกตรงถูกต้องท้ายที่สุดก็คือตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งก็คือเรื่องของปัญญานั้นถ้าเราจะแต่สิ่งที่เน้นจะเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ก็ต้องฝึกการฝืนเน้นคำว่าฝึกแล้วก็ฝืนกับอารมณ์ที่มันไม่ดีกับตัวเองเนี่ยที่เรารู้จัก

เราคุ้นเคยหน้าตาแล้วอย่างดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับใจของตัวเองดังนั้นการนี้รู้เขาเรียกว่ารู้อะไรไม่รู้รู้อะไรเท่ากับรู้จักตัวเองเป็นสำคัญแล้วก็คอยสอนตัวเองคอยสอนตนเองกำราบตัวเองและท้ายที่สุดก็ได้พึ่งตัวเองได้นั้นไอ้เรื่องการที่เราต้องไปนั่งคิดหาความรู้จากการฝึกที่จะไปสอนคนอื่นเนี่ยเอาไว้ตอนหลังสุดแต่ที่มานี้ก็คือว่าเป็นการเหมือนกับที่การได้มีส่วนได้ฝึกได้สอนตัวเองมาแล้วก็เพียงแต่เป็นก็ร่วมอโมทนากับผู้มีผู้ฟังที่มีใครที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องการประสบการณ์แสวงหาในเรื่องของจิตวิญญาณเกี่ยวกับตัวเองที่จะให้พาตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์แล้วก็สิ้นปัญหาในการที่จะดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องอิงความสุขจากตาหูจมูกของเราที่เราจะสิ่งพวกนั้นก็เพียงตอบสนองเราก็คือความพอใจความหลงไหลได้ปลื้มกับมันช่วงเขาเรียกว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาในความทุกข์ที่เกิดหรือทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นในจิตใจเราได้แต่ละปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นของจริงที่จะช่วยชีวิตให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแก้ไขและปัญหาอีกมากมายที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของจิตใจตัวเองก็มีอีกมาเขาเรียกว่าเป็นภาษาศัพท์ใหม่เป็นเลเวลอ่ะนะเราก็คอยเก็บเขาเรียกเก็บกำไรผลของนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะอย่างโบราณเขาพยายามครูบาอาจารย์ก็พยายามสอนว่าลูกเอ้ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอย่าหวังผลเลอเลิศค่อยๆเหมือนชาวนาเก็บข้าวตกในฝ่ามันจะได้ฝ่าจะได้ทนานฝ่าจะได้เป็นกอบเป็นกรรมเนี่ยหลังขดหลังแข็งกันนะนะค่อยๆเก็บค่อยๆไปเดี๋ยวก็เต็มยุ้งฉางไปเองจะได้ยุติในการตามเวลาสมควรที่ได้บรรยายมาเกี่ยวกับประสบการณ์บางอย่างในชีวิตบ้างจากประสบการณ์ที่เราเป็นผู้เคยได้ฟังได้เรียนรู้และได้เข้าใจจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงเมตตาสั่งสอนเรามาแนะนำให้อยู่ในร่องในรอยในวิถีแห่งพุทธแล้วก็ขออโมทนากับผู้ใคร่ในสนใจในฝักใฝ่ในการที่จะเรียนรู้ในการฝึกตนที่จะเพียรพยายามให้รู้จักปฏิเสธเสียบ้างกับสิ่งที่จะนำภัยมากับชีวิตเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยซึ่งมันเป็นภัยที่เราจะต้องเจอกันอยู่ตลอดเวลาก็คือภัยข้างนอกอ่ะวิถีป้องกันได้แต่ภัยที่เกิดจากโลภะเกิดจากโทสะการเกิดจากความผิดพลาดที่เราเผลอสติตรงนี้เนี่ยเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องขยันนะต้องหมั่นพิจารณาต้องหมั่นตรวจตราสอดส่องดูแลให้เต็มกำลังเขาเรียกว่าภาษาพระผู้เจ้าทรงตรัสไว้ก็ต้องมีขันติเป็นตบะในการที่จะฝึกฝนเรื่องนี้พอมันผ่านปัญหาหรือเราสามารถที่จะอดทนอดกลั้นในแต่ละเรื่องแต่ละราวจนเขาเรียกว่าจนเรามีความภูมิใจที่เริ่มกราบไหว้ตัวเองได้วันละน้อยละน้อยลงไปโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังให้คนอื่นมากราบไหว้ตัวเองแต่พยายามทำยังไงที่จะฝึกตัวเองให้ใจตัวเองเนี่ยกราบไหว้มันได้
ตรงนี้นะเป็นสิ่ง

ที่สำคัญคือเราจะได้เข้าใจว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไว้เพียงเพื่อที่จะฝึกเพียงเพื่อที่จะสอนเรามีกายนี่เพื่อที่จะได้ไว้ฝึกให้ใจนี้มันเป็นให้ถูกควรแล้วต่อไปก็เราจะได้เห็นคุณค่าว่ากายนี้ที่มีคุณเป็นอเนกที่เราจะได้มีสติในการที่จะฝึกในการเรียนรู้ธรรมก็คือเราก็ต้องอิงอาศัยกายนี้เพื่อใจนี้มันจะได้เขาเรียกว่าได้ฝึกกายตัวนี้ให้ได้ให้กำลาบมันให้ได้เราจะได้คล้ายว่ามีกายเราก็ใช้กายแบบไม่ลำบากมีวาจาของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ประทุษร้ายมีวาจาแล้วก็พูดให้เป็นปิยวาจาหน่อยแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเราก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าปรารถนาคือเราก็อยากเป็นคนมีจิตใจที่ดีคือใจดีสรุปแล้วก็ขอเจริญพรในท้ายที่สุดในสุดท้ายนี้ก็ขอโมทนาในวิถีแห่งให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีงามนะมีความเมตตามีความเอื้ออาทรกับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายแหล่ที่เราเกิดมาก็พึ่งพิงอาศัยกันเพราะฉะนั้นก็ขอโมทนาในเจริญธรรมในสาธุชนทั้งหลายที่มารับฟังในบรรยายในครั้งนี้

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

อาจเจริญพรโยมอย่างที่โยมได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความโลภอ่ะต้องตอบด้วยความจริงใจอย่างแรกก่อนความโลภเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าความโลภเนี่ยถ้ามันโลภถึงขั้นที่ไม่อยู่ในกรอบของศีล5เนี่ยไม่ตอนนี้เขาเรียกว่าผิดละถ้าความโลภที่มันเราอยากมีอยากได้อยากเป็นมันก็เป็นพื้นฐานของทั่วไปในการที่สร้างความเขาเรียกว่าแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขามันก็มีความในประเด็นเรื่องความที่หยิบยกเรื่องความโลภเนี่ยนะเพราะว่าถ้าความโลภเนี่ยมันไม่มีการยับยั้งชั่งใจเกิดมีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็คืออยากได้ของเขาอะเห็นของเขาก็อยากได้แต่ไม่ใช่ก็ไม่ได้เห็นภัยว่าตัวเองก็มีเขาเรียกอะตัวเองก็รักของตัวเองคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรักของหวงแหนของเขาแต่ถ้าเราเห็นว่าการที่

แต่ถ้ามีจิตในกรณีที่มีจิตที่จะเบียดบังอำพรางซ่อนเล้นหรือจะเอาของที่เขาของหวงแหนนะเอามาของตนเนี่ยสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นประความประพฤติที่ไม่ดีเป็นประความพุทธศาสนาภาษาพระก็เรียกว่าความประพฤติชั่วก็คือไปปรารถนาสิ่งที่เขาหวงแหนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรายังมีเรามีความอยากมีอยากได้อยากเป็นอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่ได้เบียดบังก็ไม่ได้สิ่งที่มันจะผิดบาปชั่วช้าอะไรแต่ในการที่เราถ้าเรายังเราพิจารณาเราคิดในการที่จะดำรงชีวิตให้หลุดพ้นไปเลยเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องละต้องวางก็เรียกว่าต้องเห็นภัยของแต่พื้นฐานก็โดยทั่วไปเนี่ยก็ปกติของคนทั่วไปก็มีอยู่คือมีความสมมุติว่าในการประกอบสัมมาอาชีพอ่ะในการเกษตรกรรมเนี่ยเราเคยได้อยู่เคยได้มากนะเคยได้มากผลผลิตเก็บเกี่ยวราคาทุกอย่างมันได้มากแต่เกิด อยากได้มากเหมือนเก่าแต่ว่าเศรษฐกิจหรือว่ากับภาวะของการล้นตลาดของสินค้าทั้งหลายแหล่ที่เป็นอยู่บันที่เป็นกำลังเป็นอยู่ปัจจุบันทำให้ราคาก็ที่เราจะขายได้เหมือนเก่าก็ตกต่ำลงไปเนี่ยสิ่งหนึ่งก็เราก็ต้องทำใจแหละทำใจให้ว่าธรรมดามันก็มีขึ้นมีลงมีได้ละมีราคาแพงก็ต้องมีราคาที่มันลดราคาลงไปแล้วก็ท่องใจเป็นประเด็นนี้เราก็ต้องหาความเขาเรียกว่าความลงตัวของมันจากเดิมที่เราอย่างขอยกตัวอย่างอย่างโยมที่เขาประกอบในเรื่องเกษตรในหมู่บ้านเนี่ยจากเคยที่ตัวเองก็ไม่ต้องลงแรงลงมือลงไปทำลูกหลานที่จะต้องลงไปทำในการที่จะกับสินค้าที่ราคาถูกตัวเองก็ต้องลงไปดำเนินงานต้องไปจัดการเองเราก็ต้องบริหารจัดการตรงนี้แต่ละคนก็ต้องคิดพิจารณาในการบริหารจัดการตรงนี้อยู่ไอ้นั่นคือก็ทำให้เราได้เรียนรู้ในการที่จะสร้างสมก็คือความรู้ความเข้าใจในหลักของการที่แบบในเมื่อของมันออกเป็นจำนวนมากผลผลิตมันเป็นจำนวนมากในจำนวนธรรมดาราคาก็ย่อมตกต่ำลงไปบ้างแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองหลายๆอย่างแต่เราก็มันก็จะมีมันไม่ใช่มันจะถูกไปเสียทุกอย่างราคาที่จะตกต่ำไปทุกอย่างแต่ก็ยังมีบางสินค้าบางประเภทที่มันราคาสูงแต่สามารถที่เราจะเขาเรียกว่าสามารถที่จะเพาะปลูกได้แล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าเห็นเงินไวแล้วก็ต้องรู้วิธีในการจัดการบริหารในเรื่องของพวกนี้อยู่บางประเภทถ้าเราปรารถนาที่จะได้เงินไวก็ต้องเขาเรียกว่าต้องปลูกประเภทที่ขายใบผักชีหรือผักคะน้าผักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องแต่ถ้าช่วงนี้เศรษฐกิจมันราคาอย่างมะพร้าวเนี่ยราคามันตกต่ำเราก็ต้องมีความพร้อมว่าถ้ามันยังตกต่ำอยู่เช่นนี้หรืออะไรเช่นนี้เนี่ยเราสามารถที่ว่าตั้งหาพืชพันธุ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะหรือปลาหรืออะไรที่อยู่ในตามร่องอะไรเงี้ยที่จะเลี้ยงปลาหรือจะหาพืชผักอะไรที่มันชอบอยู่ในที่ร่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในการที่จะแล้วแต่แต่นั้นก็คือก็ต้องแก้ไขไปตามแต่ละ

เขาเรียกว่าสินค้าที่ตลาดที่รองรับและได้ราคาที่สูงก็ขอกลับมาอยู่ที่เรื่องของความที่โยมได้ตั้งคำถามเรื่องความโลภขึ้นมานั้นก็ถ้าอยู่ในกรอบแห่งศีลมีศีลหรือมีสติมากำกับอยู่กับความโลภที่เราไม่ได้เบียดบังเบียดเบียนทรัพย์สินคนอื่นเขาเนี่ยก็อย่างเด็กเคยได้เกรดเคยเรียนได้เกรด3ก็อยากพัฒนาให้ได้เกรด4ถามว่าเป็นความโลภไหมมันก็เป็นความถ้าพูดภาษานั้นก็คือเป็นความอยากถามว่ามันผิดเหรอที่เขาใช่ไหมไอ้นั่นคือประเด็นหนึ่งแต่ก็อีกประเด็นหนึ่งที่ก็คือแต่ค่าความโลภน่ะจากที่เคยเรียนได้เกรด2แต่อยากได้เกรด4ก็เลยไปทุจริตลอกเพื่อนมาให้ได้คะแนนได้เกรด4อย่างนี้ก็ถือว่าผิดฉะนั้นให้สร้างความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยในกรณีของแต่เรื่องการทำมาหากินเนี่ยการโดยเฉพาะอย่างปัจจุบันถ้าไม่มีเคลมโลภหรือแล้วถ้าจะให้เข้าใจง่ายที่ภาษาพระก็เรียกว่าตัณหาก็แล้วแต่เนี่ยความอยากเนี่ยมันก็ต้องใช้คำว่าถ้ายังมียังมีกรอบอยู่มีเขาเรียกอยู่ในไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดจริยธรรมเพราะนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีสติรักษาใจอ่ะเราก็จะแยกแยะก็คือเราจะมีปัญญาในการที่จะแยกแยะสิ่งนี้มันมีประโยชน์สิ่งนี้มันไม่เป็นโทษสิ่งนี้มันมีสาระและสิ่งนี้มันไร้สาระอะไรเงี้ยก็จะมีปัญญาของมันเองเพราะนั้นก็ไม่มีในเรื่องความโลภก็ตามความโกรธก็ตามความเราขาดสติก็ตามเรียกความหลงอันเนี้ยประเด็นเนี้ยมันแล้วก็ต้องพึ่งพาก็คือที่ปฐมบทที่ได้กล่าวข้างต้นคือเรื่องของสติเพราะว่ามันจะคอยช่วยให้เรารู้ทันนะรู้ทันรู้กันแล้วก็รู้แก้ทั้งหลายแหล่กับสิ่งที่เราต้องดำรงชีวิตอยู่กับปัจจุบันนั้นก็แต่ที่สำคัญก็สำคัญที่สุดเราก็ต้องมีศรัทธานะศรัทธาในเรื่องของหรือภาษาทั่วไปให้เข้าใจง่ายคือมีความรักในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราก่อนนะศาสนาพูดเป็นภาษาที่เป็นขอกล่าวด้วยความจริงใจว่าพระเจ้าเราเนี่ยทรงพระเมตตามหากรุณาแบบที่สุดเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดก็คือเรื่องของธรรมะเนี่ยทรงแสดงธรรมมาหรือที่เรานำมาปฏิบัติเนี่ยในหัวข้อธรรมเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราอยู่ด้วยความเมตตาของพระองค์ท่านก็คือเรื่องของสติตรงนี้แต่ตอนนี้การใช้ก็เขาเรียกว่าการใช้สติเนี่ยอย่างที่บอกมันก็มีความชั้นหยาบชั้นกลางแล้วก็ชั้นละเอียดเข้าไปนั้นก็ให้เรามีความรักในการที่เราจะมีดำรงชีวิตให้มีสติคอยกำกับคอยอยู่กับกายมีคอยมีสติคอยดูแลรักษาใจเราเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับแบบเพื่อนคู่ทุกข์เป็นเพื่อนคู่มิตรอ่ะนะแล้วเราต้องยันเราตับลมหายใจสุดท้ายเราจะได้มีกำลังเราเริ่ม

พอมีสติแล้วเห็นผลของการที่เรายับยั้งชั่งใจได้เนี่ยก็จะมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เรามีกำลังแล้วมีความขยันที่จะทำพอมีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วก็เป็นมีความขยันนะพอมีศรัทธาแล้วมีความขยันแล้วก็มีจิตเขาเรียกว่าไงใจเราเนี่ยก็คอยที่จะเหมือนเรามีเหมือนสิ่งที่เรารักอ่ะเราก็อยากถ้าเป็นภาษาพระอยากปฏิบัติอ่ะขยันที่จะปฏิบัติในการพิจารณาในการที่จะคอยให้มีสติหรือจะให้เจริญขึ้นเพื่อที่จะละไอ้สิ่งที่มันอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยมันจะได้เบาบางลงไปบ้างอะไรเงี้ยนะไอ้นี่ก็คือเป็นสิ่งท้ายที่สุดก็คือมันจะให้เรามีเขาเรียกว่ามีเกราะป้องกันก็คือมีการคิดพิจารณาไถ่ทวนโดยในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างคนโบราณก็บอกว่าเอาตาช่างขึ้นมาชูเอาตาชูขึ้นมาช่างก็คือคอยวัดแล้ววัดเล่าวัดในที่นี้ก็คือวัดความดีความไม่ดีในของตัวเองนะไม่ใช่ไปวัดจากภายนอกสิ่งภายนอกไม่ใช่ดังนั้นก็อย่างที่ได้บรรยายมาข้างต้นก็คือว่าเรื่องของวัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ที่บ้านจริงๆโบราณเขาก็มีวัดเนี่ยคืออย่างน้อยๆก็มีเขามาวัดก็ให้ถือแม่ทัดมาอันนึงคอยวัดจิตวัดใจของเราเนี่ยแล้วกลับไปบ้านก็ไปวัดที่บ้านเราบ้างใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่วัดเป็นคนดีพออยู่ที่บ้านก็ไม่ใช่แล้วอยู่ที่วัดขยันสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็กูไม่สนใจแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือพอเป็นนักบวชเป็นสมณะเป็นพระหรือพอบวชเข้ามาก็คือพอสึกก็ทิ้งไว้อย่างที่เคยสวดมนต์ทวัดเช้าอะไรก็ไม่มีแล้วก็ไปบ้านก็คืออีกโลกหนึ่งแล้วก็ที่จะมานั่งให้อยู่ในข้อปฏิบัติที่จะฝึกฝืนให้ตื่นแต่เช้าให้ขยันฝืนต้องสู้กับความง่วงเหงานอนกับสิ่งที่เราเคยชินอยู่ในสมัยเนี่ยนั้นก็คือถ้าเรามีอย่างเงี้ยในวิถีของพระแล้วเราเอาปฏิบัติในวิถีการฝึกตัวเองเนี่ยได้หมดนะเพราะฉะนั้นในการทำมาขอฝากไว้ว่ากิจกรรมทุกการทำทุกคำพูดหรืออะไรกันล่ะก็ให้เรามีเขาเรียกว่าสติไว้ยึดคำนี้ไว้เพราะมันจะเป็นตัวสติเป็นตัวสร้างเหตุและผลที่เราได้รับเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาทุกครั้งเราผิดพลาดทุกครั้งที่เราทำพลาดแล้วก็ใช้วาจาที่การกระทำหรือความคิดที่เราผิดพลาดแล้วพอเราขาดก็คือขาดความรู้ตัวขาดสติทั้งนั้นก็คือขาดสติก็คือตามใจตัวเองปล่อยให้ความโลภอย่างที่โยมบอกอ่ะมันครอบงำจนเขาเรียกว่าจากสิ่งเล็กๆจากที่ไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกของเขาก็ไม่ห่วงมั้งถ้าเป็นความโลภนะเป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาหาได้ไม่เป็นไรหรอกเขารวยอยู่แล้วเราหยิบเอาเราไม่ต้องขออนุญาตเขาก็ได้เราคนรวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราคิดเอาเองทั้งนั้นปัจจุบันคิดเข้าข้างตัวเองในการที่ตามใจตัวเองตอนนี้ไม่เสมอไปนะว่าคนที่เขามีมากเนี่ยคนมีมากเนี่ยบางคนนี่ก็หวงมากให้คนอื่นเขาไม่เป็นเนี่ยเขาว่าแต่ถ้าคนมีน้อยบางทีเนี่ยเขามีจิตใจที่แบบที่จะให้เนี่ยมากเพราะว่ามันต้องวัดที่ว่า

คนคำว่าตรงนี้คือคนที่ใจบุญหรือคนไม่โลภเนี่ยคนที่โลภน้อยเนี่ยจะให้มากเพราะอะไรอ่ะคนที่ใจบุญเนี่ยหรือภาษาทั่วไปว่าใจบุญเนี่ยมันคอยคิดที่จะช่วยคอยคิดจะให้คนอื่นเห็นคนอื่นอะไรเนี่ยต่อให้ตัวเองบางครั้งเนี่ยมีก็อยากจะช่วยอยากจะให้ถึงให้ด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ก็อาจจะให้ด้วยให้คำแนะนำให้คำแนะนำไม่ได้เขาไม่รับฟังก็อาจจะให้กำลังกายในการให้กำลังคิดไม่ได้ก็ให้กำลังทางกายในการช่วยเหลือเขาเพราะนั้นมันเราอย่าไปจำกัดความคำว่าบุญหรือว่าการให้หรือเป็นวิธีในการกำจัดความโลภเนี่ยที่ได้กล่าวมาคือมีวิธีเดียวที่จะให้เราละเรื่องความโลภเนี่ยก็คือต้องรู้จักให้แล้วก็ต้องเห็นใจคนอื่นว่าเขาก็มีความโลภเหมือนกับเรามีตอนนั้นคนโลภเขาเรียกว่าเราก็ต้องใจใหญ่กว่าคนที่เขาโลภแล้วก็ต้องก็คืออ้าวนี่อยากได้แล้วก็ต้องให้เขาเพราะนั้นเราก็ต้องมีปัญญากำกับนะเพราะนั้นเราไม่มีเรามีอยู่แค่ไหนก็พอแบ่งปันเขาได้ก็แบ่งปันเขาไปบางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นเราก็ให้เขาไปเราก็ให้เขาไปปุ๊บเราก็เป็นเขาเรียกว่าอย่างน้อยๆที่สุดเราก็ได้เราเป็นผู้ให้เราไม่ได้อย่างน้อยเราก็ไม่เป็นผู้ขอละฉะนั้นอย่างตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าเราเคยอ่านประวัติมาก็คือว่าอย่างดำรงเป็นพระเวสสันดรเนี่ยในชาติสุดท้ายของพระองค์เนี่ยเราได้เรียนอย่างหนึ่งเราได้เรียนรู้จากการวิถีแห่งการให้เขาเรียกว่าให้ได้แม้กระทั่งแบบบุตรอันที่เป็นที่รักที่สุดแล้วก็ภรรยาสีภรรยาที่เพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากคู่บารมีก็ยอมเสียสละให้ได้เพื่อปรารถนาในการที่จะให้เป็นเรียกได้สร้างสมบารมีเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าเป้าหมายก็คือได้หลุดพ้นจากการที่ได้ละจากความโลภอย่างเด็ดขาดงั้นอย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันตเจ้าก็ตามเนี่ยเขาได้ละในสิ่งพวกนี้ได้อย่างเด็ดขาดเขาเรียกว่าแม้ดำรงพระโพธิสัตว์เนี่ยให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของท่านของแต่ละองค์เพราะดำรงให้มันมีธรรมะหรือจิตใจเนี่ยเป็นใหญ่ไม่ได้ให้กายเป็นใหญ่นั้นหลักเบื้องต้นเราก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าส่วนนี้เป็นเรื่องของกายนะส่วนนี้เป็นเรื่องของจิตใจนะตอนนี้มันเกี่ยวพันมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันพึ่งพิงอาศัยระหว่างกายกับใจเนี่ยเราก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่าใจเนี่ยให้อย่าให้ใจเป็นใหญ่กว่ากายมันต้องดูแลหรือแบบใช้คำพูดแบบคือบังคับกายวาจาของเราให้ได้ให้มันอย่าไปเบียดเบียนอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้เนี่ยเป็นหลักเบื้องต้นถึงเราจะไม่ได้ทำอะไรสร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกอะไรได้มากมายแต่ก็เราก็ไม่ได้สร้างความอะไรความเดือดร้อนหรือเสียหายนะให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เข้าใจกันตามนี้ว่าในวิถีของการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องสร้างความเห็นก็คือหมั่นฟังบ่อยๆฟังนะฟังบ่อยๆเราจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราก็เก็บไว้ก่อนลองฟังเข้าไปก่อนนะถูกใจแล้วก็ไอ้ถูกไอ้คือต้องสร้างความคิดเห็นนะหรือถูกใจในที่นี้ความคิดเห็นไปทางที่ถูกเนี่ยเราก็ต้องมีหลักให้ได้ก็คือหนึ่งต้องภาษาธรรม

มาเรียกสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเป็นประตูด่านแรกเลยที่จะเข้าสู่วิถีพุทธในการสร้างความเห็นให้ถูกตรงถูกต้องท้ายที่สุดก็คือตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งก็คือเรื่องของปัญญานั้นถ้าเราจะแต่สิ่งที่เน้นจะเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ก็ต้องฝึกการฝืนเน้นคำว่าฝึกแล้วก็ฝืนกับอารมณ์ที่มันไม่ดีกับตัวเองเนี่ยที่เรารู้จักเราคุ้นเคยหน้าตาแล้วอย่างดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับใจของตัวเองฉะนั้นการนี้รู้เขาเรียกว่ารู้อะไรไม่รู้รู้อะไรไม่ดีเท่ากับรู้จักตัวเองเป็นสำคัญแล้วก็คอยสอนตัวเองคอยสอนตนเองกำราบตัวเองและท้ายที่สุดก็ได้พึ่งตัวเองได้นั้นไอ้เรื่องการที่เราต้องไปนั่งคิดหาความรู้จากการฝึกที่จะไปสอนคนอื่นเนี่ยเอาไว้ตอนหลังสุดแต่ที่มานี้ก็คือว่าเป็นการเหมือนกับที่การได้มีส่วนได้ฝึกได้สอนตัวเองมาแล้วก็เพียงแต่เป็นก็ร่วมอโมทนากับผู้มีผู้ฟังที่มีใครที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องการประสบการณ์แสวงหาในเรื่องของจิตวิญญาณเกี่ยวกับตัวเองที่จะให้พาตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์แล้วก็สิ้นปัญหาในการที่จะดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องอิงความสุขจากตาหูจมูกของเราที่เราจะสิ่งพวกนั้นก็เพียงตอบสนองเราก็คือความพอใจความหลงไหลได้ปลื้มกับมันช่วงเขาเรียกว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาในความทุกข์ที่เกิดหรือทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นในจิตใจเราได้แต่ละปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นของจริงที่จะช่วยชีวิตให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแก้ไขและปัญหาอีกมากมายที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของจิตใจตัวเองก็มีอีกมาเขาเรียกว่าเป็นภาษาศัพท์ใหม่เป็นเลเวลอ่ะนะเราก็คอยเก็บกำไรผลของนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะอย่างโบราณเขาพยายามครูบาอาจารย์ก็พยายามสอนว่าลูกเอ้ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอย่าหวังผลเลอเลิศค่อยๆเหมือนชาวนาเก็บข้าวตกในฝ่าจะได้ทนานฝ่าจะได้เป็นกอบเป็นกำเนี่ยหลังขดหลังแข็งกันนะค่อยๆเก็บค่อยๆไปเดี๋ยวก็เต็มยุ้งฉางไปเองจะได้ยุติในการตามเวลาสมควรที่ได้บรรยายมาเกี่ยวกับประสบการณ์บางอย่างในชีวิตบ้างจากประสบการณ์ที่เราเป็นผู้เคยได้ฟังได้เรียนรู้และได้เข้าใจจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงเมตตาสั่งสอนเรามาแนะนำให้อยู่ในร่องในรอยในวิถีแห่งพุทธแล้วก็ขออโมทนากับผู้ใคร่ในสนใจในฝักใฝ่ในการที่จะเรียนรู้ในการฝึกตนที่จะเพียรพยายามให้รู้จักปฏิเสธเสียบ้างกับสิ่งที่จะนำภัยมากับชีวิตเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยซึ่งมันเป็นภัยที่เราจะต้องเจอกันอยู่ตลอดเวลาก็คือภัยข้างนอกอ่ะวิถีป้องกันได้แต่ภัยที่เกิดจากโลภะเกิดจากโทสะการเกิดจากความผิดพลาดที่เราเผลอสติตรงนี้เนี่ยเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องขยันนะต้องหมั่นพิจารณาต้องหมั่นตรวจตราสอดส่องดูแลให้เต็มกำลังเขาเรียกว่าภาษาพระผู้เจ้าทรงตรัสไว้ก็ต้องมีขันติเป็นตบะ
ในการที่จะฝึกฝนเรื่องนี้พอมันผ่านปัญหาหรือเราสามารถที่จะอดทนอดกลั้นในแต่ละเรื่องแต่ละราวจนเขาเรียกว่าจนเรามีความภูมิใจที่เริ่มกราบไหว้ตัวเองได้วันละน้อยละน้อยลงไปโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังให้คนอื่นมากราบไหว้ตัวเองแต่พยายามทำยังไงที่จะฝึกตัวเองให้ใจตัวเองเนี่ยกราบไหว้มันได้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคือเราจะได้เข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไว้เพียงเพื่อที่จะฝึกเพียงเพื่อที่จะสอนเรามีกายนี่เพื่อที่จะได้ไว้ฝึกให้ใจนี้มันเป็นให้ถูกควรแล้วต่อไปก็เราจะได้เห็นคุณค่าว่ากายนี้ที่มีคุณเป็นอเนกที่เราจะได้มีสติในการที่จะฝึกในการเรียนรู้ธรรมก็คือเราก็ต้องอิงอาศัยกายนี้เพื่อใจนี้มันจะได้เขาเรียกว่าได้ฝึกกายตัวนี้ให้ได้ให้กำลาบมันให้ได้นี่เราจะได้คล้ายว่ามีกายเราก็ใช้กายแบบไม่ลำบากมีวาจาของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ประทุษร้ายมีวาจาแล้วก็พูดให้เป็นปิยวาจาหน่อยแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเราก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าปรารถนาคือเราก็อยากเป็นคนมีจิตใจที่ดีคือใจดีสรุปแล้วก็ขอเจริญพรในท้ายที่สุดในสุดท้ายนี้ก็ขอโมทนาในวิถีแห่งให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีงามนะมีความเมตตามีความเอื้ออาทรกับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายแหล่ที่เราเกิดมาก็พึ่งพิงอาศัยกันเพราะฉะนั้นก็ขอโมทนาในเจริญธรรมในสาธุชนทั้งหลายที่มารับฟังในบรรยายในครั้งนี้

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนแรกค่ะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

มาฟังนี่ยายยายแหล่บ้างนะเขาบ้างเอาไอ้ที่มีลูกคอบ้างนะเวลาฉันแหล่ทำไมไม่ฟังล่ะจ๊ะอ๋อนั่งเฝ้าเทียนใช่ไหมอ๋อนะ

ณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามหาชาติเป็นสดรชาดกเป็นทำนองหลวงประกอบทำนองราชและแต่งเป็นอรรถอธิบายเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของพระเวสสันดรทั้งนี้โดยว่าวันนี้เป็นวันเพ็ญที่25เดือนพฤศจิกายน2558วัดบันไดทองโดยท่านเจ้าอาวาสและคณะญาติโยมได้จัดให้มีเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นประเพณีเก่าของชาวเมืองเพชรบุรีชาวเพชรบุรีมีการฟังเทศเวสสันดรที่ช่ำชองมีภาพพระเวสสันดรที่เรียกว่าภาพพระบทคือเป็นภาพธงปล่อยหรือธงห้อยพระบทพระปัตตะประวัติธงห้อยห้อยถ้าภาคเหนือก็จะมีตุงตุงนั้นก็เป็นธงบูชาแต่ว่าถ้าภาคกลางเรียกว่าภาพพระบทเป็นธงห้อยห้อยบอกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรที่วัดมหาธาตุใช่ไหมวัดมหาธาตุหรือเปล่าที่

ในเมืองก็จะมีภาพเรื่องพระสันดรเก่าแก่และเพชรบุรีก็มีสำนวนพิเศษเรียกว่ามหาชาติพริบพรีเป็นสำนวนเฉพาะของเมืองเพชรบุรีอาจจะละไม้คล้ายกับสำนวนหลวงแต่นั่นแสดงว่าชาวเพชรบุรีของเรานั้นมีความยึดมั่นในพุทธศาสนาจึงได้จัดมหาชาติและจัดงานวันนี้เป็นการบูชาธาตุเจดีแปลว่าพระบรมสารีริกธาตุอุเทสิกะเจดีคือรูปปั้นรูปภาพพระพุทธเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จัดบูชาธรรมเจดีคือมีพระธรรมเทศนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการเทศน์พุทธเจ้านั้นเรื่องมหาชาติเป็นสนชาดกนี้เป็นอะไรเป็นเทศมหาสัจจันทร์แห่งโลก 1. การเทศน์ครั้งนี้เสด็จไปโดยพระบาทเปล่า60วันวรยศเพื่อเทศน์โปรดพระธรรมบิดาโดยเฉพาะหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นที่เคารพนับถือนะเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเสด็จพระดำเนินไป60โยชน์วรยศเพื่อเป็นการประกาศว่าจะไปเทศถวายพุทธบิดาเพื่อให้พ่อฟังแม่นะสวรรคตเมื่อได้7วันแล้วมหัศจรรย์ประการที่2เทศโดยเป็นคาถาประพันธ์ด้นสดวันเดียวพันพระคาถาหรือ 1,000 คำกลอนยังไม่มีใครที่จะสามารถด้นกลอนในเรื่องราวต่างๆได้คนเดียว 1,000 คำกลอนประการต่อมามีฝนบุคคลพัดประวัตินาการตกลงมามีน้ำสีแดงใสใครประสงค์ให้ติดร่างกายก็ติดร่างกายประสงค์ไม่ติดร่างกายก็ไหลลั่นลงไปสู่พื้นปฐพีประการต่อมาคือในการเทศน์ครั้งนั้นมีพระสงฆ์ฟัง 20,000 รูปเป็นอย่างน้อยเป็นมหัศจรรย์ของเทศนานอกจากนั้นแล้วพระองค์เทศคาถาบาลีก็จริงยังทรงเทศเป็นทํานองในแต่ละกันละกันในเนื้อเรื่องยังทรงเทศเป็นทํานองจึงเป็นแม่บทของเราสืบมาจนปัจจุบันนี้วันนี้วัดบันไดทองได้จัดมีพระธรรมเทศนานี่จึงขออนุโมทนาในการจัดงานในงานเทศมหาชาติในครั้งนี้ก็มีเจ้าภาพแต่ละท่านละท่านไปแต่ละกันไปเจ้าภาพในวันนี้นะกันนี้ก็มีคุณวินัยคุณนงเยาวสังทองรวมแล้วก็เป็นสองสกุลพี่ๆน้องๆสองสกุลคือสกุลธิตมาดีแล้วก็สกุลสังทองตมาดีสกุลสังทองเป็นสกุลฝ่ายคุณวินัยเป็นฝ่ายเป็นสกุลของคุณพ่อเฟียมสังทองนะนี่เป็นคนสมุทรปราการสกุลธิตมาดีเป็นนามสกุลของคุณพ่อกมลธิตมาดีซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วทำไมคุณวินัยคุณนงยาวสังทองหรือธิตมาดีจึงมาทำบุญวัดนี้อย่างมากมายไม่ได้ทอดทิ้งเลยก็เพราะระลึกนึกถึงว่าตอนที่คุณพ่อกมลธิตมาดีท่านยากจนไม่มีเงินบวชพระหลวงพ่อองค์เก่าก็เป็นเจ้าภาพให้ดูสิญาติโยมทั้งหลายคนเราเวลาจนเนี่ยมันจนจริงๆนะจนจนกระทั่งไม่มีเงินจะบวชพระใจนะนับถือศรัทธาแต่ไม่มีเงินจะบวชวัดก็อยู่ไม่ไกลพระก็เยอะแต่มาดูสิว่าไม่มีเงินคุณสมบัติประการอื่นมาทีมีอยู่แล้ว 1. ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ5ประการ 2. เป็นบุรุษไม่เป็นหนี้เป็นสินพ่อแม่อนุญาตอุปชาพระอันดับมีแล้วอุโบสถมีแล้วแต่มันติดขัดตรงไม่มีเงินอาศัยความเมตตาของหลวงพ่อองค์เดิมท่านก็เป็นเจ้าภาพบวชให้ด้วยเหตุนี้นั่นเองจึงสั่งลูกสอนหลานในการต่อมาแล้วก็จากนั้นก็จำเป็นจะต้องออกจากเพชรบุรีไปเลยวันหนีหนี้เป็นหนี้จนหนีเขาท่านหนีไปอะไรหนีเจ้าหนี้ไปหาเงินมาใช้สุดท้ายก็ใช้หนี้คืนหมดใช่ไหมพ่อใช้คืนไหมแล้วสอนลูกว่าเป็นหนี้อย่าโกงเขาให้เรายืมเพื่อตั้งตัวแต่ถ้ายืมแล้วนะ

เอาไปไม่ได้ตั้งตัวอย่ายืมทุกวันนี้มันเป็นหนี้ซ้ำซ้อนเพราะยืมไปใช้หนี้ลูกผลาญหลานเลวยืมไปใช้หนี้การพนันอย่าให้ยืมให้ยืมแล้วคนพวกนี้ถ้ายืมมากมันหนีหายหรือมันกลับมาฆ่าเราให้ตายโหงเพราะฉะนั้นใครมายืมหนี้เราเนี่ยให้ใช้ระบบธนาคารว่าเขาจะไปลงทุนอะไรดูความซื่อสัตย์เป็นหลักสำคัญว่าเขาขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูไหมถ้าไปยังให้ยืมได้เพราะนั้นคุณพ่อกมลทิตามาดีเมื่อตั้งตนได้แล้วก็กลับมาใช้หนี้มาทำนุบำรุงวัดบันไดทองก็ถือว่าการทำคุณครั้งเดียวเนี่ยบางทีมันอานิสงส์ยิ่งใหญ่นะบุญคุณกับคนเนี่ยญาติโยมทั้งหลายบางทีอานิสงส์มันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ยังไงเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนละคนเนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรท่านมันจะเกิดเป็นอะไรญาติโยมดูโทรทัศน์นึกๆอาตมาก็เล่าเรื่อยๆว่าอาแปะคนหนึ่งที่มันเขาช่วยเด็กไว้ว่าเด็กไปขโมยยามาให้แม่แม่ไม่สบายไปขโมยยามาให้แม่แม่ค้าไล่มาทันที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวอาแปะคนนั้นแกก็ไม่ใช่ร้านใหญ่หรอกแกก็เลยถามอ้าวก็แสดงแม่มันไม่สบายขโมยยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาวอะไรมาเนี่ยก็เลยเอาเงินใช้คืนเจ้าของร้านยาและยังแถมก๋วยเตี๋ยวให้ไอเด็กคนนั้นไปกินอีกเพราะต้องรู้ว่ามันคงจะอดอยากละต่อมาอีกหลายปีปรากฏว่าตาอาแปะคนนั้นแกก็แก่ลงแล้ววันหนึ่งก็มีขอทานมาขอก๋วยเตี๋ยวแกก็ยังให้เหมือนเดิมไอ้ที่ขายก็ขายไอ้ที่ทำบุญก็ทำบุญทำทานก็ทำทานพอส่งก๋วยเตี๋ยวให้ตาแก่คนนั้นแล้วขอทานแล้วแกหงายท้องต้องผ่าสมองค่าใช้จ่าย700,000กว่าบาทลูกสาวต้องประกาศขายบ้านเก่าๆนั่งซบเซาที่โรงพยาบาลจะทำยังไงกับพ่อแต่พอลืมตามาอีกทีหนึ่งนะลืมตามาครั้งแรกบินมาแล้ว700,000กว่าบาทจะทำไงประกาศขายบ้านวันต่อมาก็ไปเฝ้าพ่อหลับไปกับเท้าพ่อลืมตามาอีกทีบินมากองข้างหน้าแต่เขียนว่าค่ารักษาเป็น0 บาทนะเพราะใช้หนี้บุญคุณวันเมื่อนะหมอคนนี้ใช้หนี้บุญคุณตอนที่ผู้ชายคนนี้ไถ่ตัวเองด้วยการซื้อยาให้แม่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทำบุญคุณกับใครทำไว้เด็กเล็กๆทำมันไว้เถอะโบราณท่านบอกว่าวัดจะร้างช่วยกันสร้างอย่าร้างวัดคนเซซัดอย่าซ้ำกรรมของเขาการช่วยเหลือเจือจุนเป็นบุญเราเด็กยังเยาว์ช่วยพยุงจุงเด็กไปคนบันไดทองหรือญาติโยมที่อยู่ทางบ้านถ้าเรามีตังค์อย่าให้เด็กนุ่งผ้าขาดเด็กคนไหนนุ่งกางเกงปะตูดนุ่งผ้าขาดผ่านบ้านเราซึ่งมีสตังค์เป็นการประจานว่าเราเนี่ยใจดำท่านฟังไว้สันดอนเลยต้องรู้ท่านต้องรู้ว่าเราจะใจดำไม่ได้ต้องช่วยเขาเรากำลังนั่งกินข้าวถ้าเด็กมันซี่โครงบานมายืนมองนะเอานิ้วอมนิ้วไว้แล้วก็มองเราตาเปรียบเรียกมันมาเถอะถามมันสัก2 คำจะกินอะไรลูกอยากกินอะไรในร้านเนี่ยจะกินที่นี่หรือไปกินที่บ้านถ้ามาบอกกินที่นี่แสดงว่าเป็นเด็กจรจัดบ้านแตกสแลกขาดถ้าบอกกินที่บ้านแสดงว่าบ้านเขาจนสั่งไปเผื่อพ่อแม่เขาบ้างความประทับใจเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายมันจะเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์นะได้ระลึกถึงพระคุณว่าวันนั้นวันที่สุดของชีวิตนั้นใครให้เรามามองอะไรที่เรามีเขาจะคิดถึงวิกฤตของชีวิตว่าใครเป็นผู้ให้เรามาเหมือนกับคุณพ่อกมลทิตามาดีท่านระลึกถึงว่าสิ่งที่เรามีหลวงพ่อให้เรามาให้ชีวิตของความเป็นพระถ้าไม่บวชพระก็ไม่ได้บุญไม่บวชพระพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ไม่บวชพระก็อับอายเขาบวชตามกฎบวชกังวลบวชให้หมดคนดูถูกแต่พอได้ดิบได้ดีขึ้นมาแล้วสอนลูกสอนต้า

ลูกเขยลูกสะใภ้ทุกคนก็ต่างมาทำความดีเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อคุณวินัยคุณยาวสังทองพี่ๆน้องๆซึ่งส่งปลามาใช่ไหมส่งมาหรือเปล่าส่งปลามาดักหน้าไว้แล้วใช่ไหมตั้งแต่นะคนบ้านเราไปเป็นเจ้าของแพปลาเนี่ยฟรีใช่ไหมสมภารฟรีนะก็ทำบุญไปท่านทั้งหลายญาติโยมมาก็ทานปลากันเขาไม่ทำปลาเป็นนะเขาทำปลาแช่แข็งอะไรท่านทั้งหลายได้ฟังมหาแช่ไวยสนชาดกมา10กันเอามา9กันแล้วนึกถึงพุทธเจ้าว่ากว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าให้เรากราบไหว้นะให้มีพุทธรูปบูชาให้มีคำสอนนะที่สำคัญที่สุดนอกจากคำสอนและการปกครองประเทศชาติเราแล้วโยมสังเกตไหมถ้าไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยทำอะไรกินกันเนี่ยท่านผู้ชมนะจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตอาตมาอยากจะถามเถอะถ้าเมืองไทยไม่ใช่เมืองพุทธจะทำอะไรกินกันเนี่ยทุกวันนี้นะมีอยู่มีกินก็เพราะพระพุทธเจ้านี่แหละอ้าวร้านหล่อพระถ้าไม่มีพุทธเจ้าจะไปหล่อใครท่านในโลกใบนี้นะฮะศาสดาทั้งโลกเนี่ยที่หล่อรูปมากที่สุดปั๊มเหรียญมากที่สุดพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่ใช่ได้กำไรเพราะลงปั๊มเหรียญนะตั้งแต่นู่นเชิญท่านถลุงแร่ปั๊มเหรียญประดับตกแต่งสุดท้ายนะร้านเลี่ยมพระแล้วก็ใส่สร้อยทองเห็นไหมใส่สร้อยทองใช่ไหมนะเห็นไหมถ้าไม่มีพระเจ้าทองจะขายได้ไหมท่านจะไปแขวนที่ไหนถ้าไม่มีพระเจ้ามีวัดมาโยมไม่มีแล้วช่างเชิงแล้วมันจะไปไหนเนี่ยช่างเขียนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเฉพาะงานเนี่ยไม่มีพระเจ้าแล้วปีพาดจะไปเล่นที่ไหนนะเล่นได้ไหมท่านปีพาดเพชรบุรีก็นะไม่มีใครหัดแล้วไม่มีพระเจ้าอิฐหินดินทรายการก่อสร้างจะไปสร้างอะไรล่ะท่านไม่มีพระเจ้าเนี่ยผลหมากลากมาเนี่ยซื้อมาใช่ไหมสมภารซื้อมาไหมซื้อบ้างได้ฟรีบ้างสมภารลองคิดท่านผู้ชมลองคิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีไหมเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะโยมที่อยู่ไกลๆจะมาวัดบันไดทองไหมมาไหมไม่มาอะไรนะที่เพชรบุรีนะอะไรนะที่บนภูเขาอะฮะเขาวังอะสุดยอดของเขาวังคืออะไรพระจุลามณีเจดีย์ไม่มีพระเจ้าใครจะขึ้นเขาวังเขาวังหลวงก็กลายเป็นเขาวังเวงใช่ไหมท่านถ้าไม่มีพระเจ้าวันหยุดจะเดินทางไปไหนกันเนี่ยค่ารถค่าน้ำมันรถค่ากินระวางทางอะไรต่ออะไรทุกอย่างคิดเยอะๆดังนั้นการที่พระสงฆ์หรือชาวพุทธขอให้บรรจุคำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้นเพื่อประเทศเราจะได้อยู่ได้นานๆให้สำนึกอย่างนี้และคนที่ปฏิเสธว่าไม่เอาแต่เป็นศาสนาพุทธก็ให้นึกถึงพ่อถึงแม่ตัวเองเถอะไอ้ที่ได้มาเป็นคนนี่ก็เพราะพระพุทธเจ้าไอ้ที่รอดมาจนเก่งกาจพ่อแม่ก็ไหว้พระมาที่คอตัวเองที่บ้านตัวเองก็ไหว้พระมานึกถึงพุทธเจ้าเยอะๆและศาสนาพุทธจะคุ้มครองทุกศาสนาให้อยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยท่านทั้งหลายเมื่อนึกถึงพุทธเจ้าแล้วลองดูในเรื่องเวสสันดรโถพอจะได้มาท่านอ้าวกันที่แล้วบริจาคลูกไปแล้วใช่ไหมบริจาคลูกไปแล้วบริจาคเพื่ออะไรล่ะท่านเพื่อประสงค์จะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแม้แต่ลูกก็ต้องเสียสละและตรัสชื่นชมชูชกอนุโมทนาว่าชูชกก็เหมือนพระชูชกก็เหมือนพระนี่แหละเพราะฉันนอนอยู่ในป่าในเขาโยมลองคิดดูเคยทำบุญสุนทานคนเราเคยทำบุญเนี่ยไม่ได้ทำบุญใจมันห่อเหี่ยวไหมยายวันไหนไม่ได้ใส่บาตรเนี่ยใจห่อเหี่ยวไหมยายห่อเหี่ยวไหมห่อเหี่ยวได้มานั่งทำบุญเนี่ยไหมยายทั้งหลายเนี่ยชื่นใจไหมชื่นใจอาตมาก่อนมานี่ก็วันนี้วันพระวันเพ็ญเขาคงไปเที่ยวกันเยอะก่อนมาก็
ทำปลาร้าถวายพระไปหม้อหนึ่ง เราเป็นพระไม่ได้ใส่บาตรเพนทำปลาร้าท่านตัวยังเหม็นอยู่เลยนะฮะให้เด็กมาหลงปลาร้านะฮะแล้วก็ไปซื้อปลาอะไรปลาน้ำดอกไม้มาต้มทำปลาร้าเอาผักมาพอได้ถวายพระแล้วท่านจีวรจะเหม็นตัวจะเหม็นนะท่านมันชื่นใจเหม็นนะเนี่ยไม่เชื่อมาดมสิป้าแล้วพระที่เราอยากจะให้ฉันไม่อยู่มันเศร้าใจนะเรื่องบุญมันแปลกเนี่ยคุณจิ๋วเขาบอกท่านเจ้าคุณพี่เผือกเขาบอกลุงเผือกเขาบอกว่าพระนี้ไม่เห็นขอปลาไปทำบุญระบบเฮ้ยเยอะไปแล้วเอาหน้าโทรไปเตือนให้พระขอแล้วพระขอไปแล้วพระก็ต้องทำกับข้าวโยมคิดดูส่งปลาตะเพียนตัวเท่านี้ไปให้ฉันอ่ะ100ตัวป้าอาตมานะฮะต้มเค็มปลาตะเพียนเนี่ย3วันนะพอจะหมด100ตัวเอาไปถวายพระพระชนนท่านอยู่ในป่าอยากจะได้บุญได้กุศลแต่1ไม่มีพระให้ทำบุญ2สิ่งที่จะทำบุญก็มีแค่ผลไม้ดังนั้นเมื่อชูชกดั้นด้นไปขอชาลีกันหาพระชนนรู้ว่าบัดนี้ชูชกก็เหมือนพระแก่ๆดั้นด้นเดินทางมาหาพระองค์พระองค์จึงมีใจยินดีประทานชาลีกันหาให้และอธิษฐานว่าทานที่บริจาคบุตรนี้ขอได้เป็นพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเทอญบริจาคแล้วแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นรับอนุโมทนานี่บารมีคนเราถ้าไม่ได้ทำบุญจะเกิดมาทำไมบุญสำคัญญาติโยมทั้งหลายนะบุญมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องภัยไม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญบางอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตัปปัญญาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปนิธิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสนนจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญเพราะเหตุเป็นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาทหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระฤาษีดอนบริจาคชาลิกันหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับและ1พระฤาษีดอนบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนเองว่าเขาลำบากเขาเช็ดตัวอาบน้ำอาบผ้าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7ครั้ง7วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเราเด็กๆใส่บาตรเด็กๆให้เด็กๆเด็กๆมันก็รักกันมาทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศครีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรแล้วท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 อาตมาอยู่สุทัศน์ท่าน
หมามา 3,000 ไอติมตักนี่แหละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีเพื่อถั่วเพื่ออะไรด้วยนะลูกชิด 3,000 นี่เด็กร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตา

แล้วก็ตั้งน้ำไว้ให้มันเลือกเอาแล้วไปหยิบลูกชิ้นเอาเองไปโยมก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆสั่งเนื้อหมูไปลวกให้มันหยิบให้แม่ครัวตักแล้วก็ยืนแจกมันวันใดวันหนึ่งนะโยมจะพลัดจะผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะฮะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศครีมเรานะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเรียกเขาไปแจ้งเพราะฉันดอนท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนเลี้ยงลูกหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าฮะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดเดินทางกี่ครั้งแล้วบวชเนรสองครั้งเลยไหมนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มไม่ลืมเนี่ยลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่มลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าเธอชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระสันดอนก็บริจาคลงทาน6แผ่นลงทาน6แผ่นแล้วบริจาคช้างปัจจนาเคนให้กับมังกรินคารัตแล้วให้นะท่านมีวิธีการให้ให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ให้ขาดอย่าให้ให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้โกรธและตามทวงคืนเขาขว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระสันดอนให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อโกลาหลไม่ใช่ใครละท่านก็คืออำมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอำมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาห่างโค่นล้มหล่อสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระสดรให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระสันดอนเมื่อก่อนจะในประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มานะ 6-7 ปีที่แล้วนะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างม้าวัวควายก็เยอะก็เลยนะขอบริจาคทานครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสัตตะสัตตะแปลว่า7สัตตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างละ100 1ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ทาสผู้ชาย700ประการสมาทาสผู้หญิง700โคตัวผู้700โคนม700อย่างละ107อย่างเป็นอสถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยให้ใครบริจาคเลยฮะ อย่างละ700 700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกัณหาจึงยกให้ชาลิกัณหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้น

เป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาลิขณะอนุโมทนาและแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดเอพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้ทานธรรมแล้ว4อย่างทรัพย์แล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระอินทร์ท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มีญาณวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มีญาณวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระชนดรจะเป็นพุทธเจ้าไหมถ้าจะเป็นพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชกจึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกันหาว่าวันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์วันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระชนดรแล้วไปขอพระนามมัตสีถ้าพระชนดรให้พระมัตสีได้องค์นี้นั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเตโทรตยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวาอ่อนกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเทวิเอกก็แปรเป็นทวิชาเชตเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตตามพระมณพงศ์พิธีกุอูลดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดิภาพคอยยอบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบดดาปชนีทั้งสององกษัตริย์ซึ่งสถิตในหน้ามุขพระอาสมมณีเวศวัดวงกฎสิคเรตแล้วทูลถามอยู่บนไหลเหตุอันเนาพระนวดพรายเอียงกระทำประพฤติปราศัยวาง

สวัสดีสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขันพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดรนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถวเถื่อนทุรัสสะพนพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยคแรมรางพระภาราทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษผิวพันผุดพองเพียงพรมพฤทธาจารย์ทางกิริยาอาการกอบด้วยมารยาท

อัทสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราอาตเมื่อจะทูลขอพระเยาวมานมหาดมัดสีสีสุนทรเทพพกัญญาจึงชักธรรมเนียบเปรียพราชชทาในทานบารมีเอตว่า

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัธสารคดีซึ่งทชีมาทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประโสมานัดเสบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระเทชีท่านมาขอพระมัตสีศรีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็พองใสโสมนัสในทานไม่ได้หวั่นไหวด้วยมัจฉรยะหมู่มารมนทินอันเป็นทานราคินหินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์พฤทธาจารย์แหลกเอาพระสัพพัญญุตญาณในภายหน้า

คุณผู้ชมคะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นก็เป็นความดีอยู่บนยังค่ำนะคะดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์หรือว่าอยู่ในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเองค่ะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นแต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้เรารู้ในสิ่งที่เราทำแค่นี้จิตใจของเราก็สงบและเป็นสุขแล้วค่ะเทศนาธรรมในตอนพรพระอินทร์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
2: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีราและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลง

0: จนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปแล้วต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและไปที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์ม

ออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต.SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการเล่นคือการเตรียมความพร้อมในฐานะผู้อำนวยการเล่นเราทุกคนสามารถสนับสนุนการเล่นโดยการสื่อสารเชิงบวกผ่านข้อตกลงร่วมกันและสามารถประเมินความปลอดภัยของตัวเองได้เบื้องต้นการเล่นจะสนุกขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กได้เป็นตัวของตัวเองและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมาพร้อมเล่นกับเด็กๆ กันค่ะ
1: เวลาที่เด็กๆ เล่นนะคะก็มักจะเข้ามาหาเราเสมอเนาะหันมาสบตาหรือมาเล่าอะไรต่างๆให้เราฟังค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่และทุกๆคนเนาะให้ความสำคัญกับการสื่อสารค่ะเด็กๆอะค่ะเวลาที่มาบอกเนาะเราก็มักจะชมว่าเขาเก่งมากๆดีมากๆสวยมากๆซึ่งคำเหล่านี้มีพลังแล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะชวนให้เขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าส่งเสริมวินัยเชิงบวกก็สามารถที่จะชื่นชมอย่างทรงพลังไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะต้องถามว่าเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะ
0: เราก็จะรู้สึกดีใจปลื้มใจอิ่มเอมใจรู้สึกดีรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกสนุก
1: เป็นความรู้สึกเชิงบวกทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าตะกี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นเนาะเราก็บอกเพียงแค่ว่าดีมากๆสวยมากๆซึ่งไม่พอเนาะเวลาเขาทำอะไรเหรอคะที่คุณเหมียวรู้สึกว่าสนุกดีใจภูมิใจอิ่มเอมใจ
0: เวลาที่เขาเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ค่ะหรือเวลาที่เขาชี้ชวนให้เราดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาค้นเจอที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆของเขาค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงอยากชวนให้สื่อสารเชิงบวกแล้วก็ชื่นชมอย่างมีพลังค่ะต้องย้ำก่อนว่าคำชมไม่เคยทำให้เด็กๆเลิงนะคะแต่ว่าคำชมจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกและวินัยเชิงบวกค่ะถ้าเกิดว่าเราจะชมเด็กสักคนเนาะเราก็เพียงที่จะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรบวกกับพฤติกรรมที่เขาทำได้ดีตะกี้เหมียวบอกว่าเขาช่วยเก็บของเล่นใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าป้าเหมียวรู้สึกดีใจและภูมิใจเวลาที่เด็กๆเก็บของเล่นลงตะกร้าเด็กก็จะรู้ค่ะว่าการเก็บของเล่นลงตะกร้าเนี้ยเยี่ยมไปเลยทำแล้วดีพรุ่งนี้เขาก็เก็บของเล่นลงตะกร้าอีกเวลาที่เขาเก็บทุกๆวันค่ะเราก็สามารถจะชมเขาไปได้ทันทีเลยนะคะคำชมไม่มีเหลือเนื้อชมได้ทุกวันหรือเขามาเชิญชวนให้เราดูสิ่งที่เขาค้นพบรอบตัวเนาะอันนี้มหัศจรรย์มากเลยค่ะชมไปเลยค่ะว่าแม่รู้สึกดีใจแม่รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้นพบอะไรในสวนแล้วก็เอามาให้แม่ดูแม่รู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจมากๆเวลาที่หนูเจอดอกไม้สวยๆแปลกๆเอามาให้แม่ดูอีกนะพรุ่งนี้เขาก็จะขยายการเรียนรู้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะค้นหาของอะไรที่ซ่อนอยู่ในสวนของเราเขาอาจจะค้นพบดอกไม้เล็กๆแมลงตัวแปลกๆสีสวยๆแล้วก็เอามาบอกเราอีกค่ะการชมจะทำให้เด็กๆขยายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางค่ะคำชมมีพลังมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าลูกทานข้าวหมดจานนะคะแล้วก็ยังเอาจานไปไว้ที่อ่างล้างชามด้วยเราก็รีบชมเลยค่ะว่าลูกค้าวันนี้ลูกน่ารักมากๆเลยแม่ภูมิใจมากที่ลูกทานอาหารหมดจานแล้วยังนำจานไปไว้ที่อ่างล้างจานด้วยเราก็สามารถที่จะบอกเด็กๆได้ทุกๆวันเลยนะคะ
0: เรามาเริ่มกันที่การสร้างข้อตกลงร่วมกันค่ะเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะลองนะคะการเตรียมตัวกันโดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจตัวเองนะคะอีกทั้งยังเข้าใจการใช้พื้นที่ร่วมกันค่ะเรามาเริ่มกันจากที่บ้านค่ะเราอาจจะชวนคุยกันว่ามุมไหนนะที่เราจะพาทำพาเก็บหากล่องหาตะกร้าที่เป็นส่วนตัวของเขาอะค่ะว่าสิ่งไหนวางอยู่ตรงไหนแล้วทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอนะคะเล่นเสร็จแล้วเราจะล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานขนมทานอาหารนะคะเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้าเก็บกระเป๋าไว้ที่ชั้นแล้วก็ทิ้งกล่องนมทุกครั้งที่ทานหมดนะคะหรือดื่มให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเล่นกันค่ะการวางแผนและออกแบบเวลาร่วมกันของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้เด็กๆเล่นและรอคอยที่จะได้ทำอะไรสนุกร่วมกันกับครอบครัวเช่นเช้าวันเสาร์นะเราจะไปเดินตลาดกันกับยายแต่ว่าหนูมีเงินอยู่20บาทนะที่จะซื้อของแล้วถ้าไปที่ตลาดแล้วเจอของที่มากกว่า20บาทอ่ะหนูก็ต้องเก็บเงินนะถึงกลับมาซื้อนะคะแล้วก็การสร้างข้อตกลงนี้ค่ะจะทำให้เด็กๆ เนี่ยเข้าใจก็คือเราจะต้องสบตากับเขานะคะว่าเราตกลงกันแบบนี้นะเราสบตากัน เวลาที่เราให้เด็กๆรับทราบข้อตกลงจึงอยากจะชวนให้ดูว่าเด็กเขามีอากัปกิริยายังไงนะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นการรับรู้ของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะเราต้องรีเช็คด้วยเหมือนกันว่าเด็กๆเข้าใจตรงกันแล้วเราจะรักษาสัญญาร่วมกันค่ะและผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องรักษาสัญญาด้วยนะคะเวลาที่เราสอนให้เด็กๆรู้จักการทำข้อตกลงจะทำให้เด็กรักษาสัญญาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นต้นแบบในการรักษาสัญญาด้วยถ้าเราทำไม่ได้อย่าไปสัญญากับเด็กนะคะแล้วก็เรื่องโทรศัพท์และแท็บเล็ตค่ะถ้าก่อน2ขวบเนี่ยไม่อยากจะให้ยื่นโทรศัพท์ให้เด็กๆเพียงเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเล่นกับเขานะคะ
1: ก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะชวนเด็กๆนะคะมาดูเรื่องเวลาแล้วก็ดูเรื่องข้อตกลงกันก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆ เล่นเกมนะคะอยากให้รู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นเกมอะไรมีตัวละครอะไรบ้างมีเนื้อหาอย่างไรนะคะผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะต้องอยู่เคียงข้างอยู่ข้างๆเด็กๆแล้วก็รับรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นอะไรอยู่เท่ากับว่าเราสามารถขยายการเรียนรู้ของเด็กไปได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นชวนให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือกับตัวละครนั้นเพิ่มเติมหรือพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวในเกมนั้นนะคะเพื่อทำให้เขาเนี่ยได้มีเวลาที่จะใฝ่รู้หาข้อมูลแล้วก็ออกมาจากจอโทรทัศน์การสร้างข้อตกลงนี้นะคะขอให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ระบุเวลาอย่างชัดเจนกับเด็กๆนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้องๆต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่อยากชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลยค่ะสำหรับเด็กโตนะคะโทรศัพท์และแท็บเล็ตก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากชวนให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะรับรู้ไปด้วยกันกับเด็กๆค่ะเด็กๆอาจจะส่งเสริมความใฝ่รู้เพราะว่าในนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารสารคดีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเวลานะคะการใช้เช่นหลังจากทำการบ้านเสร็จจะให้ดูอยู่1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบแอปพลิเคชันที่จำกัดการใช้ข้อมูลของเด็กๆอะค่ะก็สามารถที่จะทำได้เซตติ้งได้เนาะ
0: ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เด็กๆอยู่กับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์โดยที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยไม่รู้เนื้อหาที่เด็กๆ ดูนะคะอย่างไรก็ตามเด็กๆ ก็ยังต้องการคำแนะนำในส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะ
1: หากเป็นไปได้นะคะอยากชวนให้ทุกคนค่ะอาจจะอธิบายหรือเล่าเรื่องก่อนว่าหากมีกรณีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถมาเล่าให้กับพวกเราฟังได้ว่าไปเจออะไรในนั้นบ้างเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนค่ะที่โรงเล่นของเรานะคะมีข้อตกลงร่วมกัน3ข้อค่ะเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเล่นก็จะรู้ว่าข้อที่1เขาต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองหมายถึงว่าตัวเราเองสามารถเล่นสนุกได้เลยค่ะบนความปลอดภัยด้วยนะคะดูแลตัวเองประเมินตัวเองค่ะข้อที่2ดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็หมายถึงเพื่อนๆเพื่อนที่มาเล่นกับเขานะคะแล้วก็ข้อที่3ดูแลของเล่นข้าวของค่ะวินัยเชิงบวกผ่านการเล่นทำได้ในวิถีชีวิตเพียงแค่สื่อสารพากันทำไปด้วยกัน

0: ยิ่งท้าทายมากยิ่งเรียนรู้มากคือคอนเซปต์หลักของเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เลยก็เท่ากับว่าเขากำลังเรียนรู้เท่าเดิมอยู่นะคะจึงสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราจะอำนวยการให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆการเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะออกไปขยายอาณาเขตในการเรียนรู้การเลอะการเพิ่มพูนประสบการณ์เนี่ยก็จะทำให้เขาอะค่ะกล้ามากขึ้นเนาะประสบการณ์การอยู่เคียงข้างให้กำลังใจหรือประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เราในฐานะผู้อำนวยการเล่นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ที่เด็กเล่นตรงนั้นอะปลอดภัยไหมมีเศษไม้เศษลูกชิ้นหรือเปล่ามีเศษแก้วมีอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าถ้าเกิดว่าการเล่นครั้งนั้นจะต้องถอดรองเท้าเนาะหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะออกแบบให้การเล่นครั้งนี้เนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับอุณหภูมิแล้วก็ลองดูสแกนพื้นที่ก่อนในฐานะผู้อำนวยการเล่นเพื่อให้ระหว่างการเล่นเนี่ยเขาไม่หยุดชะงักค่ะ
1: ความปลอดภัยเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้ปล่อยอิสระเต็มที่นะคะและสำหรับผู้อำนวยการเล่นนะคะขอให้ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดค่ะห้ามอย่าหยุดเพราะคำเหล่านี้จะจำกัดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดคำว่าห้ามอย่าหยุดล่ะเราจะทำยังไงดี
0: ให้ผู้ใหญ่ค่ะกลับมาดูแลที่ใจตัวเองก่อนเนอะว่าเราอะค่ะรู้สึกยังไงเหรอคะสมมุติว่าเด็กกำลังปีนต้นไม้ในความสูงที่รู้สึกว่าท้าทายมากๆแล้วเราก็อยากจะหยุดแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ลองถามว่าเรารู้สึกใจสั่นใจหวิวใช่ไหมถามเด็กไปค่ะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเด็กก็อาจจะตอบว่ายังรู้สึกสนุกอยู่มั่นคงอยู่รู้สึกปลอดภัยอยู่เราก็บอกว่าแต่ว่าน้ารู้สึกใจหวิวมากเลยรู้สึกเกรงมากๆเลยขอให้เราดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูงแค่นั้นไปต่อไม่ได้ก็ขอให้ลงมานะยืนรออยู่ตรงนี้นะ
1: นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆปีนไปตามความท้าทายที่เขารู้สึกท้าทายนะคะแต่เรานี่แหละค่ะเป็นผู้อำนวยการเล่นที่อยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยประเมินความปลอดภัยตรงนั้นไปด้วยกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารและบอกเด็กๆได้นะคะ
0: ใจที่มั่นคงของเราอะค่ะจะส่งพลังงานเชิงบวกส่งพลังงานแห่งความมั่นคงให้กับเด็กๆค่ะแต่ถ้าเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มัวแต่พูดว่าตกแน่ตกแน่ตกแน่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกนะคะเพราะว่าความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมีน้อยมากๆเลยเด็กก็รับรู้พลังงานแบบนั้นด้วยเหมือนกันค่ะพี่เหมียว
1: ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจึงเป็นทั้งเรื่องของการตระเตรียมให้พื้นที่สภาพแวดล้อมตรงนั้นมีความปลอดภัยมั่นคงด้วยและใจของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการเล่นก็รู้สึกมั่นคงวางใจที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆค่ะการอำนวยการเรื่องความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงพื้นที่ปลอดภัยในใจเด็กด้วยนะคะคำพูดล้อเลียนเรื่องอัตลักษณ์การแย่ให้เด็กโกรธหรือโมโหเพียงเพราะว่าจะทำให้ผู้ใหญ่ได้หัวเราะเนี่ยก็ไม่ควรทำนะคะแล้วการพูดสองแง่สามง่ามหรือการพูดแย่เหล่านี้ค่ะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยค่ะ
0: อยากชวนให้เรียกชื่อเด็กของคนนั้นจริงๆเนาะอย่างลงเล่นเองค่ะเวลาที่เราประเมินเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็จะเตรียม play worker หรือ staff ค่ะว่าเราเองเนี่ยค่ะต้องทำพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางใจแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราพาเด็กๆไปเดินป่าชุมชนเนาะไม่ใช่ทุกวันค่ะที่เด็กๆจะได้ไปเดินป่าชุมชนแต่การไปเดินป่านี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะมีอาหารมีน้ำดื่มมียารักษาโรคหรือว่าเราเตรียมให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้ใส่เสื้อผ้าในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ขยายการเรียนรู้ไปอย่างกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็บอกเล่าในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้นะคะก่อนออกเดินทางจากนั้นผู้ใหญ่ก็วางใจและเชื่อมั่นกับเด็กๆว่าเขาเองก็รักตัวเองแล้วก็อยากจะปลอดภัยเหมือนกัน

0: การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรบทเรียนนี้จึงอยากชวนให้ทุกคนมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมออกแบบและสำรวจเวลานี้ทำอะไรกิจกรรมนี้สามารถปรับตามวัยและความเหมาะสมได้ของทุกครอบครัวเลยนะคะโดยอยากให้ผู้ใหญ่และเด็กได้สนทนาพูดคุยกันออกแบบเวลาเล่นด้วยกันอาจจะทำกันวันละนิดหรือชวนคุยชวนคิดชวนคุยกันไปยาวๆได้เลยค่ะ
1: แล้วก็การพูดคุยชวนสำรวจนี้นะคะเราอาจจะทำทุกๆ3เดือนค่ะเพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการรับฟังเด็กๆของเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าเด็กๆ เขามีความต้องการอะไรแล้วเราจะสร้างข้อตกลงที่จะมาจัดบรรยากาศการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรในบ้านของเราค่ะ
0: และกิจกรรมการออกแบบเวลานี้ทำอะไรดีนะคะอุปกรณ์จะมีดังนี้เลยค่ะหาได้ในบ้านของเราสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 สีเมจิกสีไม้สีช็อคหรือว่าดินสอสีรวมทั้งบล็อกไม้สีนี้เนาะมาเพื่อสำรวจไปด้วยกันค่ะสบายๆค่ะอยากจะชวนให้ว่าเวลานี้นะคะเราและเด็กๆของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่เร่งไม่รีบไม่ได้ที่จะต้องไปไหนเนาะแล้วก็ชวนเด็กมานั่งคุยกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราเองผู้ใหญ่เองอาจจะเตรียมตัวที่จะวาดรูปกิจกรรมที่มักจะทำกับเด็กๆของเราสม่ำเสมอมาก่อนนะคะเพื่อที่จะสำรวจว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงชอบไหมไม่ชอบไหมวันนี้นะจิ๋วจะให้เหมียวเนี่ยลองเป็นเด็กเนาะแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยอาจจะเป็นคุณน้าคุณป้าที่จะชวนน้องเหมียวคุยนะวันนี้จิ๋วให้เหมียวเป็นบล็อกสีเขียวแล้วก็สีม่วงละกันอย่างละ10ก้อนเลยอันไหนเป็นสีที่เหมียวชอบดี
1: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวเป็นสีที่เหมียวชอบเนาะถ้าเกิดว่ามีภาพที่เป็นกิจกรรมไหนที่เหมียวรู้สึกว่าชอบนะเหมียวก็ก่อสีเขียวเพิ่มเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวเราขยับอันนี้นิดนึงเนาะทำให้เหมียวเนี่ยได้รู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางจิ๋วเองก็วาดรูปมาค่ะว่ากิจกรรมที่เรามักจะทำด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนรู้สึกดีเนาะเหมียวก็สามารถที่จะ
1: หยิบมาวางข้างหน้า
0: ใช่
1: ถ้ารู้สึกดีสีเขียวนะคะ
0: ค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทำ
1: สีม่วง
0: สีม่วงตั้งสูงขึ้นมานะเอาลองดูค่ะว่ากิจกรรมแรกนี้เราไปไหนกันดีเอภาพนี้คิดว่าเป็นอะไรนะที่เราชอบเล่นด้วยกัน
1: อันนี้เหรออันนี้น่าจะไปเดินเล่นด้วยกันค่ะ
0: ไปเดินเล่นด้วยกันแล้วตอนเย็นๆเวลาที่เราไปเดินเล่นด้วยกันตอนสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปดูแมวดูหมาในหมู่บ้านเนี่ยชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: อ๋อชอบวางสีเขียวได้เลยแล้วนี้ล่ะ
1: อันนี้ไปเล่นที่บ่อทรายไหมคะที่เล่นที่บ่อทราย
0: เล่นบ่อทรายสร้างเมืองเน
1: าะ
0: ใช่ที่ลานเล่นที่สนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านเรามีลานเล่นแบบนี
1: ้อันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะชอบไปบ่อยๆด้วยค่ะ
0: เยี่ยมเลยดีใจอ๋อให้สูงขึ้นมานะลองตั้งสูงขึ้นมาเลยดูซิว่าวันนี้เราจะสูงกันขนาดไหนลองอันนี้ล่ะคะ
1: อันนี้ไปเล่นน้ำ
0: ไปใช้หาไปเล่นน้ำหรือว่าไปเล่นสวนน้ำหรือว่าเอากระมังมาตั้งไว้แล้วก็ฉีดน้ำเล่น
1: อันนี้ก็ชอบค่ะ
0: ชอบเปียกๆเนาะอ๋อเล่นน้ำฝนชอบไหมคะ
1: ชอบเหมือนก
0: ัน
1: ค่ะ
0: น้าก็ชอบเหมือนกันเลยอันนี้ล่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ปีนต้นไม้ค่ะปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความหวาดเสียวอะตอนที่ปีนขึ้นไปก็สีม่วงนะคะ
0: แล้วต้นไหนที่รู้สึกหวาดเสียวต้นไหน
1: ต้นที่มันมีกิ่งเยอะๆแล้วใบเยอะๆแล้วมันมีมดด้วยค่ะ
0: อ๋อต้นมะม่วงที่อยู่หลังบ้านอันนั้นปีนทีไรก็จะรู้สึกแบบนั้นเนาะได้เดี๋ยวน้าจะลองดูนะว่ามีต้นไหนที่สนุกสนุกแล้วก็กิ่งไม่เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปนะเผื่อจะได้เป็นสีเขียวในโอกาสหน้า
1: ค่ะ
0: มานี่ล่ะ
1: อันนี้วาดรูปด้วยกันค่ะมีน้องด้วยมีพ่อกับแม่มาเล่นด้วยกันด้วยค่ะ
0: อ
1: ันนี้สนุกดีชอบค่ะ
0: ดูกระดาษที่บ้านเหมียวจัดให้เป็นกระดาษใบใหญ่เลยน่าสนุกมากๆเลยเนาะ
1: อันนี้มีร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันกับเพื่อน
0: ๆชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะก็ชอบค่ะ
0: ที่บ้านหนูเต้นแบบว่า cover TikTok กับพ่อกับแม่ไหมคะ
1: มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับน้องค่ะ
0: TikToker นะเราอ่ะเยี่ยมเลยอันนี้ทาน
1: อันนี้
0: ทำไหม
1: ทำค่ะ
0: ชอบไหม
1: ชอบค่ะแม่ชอบอ่านให้ฟัง
0: อยากอ่านวันละกี่เล่ม
1: อยากอ่านวันละ10เล่มเลยค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะโอ้เป็นผู้ใหญ่ก็บริหารเวลาเอานะคะ อันนี้ล่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: ทำกับข้าว
1: ทำกับข้าว
0: เคยทำไหม
1: ไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันร้อนอ่ะแล้วก็กลัวเตาแก๊สด้วยค่ะ
0: อืมอย่างนั้นใช้เตาฟืนแทนดีไหม
1: ก็น่าจะได้นะ
0: สนุกขึ้นไหมเดี๋ยวนะจะซื้อถ่านซื้อฟืนลองมาก่อกองไฟกัน
1: ใส่สีม่วงนะ
0: ได้อนาคตหนหน้าเจอกันคุยกันอาจจะได้เป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยวลองทำไปด้วยกันเอาล่ะแล้วก็มีอะไรที่หนูอยากทำแต่ว่าไม่ได้มีในภาพเมื่อสักครู่นี้ลองวาดดูดีไหมคะว่าอยากจะทำอะไรกิจกรรมกับน้าหรือว่ากับแม่กับพ่ออ่าเดี๋ยวนี้นะขยับให้ปึ๊บใช้สีไหนก็ได้เวลาที่เราทำกิจกรรมนี้ที่โรงเล่นนะคะเราก็จะชวนเด็กๆมาสำรวจนะคะว่าเขาอ่ะมักจะทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุเด็กๆก็จะมีทั้งต่อเรื่องของความชอบหรือว่าบางทีเขาไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่เขาไม่เคยทำเลยเขาก็จะต่อในฝั่งที่เป็นบล็อกอีกสีหนึ่งที่เขาเลือกขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราชวนให้เด็กๆได้ลองวาดภาพว่าถ้าเขาเนี่ยได้สามารถที่จะเป็นคนชวนพ่อแม่ที่จะเล่นเนี่ยเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเด็กๆของเราหลายคนค่ะก็อยากจะปลูกต้นไม้กับพ่ออยากจะชวนแม่ตีแบดอะไรเงี้ยค่ะจิ๋วก็จะถามต่อว่าแล้วที่ผ่านมายังไม่เคยตีแบดด้วยกันหรอเด็กๆก็บอกว่ายังไม่เคยเลยแต่จะลองดูเราก็สนับสนุนค่ะให้เด็กๆกลับไปลองใช้เวลาลองชวนผู้ปกครองทำกิจกรรมแบบนี้ดูค่ะการที่เรารู้ว่าเด็กๆชอบทำอะไรการที่เรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เราในฐานะผู้ใหญ่หรือว่าเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะออกแบบหรือว่าทำสิ่งนั้นกับเด็กๆในสิ่งที่เขาอยากทำได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปควานหาค่ะว่าทำอันนั้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเพราะว่าเด็กบางคนเองค่ะเขาชอบทำกิจกรรมซ้ำๆทำกิจกรรมแบบนั้นบางคนชอบอ่านนิทานเรื่องเดิมๆนะคะ3เดือน5เดือนหรือว่าบางทีค่ะหนังสือนิทานเนี้ยผ่านไปเป็นปีเลยอย่างลูกของจิ๋วเองค่ะนิทาน 2-3 เล่มเนี้ยอ่านกันอยู่3ปีเลยนะคะไม่ว่าเขาอ่ะจะเริ่มเข้านอนเนี่ยเขาต้องอ่านเล่มเนี้ยก่อนแล้วเล่มใหม่ๆเล่ม2เล่ม3ก็ตามมาการที่เรารู้ว่าเขาชอบทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญจดจ่อแล้วก็ใช้เวลาเล่นมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กๆอาจจะกำลังวาดรูปที่เขาอยากจะทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้คือโอกาสทองเลยค่ะที่เราจะได้ออกแบบเวลาสำหรับบ้านของเราที่จะเป็นทางที่เขาได้อยากทำแล้วเราก็จะสนับสนุนการเล่นสิ่งนั้นด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเหมียวอยากจะเล่นอะไรกับครอบครัว
1: นี่ค่ะ อยากจะไปปั่นจักรยานกับพ่อหรือว่าแม่ค่ะตอนเย็น
0: ตอนช่วงเวลาเย็นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันละกี่นาทีดีคะ
1: สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะช่วงเวลาที่หลังจากเลิกเรียนค่ะเพราะว่ายังไม่มืด
0: ทุกวันเลยไหม
1: ทุกวันเลยค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเรารับฟังเรื่องราวของเด็กๆแล้วนะคะเราก็อาจจะพูดเรื่องข้อตกลงเข้าไปได้เลยค่ะว่าอย่างนั้นถ้าหนูอยากจะขี่จักรยานเรามาลองคุยกันไหมว่าหนูมีหมวกกันน็อกไหมคะเราใส่หมวกกันน็อกกันไปขี่จักรยานตอนเย็นด้วยดีไหมแล้วก็เราจะขี่ชิดซ้ายเสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงทางแยกจะต้องหยุดแล้วก็มองดูรถซ้ายขวาก่อนที่จะเลี้ยวตกลงไหมคะ
1: ตกลงค่ะ
0: ดีมากเลยที่มีกิจกรรมที่หนูอยากทำด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมเดิมๆที่บ้านเราเคยชอบทำไว้ร่วมกันเรามาออกแบบเวลาด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ลองสามารถที่จะวาดรูปนาฬิกาแล้วก็ออกแบบดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเวลากี่โมงเราจะทำกิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดว่าเด็กๆบอกว่าอยากจะขี่จักรยานครึ่งชั่วโมง5โมงเย็นใช่ไหมคะไหนหนูลองวาดสิ5โมงเย็นตัวเลขไหนช่วงเวลา
1: 5
0: โมงเย็นช่วงนี้เนาะใช้สีเข้มๆดีกว่าน
1: ี
0: ่5โมงเย็นปั่นจักรยานปั่นสิงทัก5โมง45ดีไหมคะ
1: จักรยาน
0: อันนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยไหม
1: เอาตั้งแต่วันพฤหัสได้ไหมคะ
0: พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ผู้ปกครองก็สามารถที่จะลองดูนะคะว่าวันที่เด็กๆออกแบบเนี่ยตรงกับวันที่เราว่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอยากจะให้รักษาสัญญากับเด็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปปั่นจักรยานร่วมกันแต่พฤหัสนี้ก็ทำไม่ได้ศุกร์ก็ทำไม่ได้เสาร์ก็ทำไม่ได้เด็กก็จะรู้สึกว่ารอแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงค่ะเราเองในฐานะผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเนี่ยต้องเป็นคนรักษาสัญญาด้วยค่ะถ้า าเกิดว่าวันนั้นเราไม่สามารถไปได้อาจจะมีฝนตกหรือว่าธุระเร่งด่วนก็สามารถที่จะขอโทษเด็กได้ทันทีเลยค่ะว่าวันนี้แม่ขอโทษนะคะที่แม่ไม่สามารถไปปั่นจักรยานหนูได้เพราะว่าแม่มีประชุมด่วนเลยแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประชุมได้เอาไว้แม่จะทดแทนให้วันจันทร์เราไปปั่นจักรยานกันต่อนะสัปดาห์นี้ยัง4วันเหมือนเดิมบอกเด็กๆตรงไปตรงมาได้เลยค่ะเด็กๆรับรู้แล้วก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันค่ะในฐานะที่เหมียวเป็นเด็กเนาะแล้วก็ลองทำกิจกรรมนี้ถ้าเหมียวเป็นเด็กเหมียวรู้สึกยังไง
1: ก็จะรู้สึกว่าเราได้สำรวจนะว่าเราอ่ะชอบทำหรือไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรค่ะแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่ด้วยสื่อสารกันว่าเราอยากจะทำกิจกรรมนี้อีกเมื่อไหร่แล้วอยากจะทำแบบไหนทำนานเท่าไหร่ค่ะเขามาถามเราว่าเราชอบทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนั้นอีกค่ะ
0: การที่เรารับฟังเด็กๆนะคะเราก็ส่งเสริมที่จะพูดคุยกันอย่างเชิงบวกหาความรู้สึกความต้องการแล้วก็กิจกรรมหรือการเล่นที่เขาเนี่ยสนใจก็ทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราจะทำข้อตกลงของบ้านอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้เด็กมีส่วนร่วมหรือว่าเก็บของเล่นก็สามารถที่จะบอกและพูดคุยกันตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะการอย่าหยุดห้ามในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเนาะรวมทั้งตอนนี้ค่ะเราก็จะได้เตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยของการเล่นถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลใจก็สามารถที่จะสื่อสารในช่วงเวลาที่เราจะวาดรูปหรือพูดคุยกันตอนนี้ได้เลยค่ะเช่นแม่รู้สึกว่าบ่อน้ำหลังบ้านลุงดำน่ะแม่รู้สึกกังวลเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะไปแถวบ่อน้ำบ้านลุงดำอ่ะหนูต้องชวนแม่ไปด้วยทุกครั้งนะคะหรือพยายามที่จะเลี่ยงไปในช่วงกลางคืนหรือไม่ลงเล่นน้ำเด็ดขาดตกลงไหมเป็นต้นค่ะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกบ้านนะคะมาทำกิจกรรมนี้เนาะเพื่อที่จะได้รับฟังเปิดพื้นที่แห่งการรับฟังกันให้มากขึ้นค่ะ

ฉันเล่นจึงเป็นฉันการเล่นช่วยสนับสนุนการเติบโตของเด็กพวกเราในฐานะ Play Worker ผู้อำนวยการเล่นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมการที่จะอำนวยการให้เด็กๆเล่นอย่างปลอดภัยบนพื้นที่ความปลอดภัยทางใจแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพรวมถึงการสร้างข้อตกลงที่มีความหมายรับฟังความรู้สึกของเด็กๆรับรู้ความต้องการและออกแบบเวลาเล่นไปด้วยกันค่ะบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานและผ่อนคลายทำให้เด็กๆกล้าเปิดโลกกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเลอะแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราอยากให้เด็กๆเป็นอย่างไรก็เพียงแค่ชวนเด็กๆเล่นไปด้วยกันค่ะมาเล่นกันเถอะค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: เร็วมามาเร็ว
8: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
9: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัว

0: มารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
1: อ้าวไปน้องเอ้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

กราบนมัสการพระอาจารย์จะบอกเพื่อนอย่างไรไม่ให้ไปทำศัลยกรรมครับก็ที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการชักชวนให้ใครเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าไม่สุจริตหรือไม่จำเป็นหรือมีข้อเสียบางอย่างแต่ก่อนที่เราจะพูดกับเพื่อนเราต้องดูว่าเพื่อนเชื่อฟังไหมนะเราเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องก็พูดกับผู้อายุมากกว่าเราก็อย่างหนึ่งนะอายุอ่อนกว่าเราก็อย่างหนึ่งแต่สำคัญคือว่าเขาไว้ใจเราไหมเขาเชื่อฟังไหมถ้าคิดว่าเขาไม่สนใจหรอกเราก็คิดยังไงแล้วพูดมันก็เกิดไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราจะพูดก็พูดในลักษณะเราเป็นกัลยาณมิตรผู้หวังดีนะก็เราก็ไม่ใช่ขอร้องไม่ให้เขาทำแต่ก็แสดงความเป็นห่วงหรือว่าที่เราถือว่าเป็นข้อเสียและข้อผิดที่อาจจะทำให้เข้าเป็นทุกข์ในอนาคตซึ่งถ้าเขาแค่ไปตามกระแสของเพื่อนและคนรอบข้างผู้ที่เขานับถือเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเราก็ให้ข้อมูลแต่เราจะให้ข้อคิดเรื่องนี้ก็ควรจะทำการบ้านด้วยว่าจะมีข้อเสียอย่างไรบ้างที่เราเห็นนะที่คนอื่นเขายกข้อสังเกตอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรื่องทำศัลยกรรมก็จะเป็นผู้หญิงอายุ40ขึ้นไปที่ทำพออายุรู้สึกเริ่มแก่แล้วก็ทำให้ดูสาวขึ้นแต่นี้ก็แต่กิจกรรมนี้ก็ทุกกิจกรรมเขาต้องการจะใหญ่ขึ้นรวยขึ้นก็เลยต้องสร้างค่านิยมผิดเพื่อให้คนที่ยังสาวอยู่ก็ยังทำให้เกิดความไม่พอใจกับตัวเองกับหุ่นตัวเองกับหน้าตัวเองจมูกตัวเองคางตัวเองดั้งตาตัวเอง ทุกอย่างเลยอันนี้เพราะ ทำให้เราหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วอาตมาก็เคยเปรียบเทียบเหมือนคือที่วัดนี่เปรียบเทียบแปลกๆที่วัดเนี่ยพอออกพรรษา

รู้และความสามารถพิเศษอันนี้ก็ข้อดีข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือทำงานแค่วันเดียวก็เห็นผลที่น่าชื่นใจไม่ต้องนานจึงค่อยเห็นผลทีนี้สมมติว่าเราทาสีแค่ส่วนหนึ่งของวัดหรือว่าข้างหนึ่งของวัดจากนั้นแล้วไอ้ส่วนอื่นดูโสมหมดเลยแต่ก่อนไม่ดูโสมแต่พอเราทาสีใหม่ตรงนี้ทำให้ที่อื่นดูไม่สวยอันนี้ข้อเสียของมันคือจะเป็นอย่างนี้ฮะคือพอคนเขาทำสมมติว่าเขาทำหนังตาแล้วก็ทำจมูกแล้วทำแล้วอันนี้ก็โอเคละแต่ว่าก็เลยทำให้ส่วนอื่นดูไม่โอเคแล้วก็ทำอันนั้นแล้วก็ต้องทำอันนี้ก็ทำอันนี้ทำอันนี้ทำหนึ่งรอบแล้วมันก็ไม่พอใจแล้วก็ทำมากขึ้นทำอะไรใหญ่ขึ้นเล็กลงนั่นโอ้มันสารพัดที่จะทำอะไรได้แล้วจิตใจของเรามันก็จะมีความสุขได้เลยแต่ว่าหมกมุ่นในเรื่องแค่นี้คิดว่าจะทำให้มีความสุขมากขึ้นแต่ถ้ามาว่ามาพ้นเสียต่อจิตใจมากแล้วก็ทำให้ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็มุมมองของอาตมาก็เป็นอย่างนั้นแต่เราเองก็คงมีมุมมองก็คงมีตัวอย่างเราก็จะพูดกับเพื่อนให้พูดอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยพูดให้ชวนให้เขาคิดว่าถ้าเขาคิดแล้วเขาพอใจแล้วเรื่องของเขาเนาะเขาก็แต่ที่อาจจะมาสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นเพื่อนของนักเรียนเอ๊ะเขาเอาสตางค์มาจากไหนมาทำว่าจะเป็นสตางค์พ่อแม่ถ้าพ่อแม่สนับสนุนมันก็เป็นเรื่องยากนะความทุกข์ที่สุดของพระอาจารย์คืออะไรคะและมีวิธีผ่านทุกข์อันใดยังไงโอ้นี่พูดง่ายเลยแล้วก็แก้ได้ด้วยความทุกข์ที่สุดของอาตมาก็เวลาคนออกเสียงช่อช้างเป็นตัวเฉะอย่างแทนที่จะพูดเชียงใหม่ก็พูดเชียงใหม่พูดจะเช็คอินก็เป็นเช็คอินเนี่ยคนไม่รักภาษาตัวเองไม่ออกเสียงช่อช้างถูกต้องนี่คือทุกข์ที่สุดในชีวิตของอาตมาเนี่ยทนไม่ได้นะถ้าใครสงสารช่วยแก้ไขหน่อยนะทีอันนี้เป็นภาษาอังกฤษฮะ Dear พระอาจารย์ Some of the boys in my class tease meBut I pretend like it doesn't bother me, but it does hurt. How can I fix this feeling and stop them from teasing me? เดี๋ยวให้ตอบภาษาอังกฤษก่อนนะ Okay, so like life in a community, any community,always going to be some teasing, okay? But I think we can make a distinction between malicious teasing and friendly teasing. You know, we can even with monks, you know, sometimes we tease each other, but it's just very friendly and kind teasing. And it's not nasty teasing.So, first of all, if you are someone who likes, enjoys teasing others, you have to be very honest with yourself. You know, is this come from good place or a bad place? Is there some malice and bad feeling inside this? Because many people express the dosa, anger, but they make it like a joke. So they can say, oh, I'm just joking. But really there is some nasty, bad feeling there. But they just try to hide it. So make it like a joke.

So in this question, someone's being teased. Well, I don't know, you know, the background and the context for this, this teasing. Now, to what extent it is related to your own actions and conduct. But if it does, yeah, I mean, it being teased does hurt, and it's all right to make that clear, but not to get angry and upset. You know, this is teenage boys. You know, that's their nature. Sometimes they're boys mature more slowly than girls. So in the same age, usually the boys are less mature than the girls, and their way of enjoying themselves sometimes a little bit silly, and not so intelligent. So this is something, as boys, you have to grow up a bit and try and see those kinds of behavior that are not appropriate, let them go. But just recognize that, yeah, this is part of living together, and you have to oton and be patient and don't react. And if you don't react, then these things do tend to go away, because it's no fun anymore if you don't react. But as far as the feelings inside, yes, sometimes you still have those feelings, but just allow them to be there and allow them to pass away. Don't feed the feeling, you know, with anger and being it's not fair. ทุกคนเข้าใจไหมพูดภาษาอังกฤษยาวไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวสรุปไอ้เรื่องการล่อเรียนไอ้เรื่องการพูดคุยกันการพูดเล่นกันการล่อเรียนกันมันก็น่าจะต้องมีบ้างแต่ว่ามันมีการล่อเรียนที่พอรับได้และการล่อเรียนที่ไม่ควรรับได้และสำคัญที่เราเป็นคนชอบสนุกกับการล่อเลียนคนอื่นต้องดูเจตนาตัวเองเพราะถ้าเป็นล่อเลียนที่เกิดจากโทสะความโกรธความไม่พอใจความไม่ชอบอันนั้นก็จะเป็นบาปกรรมแล้วก็จะสร้างปัญหา แต่ถ้าเราล่อเลียนการพูดเล่นกันด้วยความหวังดีต่อการความสนิทสนมกันอันนี้ก็คงไม่เป็นไรเป็นความบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเราล้อเลียนใครอย่าไปลืมว่าสิ่งที่เราสนุกเขาอาจจะไม่สนุกแต่ถ้าเราพอใจในความไม่สนุกของเขาและเห็นเขาทุกข์ใจแล้วมันจะดีเหรอถ้าเราสนุกในการทำให้คนอื่นไม่สบายใจมันสนุกตรงไหนแล้วก็เป็นกรรมด้วยทีนี้เรา เขาเป็นเหยื่อเราเป็นคนกระทำแต่ไม่แน่นะในอนาคตเราอาจจะเป็นเหยื่อและคนอื่นเขาทำกับเราด้วยเราจะชอบไหมนั้นเรามันก็มีเรื่องการเอาใจเขาใส่ใจเราเป็นหลักใหญ่สิ่งไหนที่เราคิดว่าถ้าใครทำกับเราแล้วคงไม่ชอบอย่าไปทำกับคนอื่นสิส่วนคนที่ถูกล้อเลียนนะก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งแค้นอย่าเพิ่งก็ถือว่าเป็นธรรมดาของคนแต่ถ้าเราไม่แสดงปฏิกิริยาออกมาทั้งที่ภายในนี้ก็ยังจะรู้สึกอยู่บ้างมันก็ดีตรงที่ว่าคนที่เขาจิตใจเขายังต่ำยังเด็กอยู่ยังมีความสุขกับการพูดอย่างนี้เขาก็จะเบื่อไปเองส่วนความรู้สึกภายในก็อย่าไป อย่าไปคิดปรุงแต่งในทางที่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนผูกที่เคยถูกล้อเลียนหรือว่าถูกเก็บการออกจากหมู่ต้องดูพฤติกรรมตัวเองบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีกิจร่วมมีอะไรที่ต้องทำด้วยความพร้อมเพรียงกันอย่างมันก็จะมีบางคนนี่ที่ชอบทำอะไรไม่เหมือนเพื่อนเหมือนก็อยากพิเศษกว่าเพื่อน

โดยเฉพาะในงานที่หนักหรือไม่มีใครอยากทำจริงๆแล้วก็ไม่อยากทำแต่ทำด้วยความเสียสละถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่ไม่รวมหมู่ไม่รับผิดชอบมันก็ไม่แปลกที่ว่ามันจะเกิดปฏิกิริยา อยู่บ้างฉันก็ขอให้เราเกรงใจเพื่อนมีงานมีการมีอะไรที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ตรงเวลาให้ทำตั้งใจทำนั่นก็จะ เป็นศูนย์หนึ่งที่ทำให้เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะได้ดีหนูอยากทราบว่าทำอย่างไรกับคนที่ชอบตัดสินผู้อื่นดีคะและถ้าเราถูกตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรก็ก็เหมือนกันว่าอย่างน้อยในชุมชนที่นี่ในปัญญาประทีปเราก็พยายามชวนให้คนพัฒนาตัวเองให้ระมัดระวังให้สำรวมกายวาจาและมีสติมีปัญญาในการแสดงออกนั้นการตัดสินคนอื่นก็เป็นอาการของของความเรียกว่าความโง่ก็ว่าได้ฮะเพราะว่าตัดสินคนอื่นก็คือพูดเหมือนกับว่าเรารู้อะไรต่ออะไรอยู่ในใจของคนอื่นซึ่งก็ไม่จริงใช่ไหมถ้าเราจะตัดสินอะไรเราก็มีสิทธิ์ตัดสินในเรื่องการกระทำและการพูดอย่างถ้าเรามีกฎว่าไม่ทำอย่างนั้นแล้วคนชอบทำในสิ่งที่ตกลงกันจะไม่ทำเราก็มีสิทธิ์จะตัดสินว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปตวนสรุปนิสัยใจคอคนเรียกว่าคนนั้นเขาเป็นคนแบบนั้นคนนั้นก็เป็นคนขี้อิจฉาคนนั้นก็เป็นคนนั้นคนนี้คือเราพูดเกินความรู้ของเราใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีญาณวิเศษอะไรเราไม่ใช่พระริยเจ้ารู้วาลจิตของคนอื่นใช่ไหมเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็รู้แต่ว่าเขาทำอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างใช่ไหมนอกจากนั้นก็เป็นแค่การสันนิษฐานคิดว่าสอให้เห็นว่าชวนให้คิดว่าในแล้วก็พูดอย่างนี้คือคำพูดของนักปราชญ์แต่ถ้าพูดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าดวนสรุปตัดสินคนอื่นแล้วไม่มีใครแต่งตั้งให้เราเป็นผู้พิพากษาใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยถูกตัดสินผิดไปจากความจริงนอกเราไม่ต้องไปน้อยใจมากแต่ว่าสิ่งที่ควรจะคิดว่าอย่างนี้แย่เลยรู้สึกแย่อย่างน้อยที่สุดนะเราจะไม่ตัดสินคนอื่นอย่างนี้เพราะมันไม่ยุติธรรมกับเขาและในการแก้ปัญหาทุกอย่างในการดูแลอารมณ์ตัวเองการสติไม่ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบไม่ให้เกิดเถียงกับเขาแต่ถ้าเรารักษาจิตใจของเราให้เป็นกลางแล้วก็ตอบด้วยมีเหตุมีผลนี่ก็เป็นวิธีที่แก้ที่ตั้งใจบรรลุธรรมในชีวิตนี้เราจะสร้างเหตุในการบรรลุธรรมอย่างไรบ้างคะก็การบรรลุธรรมยากแน่นอนแล้วพระพุทธองค์จึงสร้างสถาบันนักบวชชายนักบวชหญิง

เพื่อเป็นที่อยู่ของผู้ที่มุ่งมั่นต่อการบรรลุธรรมนั้นในพระวินัยของสงฆ์สิ่งแวดล้อมในวัดทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกแบบโดยพระพุทธเจ้าเองเพื่อเอื้อที่สุดต่อการบรรลุธรรมนั้นผู้ที่มุ่งมั่นต่อการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะออกบวชแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ออกบวชแล้วยังมีบารมียังมีกำลังที่จะอยู่ตลอดรอดฝั่งนี้น้อยมากและหลายคนเนี่ยก็ชีวิตของนักบวชไม่ถูกจริตไม่ถูกนิสัยหรือว่าอาจจะมีความรับผิดชอบบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการดูแลผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นทำให้ไม่สามารถออกจากเรือนได้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าในการบรรลุธรรมมีสี่ขั้นขั้นแรกชื่อว่าเป็นผู้บรรลุขั้นแรกที่ว่าพระโสดาบันทีนี้พระโสดาบันผู้บรรลุธรรมขั้นแรกท่านจะรู้สองอย่างนี้ที่สำคัญมากว่าถ้าบรรลุธรรมขั้นแรกนี้เป็นไปไม่ได้ที่ชาติต่อไปจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันเป็นเปรตจะตกนรกเรียกว่าเป็นการปิดประตูอบายแล้วที่สองถ้าจะเกิดใหม่ไม่เกินเจ็ดชาติอย่างมากแล้วจะบรรลุเป็นอรหันต์ภายในเจ็ดชาติในเจ็ดชาติก็อาจจะไม่ถึงเจ็ดชาติในมากที่สุดแต่จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ทุกชาติเพื่อจะอยู่สบายนั้นในการที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นนั้นว่าเข้ากระแสพระนิพพานแล้วมีแต่ไหลไปสู่พระนิพพานแล้วไม่เสื่อมแล้วและผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันมีผู้ครองเรือนมีชาวบ้านมีคนทำงานในสังคมทั่วไปทั้งชายทั้งหญิงตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะนั้นไอ้ที่คำถามเรื่องบรรลุธรรมแต่มาว่าถ้าบรรลุธรรมชั้นอรหันต์ไปเลยในชาติปัจจุบันการออกบวชนี่ดีแต่ถ้าเอาบรรลุธรรมชั้นขั้นแรกซึ่งจริงๆก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเข้าสู่กระแสพระนิพพานพ้นทุกข์ได้หลาย 10% แล้วแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขทำประโยชน์ชีวิตอย่างนี้ก็เป็นผู้ครองเรือนผู้อยู่ในสังคมได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการให้ทานการรักษาศีลกับการภาวนาต้องเจริญแต่อริยมรรคมีองค์8จึงจะเป็นได้

จะปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ได้ดังใจการทำยังไงคะคือชีวิตนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่ามีได้กับไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จสมหวังผิดหวังทุกอย่างเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นการปล่อยวางจะง่ายขึ้นคืออย่างเมื่อไม่ได้ดังใจก็ถือว่ามันเป็นไปได้อยู่เสมอเราก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็มีเป้าหมายของเราแล้วก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจความขยันมันเพียรใจสู้อดทนใช้ปัญญาทุกอย่างแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ตามก็ไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าเราจะได้สิ่งที่ต้องการเสมอไปเพราะบางทีก็มีสิ่งอื่นที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างบางทีอาตมาก็พูดกับไอ้พวกนักธุรกิจสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากฉลาดด้วยทำอะไรด้วยดีหมดเลยสร้างบริษัทที่ดีได้อยู่แต่ถ้าสมมุติว่าบริษัทนั้นสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศแหล่งประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบเกิดมีปัญหาเป็นสงครามกลางเมืองหรือว่าเป็นแผ่นดินไหวหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีผลกระทบต่องานของเราอาจจะเสียเลยนะขาดทุนทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าเกิดเทคโนโลยีสมมติว่าคนสมัยก่อนทำเครื่องแฟกซ์ทำเครื่องแฟกซ์แล้วโอ้ยทำได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำด้วยงานโดยความขยันมันเพียรเทคโนโลยีก้าวหน้าเครื่องแฟกซ์เลยหมดสมัยไปก็เลยทำให้เกิดผลกระทบกับงานเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็คล้ายกันอย่างนั้นส่วนที่เราควบคุมได้ก็มีที่ควบคุมไม่ได้ก็มีเพราะเราจะทำอะไรก็อย่าลืมให้เราระลึกอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อเราจะไม่ประมาทแล้วก็เราถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ดังใจเราก็ยังได้กำไรทางปัญญาเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองต่อไปบางทีไม่ได้อะไรไม่ได้ดังใจนี่ก็ดีนะบางทีสิ่งที่เราต้องการไม่สู้จะดีก็มี

ภาษาไทยสมาธิสั้นทำยังไงคะที่แรกอาจารย์ทำยังไงจึงจะมีสมาธิสั้นเนี่ยมันงงคงสมาธิสั้นจะแก้ยังไงนะสมาธิสั้น ก็พยายามให้มันยาวขึ้นเท่าที่จะทำได้อย่างพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอะไรในชีวิตที่มีส่วนในการทำให้สมาธิสั้นหรือไม่ทำไม่ให้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกการเล่นเกมพวกโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีสิ่งมากระตุ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้เราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องไม่ได้นั้นก็ต้องตรวจสอบชีวิตตัวเองว่ามีส่วนไหนบ้างไหมที่แบบที่มันเป็นศัตรูกับสมาธิศัตรูกับความสงบที่เราพอตัดได้หรือลดได้แต่นอกจากนั้นมันก็อยู่ที่เราแห่งความสำคัญของสมาธิและพยายามเพิ่มมากขึ้นสมมติว่าเราเคยนั่งสมาธิ 2-3 นาทีแล้วมันจะไม่ไหวแล้วจะต้องลุกขึ้นแล้วสมมติเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า5นาทีนั่นจนกระทั่งได้5นาทีแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่7นาทีหรือ8นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแล้วถ้า

ถ้าการนั่งสมาธิไม่ไหวจริงๆแอนก็เปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมหรือว่าจะดีไหมแล้วการสำหรับผู้สมาธิสร้างวิธีการการเจริญสติกับอิริยาบถทางกายด้วยการเดินโยคะหรือการเจริญชิกงพวกนี้ก็จะช่วยให้มีก็มีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่ามีสติกับการเคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างสมาธิอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้าจะให้จิตเราสงบการสวดมนต์ก็ช่วยได้บ้างไม่นั้นถ้ามีบทธรรมะจากพระไตรปิฎกหรือว่าจากหนังสือของครูบาอาจารย์แล้วเราก็นั่งเขียนโดยลายมือเขียนให้สวยให้งามช้าๆให้มีสมาธิให้มีอยู่กับการเขียนบทธรรมะอันนี้ลองดูลองหลายวิธีดูว่ามีวิธีไหนไหมไปหลายวิธีที่ช่วยได้บ้างแล้วก็พยายามทำในส่วนนั้นให้มากขึ้น

หนูมีความรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้คะก็จริงการเปลี่ยนแปลงนี่ก็มีอยู่ตลอดเวลาชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคือการร่างกายแล้วก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมตอนนี้กำลังเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ร่างกายแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงจากเช้านี่มันก็มีหิวหิวข้าวแล้วก็กินข้าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นอิ่มแล้วก็จะเกิดปวดต้องเข้าห้องน้ำนั้นก็จะหิวใหม่พอกลางคืนนี่ก็จะเหนื่อยอยากนอนอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีตลอดเวลาดังนั้นในอานิสงส์ของการเจริญสติการทำสมาธิคือมาดูกายมาดูใจตัวเองโดยตรงไม่ใช่ศึกษาเรื่องชีวิตคนตามเป็นปรัชญาและทฤษฎีมาดูกายมาดูใจตัวเองถ้าเราสรุปว่าเห็นอะไรบ้างเวลานั่งสมาธิก็มีคำว่าอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนั้นถ้าเรามาดูกายมาดูใจตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเหมือนแต่ก่อนทีนี้เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือเงื่อนไขสำคัญคือถ้าอะไรจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่โดยไม่มีเหตุมีผลอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาให้เห็นว่าอะไรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยแล้วมนุษย์เราสามารถกำหนดเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมเหตุปัจจัยของความปลอดภัยเหตุปัจจัยของความอันตรายได้แล้วก็ปรับพฤติกรรมปรับจิตใจตามนั้นได้นั่นก็คือเป็นความป้องกันตัวแต่ถ้าเราเป็นคนที่ต้องการแบบควบคุมบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนรอบข้างให้เป็นไปตามใจเรามันจึงจะมีความสุขอันนี้เครียดตลอดเวลานะทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นศึกษาความเปลี่ยนแปลงคือไม่ต้องไปรับหูรับตาไม่ต้องไปกลัวมันแต่ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและความกลัวจะหายไปเองถ้ามีคนบอกให้เราเป็นคนดีแล้วคำว่าคนดีเอาอะไรมาตัดสินคะเป็นคำถามที่ดีที่จริงอาตมาก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆว่าเราใช้คำว่าดีแล้วก็ทั้งนั้นที่เป็นศัพท์ที่เรารู้ตั้งแต่เราอย่างเด็กเล็กอยู่ไอ้ความหมายของคำว่าดีไม่ค่อยจะชัดเจนมันก้ำกวมมากใช้ในกว้างขวางมากเลยรณัตมาจะขอเสนอเราว่าคำว่าดีเนี่ยจะกำหนดความหมายหรือจะเอาตัดสินว่าอะไรดีในเมื่อเราตกลงในสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเมื่อเราตัดสินในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วสิ่งที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดนั้นคือดีแต่สิ่งที่ทำให้เราห่างออกจากสิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็ไม่ดีดังใน ในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการพ้นทุกข์โดยการดับกิเลสก็ค
คือสิ่งที่ดีที่สุดการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นสร้างความสุขตนสร้างความสุขผู้อื่นดังนั้นก็คือเป้าหมายเพราะสิ่งที่พฤติกรรมในความคิดการกระทำอะไรที่ทำให้เป็นการเบียดเบียนตัวเองหรือเป็นการเบียดเบียนคนอื่นนั้นแล้วถือว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นการไม่เบียดเบียนความมีเมตตากรุณาต่อตัวเองต่อคนอื่นในการใช้ปัญญาสร้างประโยชน์ตัวเองสร้างประโยชน์ส่วนรวมนั้นก็คือว่าดีเพราะเอื้อต่อสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นในเวลาพูดเรื่องศาสนานี่ลิงทำให้คนสับสนว่าโอ้ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีใช่แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าทุกศาสนาสอนสิ่งเดียวกันใช่ไหมอย่างเรื่องเอาเรื่องความไม่ดีสำหรับพุทธศาสนาเราถือว่าถ้าเรามีเจตนาฆ่าสัตว์เจตนาตัวนั้นเป็นตัวตัดสินว่าไม่ดีไม่ควรฆ่าไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนแต่บางศาสนาก็สอนว่าถ้าฆ่าสัตว์เล่นก็ไม่ดีแต่ถ้าฆ่าสัตว์เพื่ออาหารไม่เป็นไรเพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างสัตว์เพื่อเป็นอาหารมนุษย์หรือเพื่อรับใช้มนุษย์ดังการฆ่าสัตว์เพื่ออาหารอาจจะเป็นความดีและบางศาสนาก็สอนว่าฆ่าคนที่เป็นศัตรูกับศาสนาเป็นบุญเป็นสิ่งที่ดีและในเรื่องการฆ่าทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีแต่พุทธสอนว่าดีของเราก็คือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆนั่นเลยดีในบางศาสนาสอนว่าถ้าฆ่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ดีถ้าฆ่าเพื่อศาสนาหรือว่าแม้แต่ฆ่าสัตว์เพื่ออาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวบางก็ดีได้ดังดีมันหลายดีไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามตอนเราก็ต้องถามว่าไอ้ที่เข้าใช้คำว่าดีในกรณีนี้เขาแปลว่าอะไรดีของเขาอย่าดูนสรุปว่าดีของเขากับดีของเราเหมือนกันนี่ก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีสุดท้ายวันนี้เวลาทำงานมักมี

0: อาการความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อสลับไปมากับความรู้สึกกระตือรือร้นมีพลังอยากให้ตัวเองมีคนรู้สึกมีพลังกระตือรือร้นตลอดเวลาไงการที่จะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่การที่จะเบื่อหน่ายตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้การที่จะแบบมีกำลังใจกระตือรือร้นตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้แต่ในงานที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะใช้ปัญญาให้พิจารณาในทางที่ทำให้มีกำลังมากขึ้นและทำให้ความเบื่อหน่ายน้อยลงเพราะความเบื่อหน่ายนี้มักจะเกิดจากความคิดผิดเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามดูว่าความคิดผิดตรงไหนมันทำให้เบื่อหน่ายอย่างเช่นเรามีความขาดหวังและไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังหรือว่าใน ในในการงานทั่วไปคนจะขาดกำลังใจในเมื่อรู้สึกว่าทำงานแล้วไม่มีใครสนใจทำงานแล้วไม่มีผลงานหรือทำงานไม่มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างถูกบังคับไปหมดหรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็เป็นต้นฮะถ้าชีวิตทางโลกก็จะมีปัญหามากมายเช่นนี้หรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าทุจริตหรือว่าคนรอบข้างคนไม่ดีมันก็ทำให้เบื่อหน่ายอันนี้ก็เป็นเหตุผลนอกตัวแต่ภายในนี่มันก็มักจะมีความอยากได้อยากก็ต้องมีตัณหาอะไรก็ไม่ได้สมหวังไม่ได้ดังใจก็เลยหมดกำลังใจท่านก็ต้องพยายามกำหนดว่ามีอยากได้อะไรบ้างที่ในตัวตัณหาที่เป็นเหตุแต่จะให้อย่างไรก็ตามถึงจะลดเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายและความอคติต่องานและคนรอบข้างก็ตามไม่ใช่ว่าแบบจะกระตือรือร้นตลอดเวลาบางทีก็เอาอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าขยันก็ทำไม่ขี้เกียจก็ทำคือถ้ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่มีกำลังหรือมีกำลังน้อยแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเห็นมันก็เป็นสักแต่ว่าความรู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำงานข้างนอกบางที่อากาศดีบางที่อากาศร้อนบางที่ฝนตกแต่คนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยเขาก็ทำงานก็ไม่ได้สนถ้าจะเลือกได้ก็เลือกว่าอาหารอากาศที่ดีไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบแต่ก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละปีบางวันจะร้อนบางวันฝนตกบางวันก็หนาวก็เป็นเรื่องธรรมดาของอากาศของโลกในชีวิตของเราก็เหมือนกันอารมณ์ก็ต้องมีแปรปรวนต้องมีขึ้นมีลงแต่เราต้องการทำประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นหน้าที่อย่างสม่ำเสมอนะก็ไม่ให้จิตใจขึ้นลงกับความขึ้นลงก็สิ่งรอบตัวจนเกินไปอะไรวันนี้คงจบแค่นี้
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวลังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือ

เลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับ
ก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะ

ครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

นีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขละละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุต

ภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

อันนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิด

แห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพิณียาจินจายทุตถวัจจนังชะนกา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติสัจจะ

ชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโตวาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาโมปะนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะธมาปะยันโตอิทูปะเทสวิธินา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิ

สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตผกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตผกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบร

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโม

ข้อที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในความในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทำการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองแต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตรำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุขหลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมย์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่สามก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประณามหยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพง

ถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเรา

เราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์มีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกะยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชัยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: อาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นภาระของสังคมอาชีพของเราไม่ใช่อย่างที่บางคนมองว่าเป็นช่างตัดผมแล้วเราพยายามอบรมนะคะช่างผมเข้ามาที่โรงเรียนเกือบทุกเดือนให้รู้ว่าการเป็นโปรเฟชชั่นอลต้องทำตัวอย่างไรภูมิใจที่คนที่สนใจตั้งใจเรียนเนี่ยก็ไปเปิดร้านประสบความสำเร็จ
1: เกดกล้าวชื่อที่คนในวงการความงามของเส้นผมต้องรู้จักผู้ที่สร้างสรรค์ความสวยงามความหล่อให้กับเหล่าดาราและคนดังมานับไม่ถ้วนจนกลายเป็นร้านเสริมสวยที่โด่งดังยาวนานมาจนถึงปัจจุบันวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินผู้ก่อตั้งร้านเสริมสวยเกดกล้าวจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: ที่อาจารย์ทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นคนรักความสวยความงามชอบในการที่เป็นช่างทำผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรียกว่าโตขึ้นมาเป็นสาวก็อยู่กับวงการเสริมสวยมาตลอดเริ่มเปิดร้านครั้งแรกก็ที่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดพิษณุโลกก็อยู่หลายปีนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพคือที่ลาดพร้าวชื่อร้านคุณแอลก็อยู่มาได้ประมาณ7ปี7ปีอาจารย์ก็ได้มาเปิดโรงเรียนที่สยามสแควร์ซอย9เหนื่อยสุดๆเพราะว่าเราก็ต้องการทำงานตรงนี้ให้สำเร็จใช้เวลา3ปีเต็มๆถึงเป็นรูปร่างของเกรด9ขึ้นมาได้คือสมัยก่อนนั้นนะคะก็จะตั้งชื่อเรียกว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเอกลักษณ์ที่ให้ดูสูงก็คือเป็นเกรด9ก็จะดูสูงดีความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะตอนยังไม่ประสบความสำเร็จสมัยนั้นเนี่ยคนจะนิยมตัดผมที่ร้านผู้ชายกันมีอยู่สมัยนึงที่นิยมตัดปัตเตเลียนผู้หญิงก็ตัดปัตเตเลียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นิยมจะทำร้านผู้ชายกันเรียนโรงเรียนผู้ชายกันที่ตัดผมสั้นได้สวยอาจารย์ก็เลยไปเรียนที่อังกฤษเรียนเดือนนึงแล้วก็กลับมาทำงานอย่างเงี้ยแต่แฟชั่นอังกฤษช่วงที่อาจารย์ไปในปีนั้นมันแรงมากเลยแรงจนที่เรียกว่าเห็นแล้วขนลุกขอเขาถ่ายรูปผมเขาที่เขาเดินตามท้องถนนน่ะพวกพังเยอะมากเลยสมัยนั้นนะ20กว่าปีก่อนแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอังกฤษนี่สุดยอดของแฟชั่นเรื่องของทรงผมสมัยนั้นแล้วก็ต่อมานี่อาจารย์ก็ทำยังไงที่เราจะสร้างชื่อเสียงให้คนน่ะรู้จักคำว่าเกรด9แล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าเกรด9เนี่ยไม่ใช่เก่งแต่9ผมหรือได้ผมต้องซอยผมเก่งด้วยอาจารย์ก็สร้างศรัทธาให้กับลูกค้าที่ซาลอนหรือจะสร้างศรัทธาให้กับคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันก็ยากพอสมควรอาจารย์ก็ไปนิวยอร์กไปเรียนที่จิงเกิลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สุดเลยของในความคิดของอาจารย์นะที่สุดของโลกไปเรียนที่ Empire State อาจารย์ไปทุกปีเลยไปถึง12ปีติดต่อกันอาจารย์ก็นำเทคนิคที่ได้มาเนี่ยมาใช้จนกระทั่งคนเนี่ยยอมรับเพราะว่า12ปีที่เราไปเนี่ยเราก็นำโปรดักต์เข้ามาด้วยเราเป็นเข้ากับเป็นผู้นำแฟชั่นของเมืองไทยเลยอะค่ะตอนนั้นจนหน้าบัดนี้ก็เหมือนกับเป็นตำนานคนก็จะพูดถึงอาจารย์ว่าเป็นเจ้าแม่อุปกรณ์เขาบอกว่าถ้าขาดเกรด9ไปเนี่ยในวงการเสริมสวยเนี่ยนะคะจะเงียบเหงาคือทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะเขาจะออกมาปีละทรงแล้วทรงไหนที่เป็นที่นิยมก็จะตัดกันทรงนั้นอย่างเดียวทั่วโลกจะตัดทรงนั้นกันอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าใครตัดผมทรงนี้ได้สวยอ่ะวันนึงน่าจะมีแขกเยอะมากเลยคือผมจะดังเป็นทรงๆไงคุณทำฟาล่าสวยฟาล่าฟอร์เซตสวยเขาก็จะมาดัดฟาล่ากันหรือคุณจะทำไดอาน่าสวยเขาก็จะมาซอยตรงไดอาน่ากันแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะการทำงานของเราจะพูดถึงตั้งแต่การเซตหรือการกล้าวผมก็ตามเราจะไม่เหมือนที่อื่นแม้แต่การดายผมตรงก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะแล้วก็ลูกศิษย์เราก็จะทำตรงนี้กันแล้วหลายๆคนที่ไปทำที่อื่นมาพอมาเจอลูกศิษย์เราก็จะชอบอะทำไม่เหมือนกันกับที่อื่นชอบถ้าพูดถึงดาราในวงสังคมนะคะก็จะมีคุณตุ๊กดวงตาตุงคมณีคุณดวงใจฮันไทยการก็จะมีคุณลีฟออยก็จะมีจอยนีรณีอาจารย์คิดว่ามีชื่อเสียงในวงสังคมนี่คือด้านในการเราทำงานจริงจังกันมากกว่าแล้วก็มีความจริงใจให้กับผู้คนที่เข้ามาเพราะนั้นดาราที่มาทำกับเราอยู่หรือจะเป็นไฮโซทั้งหลายก็ตามอ่ะก็จะได้รับความจริงใจแล้วก็จริงจังกันแล้วก็แน่นแฟน
1: เริ่มรู้จักเกรด9เหรอคะแม่เขาดังขนาดนี้แล้วแม่อีทเป็นคนอยู่ในวงการสวยๆงามๆต้องรู้จักเกรด9แน่นอนค่ะรู้จักมานาน30กว่าปีแล้วค่ะเริ่มต้นก็รู้จักจากกระแสคนในวงการบันเทิงก็รู้จักจากจอทีวีด้วยค่ะตัดผมค่ะตัดผมเปลี่ยนทรงแล้วก็เปลี่ยนสีผมค่ะแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มให้ผมแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะความโดดเด่นของเกรด9ที่แตกต่างกับสถาบันอื่นๆนะคะแม่อีทคิดว่า หนึ่งก็คือเขาเข้าใจถึงผู้บริโภคเข้าใจถึงคนอันนี้เป็นแม่อีทคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่สามารถเปิดเผยได้อะมันเป็นเสน่ห์ค่ะของสถานเสริมสวยเขาจริงใจนะคะโดยเฉพาะแบบว่าอาจารย์แม่เริ่มจากเฮดเลยอาจารย์แม่เนี่ยเห็นแล้วถูกชะตาการที่เดินเข้าไปในเกตก้าเนี่ยแม่อีทไม่ผิดหวังเลยหนึ่งทำให้แม่อีทสาวขึ้นจริงๆค่ะทำให้แม่อีทสาวขึ้นตั้งแต่ทรงผมสีผมเพิ่มน้ำหนักของเส้นผม2แม่อีทคิดว่าแม่อีทได้บุญอีกอย่างนึงก็คือวันที่แม่อีทเข้าไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมแล้วแม่อีทได้บุญก็คือมีผู้หญิงวัยเดียวกับแม่อีทเนี่ยมาขอบคุณนะคะบอกว่าเขาก็อยากสาวขึ้นอย่างแม่อีทเหมือนกันแล้วก็ผลตอบรับกลับมาแม่อีทภูมิใจ
2: ก็จริงๆไปมานานมากนะคะแบบเกินมี5ปีอะค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาทำก็จะแบบว่าทำสีผมบ้างเคยสปาเพิ่มบ้างแต่ว่าก็จะมีเล็มๆบ้างแต่ว่ายังไม่เคยแบบตัดเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนไว้ผมยาวตลอดแต่อย่างไปอาจารย์เขาก็จะรู้ว่าเหมือนแบบคือจะชอบตรงที่ว่าอาจารย์เขาจะรู้ว่าหน้าเราจะเป็นสไตล์ไหนแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าสีผมเราจะทำสีอะไรได้บ้างเงี้ยบางทีแบบอยากทำที่มันแรงมากเขาก็จะไม่ให้ทำเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบเป็นคนที่หน้าแบบออกแบบเหมือนดูแบบเป็นไทยๆอะไรเงี้ยบางทีไปทำสีแบบน้ำตาลหรือดูฝรั่งมากมันก็จะไม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบจริงๆทำน้อยจริงๆก็จะแค่ดูแลรักษาแล้วก็ผมก็จะเป็นสีเข้มตอนแรกถ้าเข้าไปเอาเด็กจริงๆคือรู้สึกว่าเหมือนไปทำที่บ้านมันไม่ได้เหมือนแบบไปซาลอนเหมือนแบบสมัยเนี้ยเนอะที่มันดูเหมือนแบบแฟชั่นมากที่นี่ก็จะแบบเน้นเอกลักษณ์คือเน้นคุณภาพเน้นของเขามากกว่าเด่นก็คือคงเป็นอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าคือเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วคนก็จะแบบเหมือนเป็นครอบครัวค่ะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
3: จากความสนใจสู่การเรียนรู้มุ่งพัฒนาฝีมืออย่างไม่เคยหยุดหย่อนทุกคมกรรไกรและเฉดสีที่แต่งแต้มเพื่อสร้างสีสันและความโดดเด่นบนเส้นผมจนชื่อของเกตเกล้าสามารถการันตีความงดงามด้านทรงผมให้ทุกคนที่ก้าวออกมาจากร้านอย่างมั่นใจตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: โรงเรียนเนี่ยนะคะถ้าความแตกต่างกับอดีตก็คือปัจจุบันเนี่ยคนที่มีความรู้เนี่ยมาเรียนมากขึ้นแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็สอนยากนิดนึงการเกาะติดน่ะของคนที่เรียนในมหาลัยหรือการทำงานอยู่บนโต๊ะก็ตามกว่าจะดึงกลับมาเนี่ยได้ก็ค่อนข้างลำบากแต่ก็ดึงได้ต้องพยายามดึงได้ตอนนี้นะคะเราก็มีซาลอน2สาขาและโรงเรียนเพียงสาขาเดียวค่ะในวัฏจักรของช่างทำผมเนี่ยนะคะจะไม่มีใครเรียนครั้งเดียวแล้วหยุดไปเลยทุกคนจะต้องมาเพิ่มเติมไม่มาเพิ่มเติมก็ต้องมาดูสาธิตเพราะโรงเรียนเนี่ยจะจัดสาธิตแทบทุกเดือนช่วงที่เราทำโรงเรียนเนี่ยเราต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่าต้องไว้ใจได้และเราจะต้องฝึกกันหนักที่เราจะต้องมาเป็นอาจารย์สอนทุกคนก็จะช่วยกันดูแลก็จะผัดวันกันที่จะมาสอนมาดูแต่ซาลอนก็ทั้งสองซาลอนต่างคนต่างแยกกันทำว่าใครจะบริหารตรงไหนแต่ช่างนี้จะเป็นฝ่าย

0: ที่อาจารย์ผลิตออกไปให้ก็อาจารย์มีทั้งหมดลูกสาว2คนใช่ไหมคะคนโตก็อาจจะหน่อยคนเล็กก็อาจจะน้องหนูแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยจะต้องดูแลซาลอนกันเป็นเรื่องใหญ่เพราะซาลอนเนี่ยมันถือว่าเป็นงานที่หนัก
1: ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่เราเกิดเลยอะค่ะรู้สึกก็มีความภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้อะค่ะเราทำกันมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เห็นแม่มาตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมแล้วก็ทำอาชีพนี้คือเราภูมิใจในการที่เราไม่เคยต้องเปลี่ยนอาชีพเลยไงมันยึดมั่นอยู่ตรงนี้มันทำมาตลอดเราเป็นคนชอบแบบว่าชอบศิลปะอยู่แล้วไงฮะแล้วก็มองว่าทำผมมันเป็นงานศิลปะแล้วก็อาชีพนี้มันเหมือนมีจินตนาการเราเป็นคนมีจินตนาการไงแม่ก็จะกล้าทำกล้าแบบว่ากล้าเปิดร้านกล้าลงทุนกล้าทำอะไรแบบนี้แล้วก็แบบสวนกระแสอะไรเงี้ยบางทีเอ๊ะช่วงแบบนี้อะไรมันดูเหมือนไม่ดีแม่ก็จะทำแต่ก็ประสบความสำเร็จทุกครั้ง
2: คือสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยภูมิใจมากในตัวคุณแม่ที่เป็นตำนานช่างผมเนี่ยคือคุณแม่เป็นคนที่ต้องเรียนรู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเคมีหรืออะไรก็ตามแต่เป็นคนที่จริงจังในทุกๆเรื่องจริงๆไม่ชอบที่จะมาเป็นช่างทำผมนะคะด้วยความเป็นจริงแต่คุณแม่เนี่ยมีกุศโลบายในการเลี้ยงเราอะอยู่ๆเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเรามาเป็นช่างทำผมได้อย่างไรแต่เวลาหลังจากที่เราได้ฝึกฝนแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราหลงรักในอาชีพนี้ทันทีเลยคือคุณแม่จะไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่จะปฏิบัติให้เราเห็นเลยว่าจะต้องมีความจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือหลักที่เราเอาหลักที่คุณแม่ทำมาใช้จึงมีความรู้สึกว่าเรายืนได้อยู่ทุกวันนี้ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจ
0: ความสุขก็คือการทำงานความสุขคือเห็นโรงเรียนเนี่ยทำงานกันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆหรือบริษัทเนี่ยทำงานแล้วไม่มีปัญหานะคะของในบริษัทก็มีคนสนใจมีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีคู่แข่งเยอะก็สามารถไปได้รอดก็โอเคก็คือความสุขปกตินะคะที่เราอยู่สยามสแควร์เนี่ยเราจะจัดงานที่โรงแรมโนเทลเพราะอยู่ใกล้โรงเรียนก็จะมีคนมา300 400คนแล้วก็ไปจัดที่เอราวัณบ้างอย่างเงี้ยนะคะจัดมาเรื่อยๆเพราะนั้นเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับความชื่นชมจากช่างผมแล้วก็เวลาคุยถึงเนี่ยทุกคนจะต้องบอกเลยว่าใครจัดงานก็ไม่เหมือนเกรด9คือเราลงทุนจริงๆไงลงทุนทั้งดาราทั้งฝรั่งที่มาโชว์จัดครั้งที่2เป็นงานใหญ่ยกระดับขึ้นมา International Hair Show แล้วก็พอมาถึงปี54เราก็มาจัด International Hair Guru Show ที่ Impact แล้วเราต้องการจะยกระดับช่างผมเนี่ยให้มีความรักกับอาชีพช่างผมให้รู้ว่าระดับโลกเขาทำยังไงกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์นำมาแต่ละท่านที่มาโชว์เนี่ยจะฝีมือขั้นเทพทั้งนั้นเลย ก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรานะคะเป็นเกียรติยศของเราที่ว่าเราได้จัดงานครั้งนี้เรามีความรู้สึกเราภูมิใจเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาร่วมกันประมาณ10ประเทศที่มาแสดงความยินดีและมาดูงานแฮร์โชว์ของเรา

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
1: จากประสบการณ์ที่ยาวนานบนถนนแฟชั่นเส้นผมทุกย่างก้าวของการเดินทางสู่ความสำเร็จจากร้านเสริมสวยธรรมดาจนกลายเป็นตำนานช่างผมไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและครองใจคนในวงการแฟชั่นมากที่สุดวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินจะมาบอกทุกเรื่องราวเล่าเทคนิคให้กับน้องๆช่างผมผู้ที่ก็รักในการสร้างสรรค์ความงามแก่เส้นผมเช่นเดียวกับเธอ
2: สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9นะคะวันนี้นะว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่ทุกคนได้เข้ามาที่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแลกเป็นประสบการณ์ตรงกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสริมสวยเกรด9ค่ะมีน้องๆหลายๆคนนะคะณที่นี้เนี่ยต้องการที่จะใช้เทคนิคทางด้านเสริมสวยหรือว่าเกล้าผมเนี่ยไปประกอบในชีวิตประจำวันหรือว่าในหน้าที่การงานของเราวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็รับเทคนิคพิเศษจากอาจารย์กัลยาซึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยก็จะมาแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษให้เรานะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์เลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอาชีพเสริมสวยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงว่าอาชีพเสริมสวยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะเรียนค่ะหรือใครมีอะไรที่ต้องการจะถามอาจารย์ก็ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ถึงปัญหาหรือสิ่งที่เราอยากรู้นะคะนั้นการเรียนการสอนนี้มีอย่างเดียวที่ว่าเราจะต้องมุ่งมั่นอดทนอดกั้นขยันหมั่นเพียร นะคะแล้วก็จะเรียนกันได้ดีในอาชีพนี้ค่ะทุกคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะทำเป็นหมดทุกคนในการที่จะเริ่มทำอะไรก็ช่างให้เราตั้งใจทำเนี่ยก็จะทำได้สมัยก่อนนั้นนะการดัดผมที่เราพันดัดเรียนกันอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการเรียนดัดแบบนี้จะมีการดัดเคมีแล้วก็ดัดเตาเผาแล้วก็จะมีดัดไฟฟ้าแล้วก็จะมีดัดกระทะเป็นครีมครีมร้อนๆวางบนกระทะแต่กระทะนี้ก็จะมีก้านเท่านิโป้เนี่ยโค้งวางอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวคีบคีบตรงนี้แล้วกระทะจะอยู่บนเตาร้อนๆเนี่ยเราก็จะครีมคีบเนี่ยมาใส่ที่ผมใส่ที่ผมที่เราดัดเพราะฉะนั้นนั่นคือการดัดผมในสมัยโบราณแต่ก่อนช่างทำผมจะน้อยแล้วก็ได้สตังค์เยอะคือเราวันนึงเราได้ทำ100กว่าบาท200นี่โอ้โหมันเยอะมากเลยนะใครถ้ามีคำถามนะคะสงสัยจะถามเรื่องอะไรก็ตามถามได้เลยค่ะ
3: ก็อยากจะถามอาจารย์นะคะว่าทรงผมที่คนสมัยก่อนเนี่ยนิยมทำกันเป็นทรงอะไรคะแล้วก็ทำยากไหมคะ
0: สมัยก่อนนะคะในสมัยโบราณในปี2501 502อะไรมาตั้งแต่2500เนี่ยผมยากไหมก็อย่างที่บอกก็คือการดัดอย่างที่บอกเนี่ยคือยากแต่ทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะจะไม่มีอะไรมากคือเป็นทรงผมสั้นก็ดัดสั้นก็ใส่ตัวคีบตัวหนีบตัวนี้ก็ไม่มีการเซฟนะคะและพอมาถึงในปีประมาณ 2,507 505ก็จะมีมาใหม่และเริ่มที่เราจะดัดด้วยน้ำยาดัดน่ะเรียกว่าดัดเย็นน่ะก็จะมีการม้วนหอยละม้วนหอยแล้วหวีเป็นลอนนั่นก็เพิ่มขึ้นมาค่ะ
4: ถ้ามีคนเอาแบบผมมาให้อาจารย์แม่ตัดนะคะแล้วก็อาจารย์แม่ดูแล้วว่าไม่เหมาะสมถ้าตัดออกมาแล้วจะไม่สวยอาจารย์แม่จะตัดตามใจเขาไหมคะหรือว่าจะขอเปลี่ยนทรงผมให้เขาอะคะ
0: อาจารย์จะไม่ตามใจลูกค้านะคะถ้าตัดแล้วไม่เหมาะแต่การแนะนำลูกค้านั้นต้องมีเทคนิคเราจะบอกว่าโอ้หนูตัดตรงนี้ไม่ได้หน้าหนูไม่เหมาะไม่ได้เราจะต้องถามลูกค้าก่อนว่าทรงผมที่เขาเอามานะเขาชอบตรงไหนบางคนเอาทรงผมมาทั้งทรงอะแต่ไม่ใช่ชอบทั้งทรงชอบแค่หน้าม้าบางคนเอามาทั้งหมดทั้งทรงชอบแค่ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะถามว่าชอบตรงไหนเราก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ช่างผมจะต้องเรียนรู้เลยต้องมีเรียกว่าความรู้สึกพิเศษในตัวของเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะชอบผมลักษณะไหนเนี่ยเราจะเห็นกิริยาของลูกค้าในการเขาจับผมเขาเราจะรู้แล้วเขาชอบลักษณะไหนเราเก็บไปแล้วนะหนึ่งนะสองหน้าตาเขาไม่ได้ในตามแบบผมแทนที่เราจะบอกอุ้ยตัดไม่ได้หรอกทรงนี้เราจะบอกว่าท ทรงเนี้ยคุณตัดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่สมมติว่าจมูกเขาแบนเราก็จะต้องบอกว่าตรงนี้จะไม่เหมาะคุณตรงที่ว่าหน้าม้าเนี่ยสั้นไปแล้วก็รูปจมูกคนเนี่ยไม่โด่งเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตัดให้แล้วไม่ต้องเสริมดั้งอาจารย์จะเสริมให้เลยโดยการตัดแล้วให้จมูกคุณโด่งลูกค้าชอบไหมคะ
5: ชอบ
0: แล้วตัดแล้วโด่งไม่โด่งอยู่ที่ราวเฟสไงจะช่วยได้นะคะตรงนั้นค่ะ
5: เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาจารย์แม่รู้สึกว่าทำยากมากที่สุดครับ
0: ถ้าถามตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเทคนิคในการตัดเนี่ยมันไม่มีเทคนิคอะไรที่ยากแต่เส้นผมบางชนิดเนี่ยจะตัดเนี่ยค่อนข้างยากหรือผมเส้นใหญ่แข็งกระด้างนะคะหรือผมหยิกฟุ้งฟูมาบางอย่างเนี่ยตัดแล้วผมจะปลายชี้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราก็ต้องหาวิธี

0: ทีแก้ไข
1: อยากให้อาจารย์ช่วยสาธิตทรงผมที่ใช้เวลาไม่นานให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเชิญนางแบบเลยนะคะสวัสดีค่ะจะนั่งจ้าสำหรับต้องการจะทำผมไปงานนะคะเป็นพิธีกรอย่างรีบด่วนเลยใช่ไหมคะเราก็จะทำทรงผมที่ดูเก๋แล้วก็ดูสวยรวบผมเป็นหนึ่งช่อไปก่อนนะคะแล้วอาจารย์จะแบ่งสองช่อเพราะว่านางแบบต้องการจะรีบ

0: ครับ
1: เสร็จแล้วนะคะผมทรงนี้นะคะถึงเป็นมิดดี้เป็นมวยต่ำแล้วก็มีรอนจับรอนในตัวค่ะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสองช่อเนี่ยสวยๆเนี่ยนะคะก็จะดูเด่นเพราะว่าความเป็นรอนของผมค่ะ
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ความรู้กันไปเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แม่แห่งโรงเรียนสวยเกรด9มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ที่อาจารย์ได้พูดมาก็คือการก้าวผมก้าวผมก็คือพริกแพงแบบไหนทำแบบไหนออกงานเร็วงานแบบเวลาเรามีน้อยเราต้องก้าวแบบไหนให้แบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์กัลยาก็จะเป็นอาจารย์ที่กันเองนะคะก็คุยกับนักเรียนทักทายสอนเวลานักเรียนทำอะไรเก็บผมตรงไหนที่ว่าไม่เรียบร้อยไหนที่ว่ายังไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะบอกก็คือจะกันเองคุยกับนักเรียนตลอดค่ะ
1: ก็ได้ยินชื่อเสียงของโรงเรียนเกรด9มาก็นานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสเทคนิคแล้วก็วิธีการทำผมต่างๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะอาจารย์ก็พูดจาสนุกสนานเป็นกันเองกับพวกที่มาอบรมอย่างนี้นะคะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายสาธิตอะไรต่างๆก็อธิบายได้ละเอียดเข้าใจดีค่ะอาจารย์ก็เก่งสมคำล่ำลือเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ
2: จริงๆก็เคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับตั้งหลายปีแล้วแต่พอ
3: โอ้ยเป็น10ปีอ่ะ
2: 10ปีอ่ะก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การไปทำผมแต่ละครั้งเนี่ยนะก็จะได้รู้ทริคเทคนิคต่าง
3: ๆแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นโรงเรียนด้วยนะ
2: ใช่ครับ
3: เป็นโรงเรียนเกรด9ฉะนั้นก็เลยมีแบบว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับในแต่ละวันเนี่ยที่ไปเนี่ยคนก็มาเรียนด้วยฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่ากระจายกระจายฝีมือ
2: ไปทั่วประเทศเลย
3: เต็มไปหมดเลย
2: คือร้านแม่เนี่ยจะตามใจลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องตามใจ
3: ช่าง
2: ช่างส่วนหนึ่ง
3: เพราะว่าช่างที่นี่เป็นเหมือนอาร์ติสก็คือจะมีความเป็นติสนะครับก็บางทีเดินมาถึงหน้าอย่างนี้ว้ายไม่เอาทรงนี้ไม่ดีทำนู่นทำนี่แล้วแต่ช่าง
2: แต่พอตัดออกมาแล้วนี่ก็ดูดีเรียบร้อย
3: ลูกค้า
2: ถึงเยอะทำผมได้ง่าย
3: ครับผม
2: แบบว่าสามารถตัดไปเซตเองได้ครับผม
4: กว่า50ปีบนถนนแฟชั่นเส้นผมเกรด9ได้ผลิตผลงานและสร้างช่างผมมืออาชีพออกมานับไม่ถ้วนด้วยประสบการณ์และเทคนิคส่วนตัวทำให้ที่นี่เป็นผู้นำของวงการอย่างไม่เสื่อมคลายและจะยังคงอยู่คู่กับแฟชั่นผมไทยไปอีกนานแสนนานสมกับฉายาตำนานช่างผมไทยเกรด9

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความ

ปั่นระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบผมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAAไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งรังไข่กันซึ่งมะเร็งรังไข่เนี่ยเกิดขึ้นกับผู้หญิงถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ยอดเปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่ผู้หญิงเป็นในประเทศไทยนี้มีสูงไหมคะ
1: จริงๆนะต้องว่ากันตรงตัวว่ามีน้อยนะครับอันดับท้ายๆนะครับถ้าในแง่ของระดับเป็นเพื่อทั้งผองเพศนะครับเป็นระดับเกือบ10แต่ถ้าสำหรับผู้หญิงนะก็อาจจะประมาณสักอันดับ 3-4 อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆโรคนี้จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับมะเร็งอื่นๆคือว่าโรคพวกนี้ไม่ต่อให้แบบสาวโสดก็เป็นได้นะครับนะคือมันเป็นได้กับทุกคน
0: ทั้งผู้ที่โสดแล้วก็มีครอบครัว
1: ใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ปัญหาของมันก็คือว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งเนี่ยมาก็อยู่ดีก็ปุบปับมานี่คือปัญหานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับก็ที่เราอาจจะเจอปัญหาบ่อยคือเวลาไปตรวจแล้วบอกว่าเรื่องซิสนะครับเรื่องโรคนี้มันจะสับสนกับเรื่องว่าแบบเป็นซิสที่รังไข่หรือที่เรียกว่าถุงน้ำที่รังไข่นะครับก็มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถุงน้ำรังไข่ของสตรีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นมะเร็งทุกคนแล้วก็สตรีที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทั้งหลายที่ว่ายังมีประจำเดือนนะครับถุงน้ำรังไข่เนี่ยจริงๆถ้าเรามาตรวจด้วยอัลตราซาวด์หรืออะไรพวกนี้เราจะพบว่าเขาจะมีถุงน้ำค่อยๆโตขึ้นแล้วก็ยุบไปโตๆขึ้นแล้วก็ยุบไปแต่ก็ไม่ได้หมายความแนะนำให้ทุกคนไปนั่งทำอัลตราซาวด์ทุกวันดูว่าไข่เราโตเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีกลายเป็นมะเร็งได้นะครับซึ่งโรคพวกนี้โดยทั่วไปนะครับก็ถ้าถามเกี่ยวกับว่าสาเหตุจริงๆนะครับต้องตอบอย่างมั่นใจว่าไม่ทราบสาเหตุ
0: นะครับยังหาสาเหตุที่แน่นอนไม่
1: ใช่ครับเพียงแต่ว่าเราพบว่าบางครั้งเนี่ยปัจจัยอื่นอาจจะมีนะครับเช่นพันธุกรรมเราพบว่าบางครั้งมันจะมีมะเร็งเช่นพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่หรือพวกมะเร็งทางลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งบางครอบครัวมีประวัติในครอบครัวเป็นเช่นมีญาติคนนู้นเป็นมะเร็งเต้านมมีญาติคนนี้เป็นมะเร็งรังไข่ญาติคนนี้เป็นมะเร็งนี่บางครั้งเราพบว่าเกี่ยวข้องกันนะว่าเป็นในครอบครัวอันนี้เป็นในครอบครัวก็มีได้แต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องเป็นมะเร็ง3อย่างในคนเดียวกันเพียงแต่ว่าในครอบครัวฉะนั้นทางการแพทย์ถ้าเราจะซักประวัติใช่ไหมสมมติถ้ามีประวัติที่คนนี้มะเร็ง3อย่างเราก็จะพยายามซักว่ามีวนเวียนอยู่แถวนี้ไหมซึ่งเราต้องระมัดระวังอาจจะมีมาได้
0: ต้องมีการซักประวัติคนไข้ก่อนว่าในครอบครัวมีใครเป็นบ้างใน
1: ครอบครัวก็ให้ระมัดระวังนะฮะว่าเป็นความเพราะว่ามีพบว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือบางครั้งสตรีบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมบางครั้งแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะพยายามให้ตรวจดูว่ามีอย่างอื่นแถมมาไหมนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีพันธุกรรมหรือเปล่าซึ่งพวกนี้การตรวจอย่างอื่นก็คงยังลำบากอยู่เพียงแต่เราต้องเฝ้าระวังว่ามีกลุ่มประเภทนี
0: ้
1: หลักส่วนอันต่อไปก็คืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งอันนี้มันบอกยากเพราะว่าเราก็เชื่อว่าอาหารอาจจะมีส่วนหรือพวกสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษภาวะซึ่งเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหรืออาหารเราก็เชื่อว่าเป็นอาหารพวกที่กินไขมันสูงๆนะก็น่าจะมีเขาเรียกว่ามีส่วนเฉยๆแต่เนื่องจากพวกนี้เราทุกคนมันก็มีอาหารการกินมันก็บอกไม่ยากเพราะทุกคนมีความแตกต่างกันเยอะนะครับอันต่อไปก็คือพวกสารบางอย่างหรือบางครั้งปัจจัยบางอย่างเราพบว่าการช่วยเขาเรียกว่า

0: พราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆอาจจะเกิดจากการเรียกว่ารังไข่ที่ทำงานและมีการตกไข่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดได
1: ้
0: งั้นโรคนี้ที่กลายเป็นว่าโรคนี้เราพบว่าผู้หญิงที่แบบมีลูกหลายๆคนกลายเป็นว่าปัจจัยเสี่ยงอันนี้กลับไปน้อยกว่าสาวโสดนะครับหรือประเภทที่กลายเป็นว่าคือถ้ามีลูกหลายๆคนเนี่ยกลับเป็นน้อยกว่าแต่ก็ไม่ในหมายความว่าจะแนะนำให้สตรีได้มีลูกกับหลายๆคนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแทนนะครับอันต่อไปคือการกินยาคุมนะครับเราก็เชื่อว่าผู้หญิงที่กินยาคุมกำเนิดอะไรเนี่ยเคยได้กินบ้างเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะเกิดได้นะครับซึ่งก็คงไม่แปลกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะผู้หญิงที่มีครอบครัวก็มาจากไทยทานนะครับคราวนี้โดยทั่วไปแล้วก็ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยมันก็คงเราคงควบคุมอะไรไม่ได้นะว่าสาเหตุต่างๆเราก็คงจะน่าจะคอยสังเกตอาการเอามากกว่านะครับว่าอาการอะไรที่จะเป็นไม่ได้นะครับ
1: แต่นั่นแปลว่าสาวโสดอะค่ะที่ทานยาคุมอาจจะด้วยต้องควบคุมฮอร์โมนโอกาสที่จะเกิดการเป็นมะเร็งรังไข่ก็
0: ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงถือว่าลดความเสี่ยงในอนาคตครับนั่นว่ากันว่าถ้าในชีวิตสองสาวๆคนควรจะกินยาคุมสัก2ปีอย่างน้อยในชีวิตไม่นานเกินไปก็น่าลดความเสี่ยงเฉยๆครับ
1: การทานยาคุมต่อเนื่องอะค่ะเป็นระยะเวลาเป็นปีหรือหลายๆปีมีอันตรายไหมคะ
0: จริงๆทางการแพทย์ถือว่าความเสี่ยงถือว่าน้อยมากเพราะว่าปัจจุบันยาคุมกำเนิดเนี่ยมีระดับฮอร์โมนค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็สามารถทำให้ประจำเดือนสม่ำเสมอและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แล้วก็ลดความเสี่ยงถือว่าได้ถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ถือว่าอันตรายถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งเลยครับ
1: เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าการทานยาอะไรสักอย่างหนึ่งที่นานๆเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้ภายในของเราเนี่ยทำงานหนักอะค่ะอันนี้ในส่วนของการทานยาคุมเนี่ยไม่มีผลใช่ไหมคะ
0: คือถ้าถามจริงๆก็คงไม่มีใครทานยาคุมทีมเป็นระดับเป็น10ปีเหตุผลว่าสมมติเวลาแต่งงานนะครับมีครอบครัวแต่ยังไม่ต้องการมีบุตรก็ยาคุมอย่างมากก็กินสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อตั้งครรภ์ช่วงตั้งครรภ์คงไม่ต้องทานยาคุมคราวนี้เมื่อมีบุตรยาคุมก็น่าจะใช้ช่วงระหว่างการรอบุตรคนต่อไปแต่ถ้าเมื่อมีบุตรเพียงพอแล้วโดยทั่วไปทางการแพทย์ก็แนะนำมักจะให้ทำหมันมากกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาใช้ยาคุมกินกันจนอายุ50อะไรคงไม่เหมาะสมนะครับ
1: ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงแล้วลักษณะอาการเราพอจะทราบได้ไหมคะว่าเราจะมีลักษณะอาการยังไงที่ต้องสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นมะเร็งรังไข่
0: ครับส่วนใหญ่อันที่1 นะครับบ่อยครั้งคือ1คำก้อนได้นะครับบางครั้งเวลานอนนะครับก็อาจจะนอนชันเข่าแล้วมือลองคำดูที่หน้าท้องบ้างนะครับว่าคำได้ก้อนไหมนะครับนะอันที่1คือนี่คือโดยแต่ถ้าอยู่ดีๆหรือประเภทนะใส่กระโปรงอะไรต่างๆต้องเปลี่ยนเป็นยางลองดูซินึงนะว่าหน้าท้องเราใหญ่ไม่ใช่อ้วนหรือเปล่าหรือมีก้อนอะไรในท้องลองคลำด้วยตนเองว่ามีไหมอันที่หนึ่งนะครับคือก้อนเพราะว่า
1: ซึ่งจะอยู่ที่บริเวณหน้าท้องเลยเหรอ
0: ใช่ครับอันต่อไปก็คือมีน้ำในท้องหรือไม่นะครับอาจจะพวกนี้ก็จะมักจะไม่คนไข้จะไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นน้ำในท้องแต่มาคือหนึ่งพวกนี้อาจจะมีอาการผิดปกติคือพอท้องมันจะอืดจะมีอาการทางระบบทางเขาเรียกว่าทางเดินอาหารมากกว่าการเขาจะการขับถ่ายการทานอาหารจะเริ่มผิดปกตินะครับหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอะไรผิดปกติแต่พวกทั้งโรคพวกนี้โดยทั่วไปครับมักจะดำเนินโรคค่อนข้างเร็วบ่อยครั้งเนี่ยครับมาเร็วว่าการตรวจเนี่ยฉันต้องคอยสังเกตมากกว่าพวกนี้มักจะเน้นตรงที่ว่าก้อนโตท้องโตหรือคำก้อนได้หรือมีเขาเรียกว่าการทำงานของทางระบบขับถ่ายผิดปกติ
1: ค่ะการวินิจฉัยโรคอะค่ะจะต้องเป็นดำเนินไปยังไงบ้างคะ
0: การวินิจฉัยโดยทั่วไปอันที่หนึ่งคือเราจะตรวจภายในก่อนนะครับการตรวจภายในแพทย์เนี่ยจะคลำดูว่าคำก้อนได้ไหมแล้วมีลักษณะมีน้ำในท้องไหมนะครับถ้าคลำได้แล้วนะครับทำได้หรือกรณีที่สงสัยนะครับเราอาจจะตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหรือที่เราเรียกว่าอัลตราซาวด
1: ์
0: ตรวจดูว่ามีก้อนไหมหรือเป็นแค่อ้วนเฉยๆนะครับก็ปล่อยครั้งนะครับที่เราเจอคืออ้วนเฉยๆนะครับถือทานเยอะนะอ้วนเฉยๆ
1: คือคลำเจอก้อนแต่ว่าพออัลตราซาวด์มาไม่ได้เป็น
0: ไม่ได้เป็นอะไรนะอ้วนเฉยๆอันนี้ก็เราก็ให้ไปลดน้ำหนักซะนะครับคราวนี้เมื่อเราคลำได้ก้อนนะครับแล้วหรือตรวจด้วยอัลตราซาวด์ถ้าเจอถ้าเจอเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ซิสอย่างที่ผมเคยเรียนทราบตอนแรกว่าเป็นภาวะปกติเราต้องแยกก่อนว่าอันนั้นซิสอันนั้นก้อนนะเป็นภาวะปกติหรือผิดปกติถ้าในกรณีที่เป็นก้อนที่รังไข่แล้วผิดปกติคราวนี้แพทย์โดยทั่วไปแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะเตรียมผู้ป่วยนะครับซึ่งโรคนี้แตกต่างจากมะเร็งอย่างอื่นคือว่าถ้าเราเจอก้อนแล้วเรา

0: เราสงสัยว่าน่าจะไม่ใช่ภาวะปกติเราจะแนะนำผ่าตัด
1: ผ่าตัดผ่าตัดเลยเหรอคะ
0: ผ่าตัดเลยครับอันนี้คือโรคนี้คือผ่าตัดเลยเป็นหลักนะครับทุกระยะ
1: นะครับทุกระยะเลยใช่ไหมคะ
0: ท
1: ุ
0: กระยะคือผ่าตัดก่อนนะครับเพื่อเอาก้อนนี้ออกมาซึ่งก้อนนี้โดยทั่วไปเราจะระมัดระวังไม่ให้แตกเราจะทนุถนอมมากไม่ให้แตกเพราะว่าถ้าเป็นระยะแรกๆที่ก้อนยังเรากลัวจะแพร่กระจายฉะนั้นถ้าเดี๋ยวอาจจะมีเวลาแผลสมมติถ้าบางครั้งคุณสตรีนะฮะมีก้อนนะก้อนโตขึ้นทีเกือบ20เซนนะครับก็แผลก็คงจะต้องพยายามไม่ให้แตกนะครับเพราะอาจจะแผลได้ยาวนะและอาจจะมีภาพแสดงให้ดูนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องลงแผลยาวเพื่อทนุถนอมไม่ให้ก้อนไม่แตกนะคือเอาก้อนออกโดยไม่ให้แตกในช่องท้อง
1: คือถ้าแตกในช่องท้องนี่จะ
0: ก็อาจจะมีการเปลี่ยนเพราะว่าอาจจะทำให้บางครั้งเกิดเป็นโรคระยะแรกๆมันแพร่กระจายฉะนั้นเองก็เป็นทางเทคนิคของทางการแพทย์นะครับว่าซึ่งจะแตกต่างอาจจะที่เราอาจจะเคยได้ยินไปว่าผ่าตัดทางปัจจุบันบางครั้งมีการส่องกล้องนะครับในกรณีถ้าสงสัยที่เป็นมะเร็งเราจะไม่แนะนำส่องกล้องแต่ชนิดนี้เพราะว่าเราจะเน้นเอาก้อนนี้ออกโดยไม่ให้แตกแล้วก็เป็นการผ่าตัดซึ่งรายละเอียดก็คงเป็นเรื่องว่าต้องการมีบุตรอีกหรือไม่นะครับถ้าในกรณีส่วนใหญ่ถ้าในกรณีที่ไม่ต้องการบุตรเราก็มักจะตัดออกหมดนะครับแล้วก็อาจจะมีตัดชิ้นเนื้อเพิ่มเติมส่วนกรณีถ้ายังต้องการมีบุตรอันนี้คงจะต้องคุยกันก่อนเพราะว่ามันมีรายละเอียดซึ่งมันเป็นความเสี่ยงว่ามันโรคนี้ระยะเป็นอย่างไรซึ่งความซับซ้อนของมันจะอยู่ตรงถ้าในกรณียังต้องการมีบุตร
1: ค่ะแล้วนอกจากการที่จะต้องผ่าตัดอะค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นอย่างเช่นการทานยาหรือฉีดวัคซีนหรือทำคีโมไหมคะ
0: ครับก็ถ้าโดยทั่วไปสมมติถ้าเราผ่าตัดนะฮะโรคพวกนี้มักจะแบ่งเป็น4ระยะอีกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นระยะที่1จริงๆนะครับการแค่ผ่าตัดก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ส่วนใหญ่นะผู้หญิงมักจะไม่ได้เป็นระยะที่1กันเพราะว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งมาเกิดเร็ว
1: ค่ะ
0: กรณีถ้าเป็นเกินเป็นระยะที่1โดยทั่วไปมักจะได้เคมีเทอราปีหรือได้เลือดเคมีบำบัดจะได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างกล่าวขวัญถึงกันเยอะเพราะว่ามักจะมีปัญหาเรื่องที่กล่าวทั้งหลายนะว่าคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงนะครับก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่ข่าวลือนะฮะเป็นจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเลยครับ
1: คือร่วงแล้วร่วงเลยหรือเปล่าคะการทำคีโม
0: งอกครับงอกคือทันทีให้ยาเคมีบำบัดไปนะครับก็จะร่วงพอเวลาก่อนจะมาให้คอร์สต่อไปนะฮะก็อย่างงอกขึ้นละพอให้ไปก็ร่วงอีกนะครับก็เหมือนเล่นไล่จับนะก็เดี๋ยวงอกขึ้นมาแล้วก็ร่วงไป
1: ค่ะคือไม่ได้ร่วงแล้วร่วงเลย
0: งอกใหม่ครับงอกใหม่แต่ก็ร่วงใหม่ต่อนะฮ
1: ะ
0: จนในเมื่อทนจนรักษาครบแล้วก็ค่อยงอกมาต่อ
1: คือถ้าจบการทำคีโมบำบัดเนี่ยก็ผมก็จะงอกขึ้นมาใหม่ปกติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ถ้าเรากลัวที่จะเป็นมะเร็งรังไข่อะค่ะเราจะต้องมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงด้วยวิธียังไง
0: ก็โดยทั่วไปนะครับอย่างที่บอกว่าสาเหตุมันไม่ทราบใช่ไหมฉะนั้นการป้องกันก็คงไม่รู้ว่าจะป้องกันก็คงน่าจะหลักการก็ผมถ้าที่ดูนะก็น่าจะเป็นหลักสุขศึกษาธรรมดานะครับก็อาหารอะไรต่างๆนั้นในเมื่อเราอาจจะทราบว่ามีไขมันสูงเราก็ไม่ควรจะต้องทานสูงขนาดนั้นจะได้เป็นผลดีต่อสุขภาพจะได้ไม่ต้องอ้วนนะอันต่อไปก็คงเป็นการตรวจร่างกายนะครับการตรวจร่างกายเพื่อว่ามีก้อนอะไรหรือไม่ก็อยู่ในส่วนของการตรวจร่างกายประจำปีซึ่งแพทย์จะโดยทั่วไปจะคลำก่อนนะครับว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่จะเบื้องต้นถ้าในกรณีที่คำแล้วหรือสงสัยนะครับอันนี้การตรวจพวกอัลตราซาวด์หรืออะไรหรือพวกคลื่นเสียงความถี่สูงที่เป็นนะครับก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับส่วนก็คงไม่ได้แนะนำว่าจะต้องทำอัลตราซาวด์เป็นแบบทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าพื้นฐานหลักคือเราต้องคอยสังเกตถึงว่าผิดปกติไหมแล้วถ้าเวลาไปพบแพทย์ตรวจร่างกายประจำปีอะไรพวกนี้ก็มักจะอยู่ในส่วนของการตรวจภายในอยู่แล้วให้ระวังว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่มีก็คงนัดติดตามไปธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเยอะแต่เพียงแต่ว่าคนสตรีที่เป็นโรคนี้มักจะเหมือนกันนะครับมันก็จะแบบมีอาการค่อนข้างแย่นะครับแล้วลึกข้างเคียงนะครับจะทำให้บ่อยครั้งนะมีเพื่อนๆสมมติที่ทำงานเป็นสักคนนึงนะฮะโอ้ที่เหลือนี่อยู่ไม่สุขแตกตื่นเลยครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นสตรีนะคะที่อาจจะกลัวในการที่จะไปพบคุณหมอหรือว่าไปพบแพทย์อะค่ะหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการลักษณะผิดปกติอย่างเช่นเจอเป็นก้อนเป็นคลำแต่ว่ากลัวว่าถ้าไปตรวจแล้วจะต้องพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วจะต้องทำคีโมบำบัดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะกระต่ายตื่นตูมไปก่อนอยากให้คุณหมอแนะ

0: นำแล้วก็ฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้นิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: ก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็โดยทั่วไปนะบางครั้งเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับแต่การตรวจระยะแรกหรือกรณีที่สงสัยนะครับเราก็มีความสำคัญอย่ากลัวนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งถ้าเราสงสัยนะครับไปตรวจถ้าเราเจอในระยะแรกๆนะครับการรักษาจะได้ค่อนข้างได้ผลดีฤทธิ์ข้างเคียงน้อยดีกว่าถ้าเราปล่อยให้ไปเนิ่นนานนะครับอาการอาจจะรุนแรงจนในที่สุดนะครับแม้ไม่อยากมานะครับเพื่อนๆฝูงก็จะอาจจะหามาให้มาผ่าตัดนะครับนะอันนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้ก็ตรงไปตามนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับถ้ามันเป็นนะครับก็คงห้ามไม่ได้นะอย่ากลัวนะเพราะยิ่งกลัวอาจจะยิ่งเจอมากกว่าที่กลัวอีกครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเราเนี่ยรู้ก่อนก็ย่อมต้องหายก่อนดังนั้นเราก็ควรที่จะอย่ากลัวที่จะไปพบแพทย์นะคะต้องลองสังเกตสุขภาพร่างกายของตัวเองว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์ดูเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่าในวันนี้นะคะคือท่าลุกขึ้นยืนค่ะสำหรับท่านี้นะคะมีความสำคัญค่อนข้างมากในผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุหลายรายนะคะจะหกล้มจากการเปลี่ยนท่าทางจากนั่งไปยืนค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งนะคะวิธีการที่เราจะลุกขึ้นยืนที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องนั่งริมเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นเท้าแนบสนิทไปกับพื้นนะคะจากนั้นถอยเท้าทั้งสองข้างมาด้านหลังเล็กน้อยโน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อเตรียมที่จะลุกขึ้นยืนนะคะแล้วออกแรงโน้มตัวลุกขึ้นเหยียดเข่าและเหยียดสะโพกขึ้นยืนตรงแบบนี้นะคะในผู้สูงอายุบางรายนะคะที่ยังไม่มีความมั่นคงมากพออาจจะใช้มือช่วยจับที่เก้าอี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่นะคะเริ่มแรกนะคะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้นะคะเท้าทั้งสองข้างวางกับพื้นถอยเท้าไปด้านหลังเล็กน้อยค่ะจากนั้นโน้มตัวมาข้างหน้าออกแรงยกก้นเหยียดเข่าเหยียดสะโพกขึ้นตรงๆแบบนี้แล้วลงไปนั่งใหม่ค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 78 9และ10ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ10ครั้งนะคะท่านี้นอกจากจะช่วยป้องกันการล้มแล้วยังจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหน้าและสะโพกด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงใส่ใจในจานกับเมนูแกงขี้เหล็กกับปลาย่างเรามาดูซิครับว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ

น้ำพริกแกงคั่วนะครับส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีพริกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะโขกให้ดูเลยนะฮะเราจะใช้พริกบางช้างนะครับแล้วเราก็จะใส่เกลือนะครับลงไปนะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็โขกน้ำพริกแกงนะครับนะฮะใส่ไปนะครับตามด้วยพริกไทยเม็ดนะครับนะครับรากผักชีผิวมะกรูดนะครับโขกไปเรื่อยๆเลยนะครับจนละเอียด

0: เอียดเลยตามด้วยข่านะครับข่าแล้วก็ตามด้วยตะไคร้นะครับเห็นไหมครับถ้าคนอยู่ตรงนี้ก็จะได้กลิ่นน้ำพริกแกงหอมออกมาเลยตามด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็หัวหอมฮะเราก็ใส่กะปินะครับตามสูตรเลยนะครับลงไปตามด้วยกระชายนะครับและปลาย่างนะครับใส่ลงไปก็จะกลิ่นก็จะหอมนะครับเนี่ยนะครับเราโขกเองนะครับเครื่องแกงก็จะหอมอร่อยระหว่างนี้นะครับเราก็จะลวกคิริกนะครับที่เราซื้อมาจากตลาดหรือเราลวกอีกรอบนึงเพื่อฆ่าเชื้อนะครับบอกว่าเอ๊ะมันยังขมอยู่เราก็เติมเกลือลงไปได้อีกเล็กน้อยช่วยลดเรื่องความขมลงไปได้นะครับลวกผ่านน้ำนะครับเห็นนะครับเทลงในกระมังนะครับที่มีกระชอนรองนะครับก็จะได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะผัดนะฮะน้ำพริกแกงนะครับกับน้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เครื่องแกงของเขาสุกหอมผัดกับน้ำมันนะครับอย่าใส่น้ำมันเยอะพริกแกงหรือเครื่องแกงที่เราโขกเนี่ยให้หอมเลยให้สุกอ่ะพูดง่ายๆต้องสุกนะครับถ้าไม่สุกไม่ได้จากนั้นนะครับพอเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับเราก็จะใส่นะฮะน้ำเต้าหู้นะพอผ่านไปประมาณ5นาทีครับเครื่องแกงของเราก็เป็นไงครับค่อยๆสุกหอมแล้วนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะของมันขึ้นเงาเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขี้เหล็กที่เราต้มแล้วลวกไปเรียบร้อยแล้วผัดลงไปนะครับนะครับพอเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นใส่หม้อที่เหลือนะครับตามสัดส่วนนะครับเราจะใส่ลงไปในตัวนี้เลยนะพอเดือดนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับแกงขี้เหล็กกับน้ำนมถั่วเหลืองเราก็เป็นไงครับเข้ากันได้ดีนะครับให้เราชิมรสก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เราก็จะเติมน้ำปลาลงไปนะครับบางตำราเขาก็จะใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยหวานจากธรรมชาตินะครับบางคนเขาก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงนะเพื่อตัดรสเขาเรียกรสปลานะครับอาจจะประมาณสัก1ช้อนชานะครับลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะจัดใส่จานนะครับนะครับเปลี่ยนจากน้ำกะทินะครับเป็นน้ำนมถั่วเหลืองแทนนะครับก็สามารถแกงได้เหมือนกันนะครับน่ากินมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงขี้เหล็กนะครับกับปลาย่างที่เราใส่น้ำเต้าหู้ลงไปนะครับในแกงขี้เหล็กนะครับก็จะมีสรรพคุณมากมายเลยนะครับในแกงขี้เหล็กเนี่ยนะครับในตัวแกงขี้เหล็กหรือใบขี้เหล็กเนี่ยนะครับก็จะมีสรรพคุณทางยานะครับเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยเจริญอาหารมีวิตามิน A สูงนะครับเมื่อวิตามิน A นะครับบวกกับไขมันที่อยู่ในตัวน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยก็จะได้ให้ได้ดูซึมนะครับแต่กับการทำงานนะครับสำหรับในครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันในครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่อย่างเงี้ย
1: หลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปี
2: ป้าเจี๊ยบจะเลข7อยู่แล้วอายุนะฮะแต่

สน่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลเสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือภูเขาคือบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละท้าทายในการเข้าโค้งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายการแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานจริงๆสเก็ตบอร์ดอ่ะมันยังรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะทดลองเล่นไม่เคยอะไรเลยจนเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากการรักษามะเร็งเต้านมเนาะเริ่มรู้จักมะเร็งเต้านมตอนที่ตกงานปี52เจ็บที่กลางหน้าอกเจ็บลึกๆก็ไปตรวจเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบก็ทบทวนตัวเองอะว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้บอกตัวเองให้ได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปทั้งหมดฉายแสง25วันไปได้แค่ครึ่งทางหมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปีโอ้โหต้อง2ปีเราก็โอเคนะวันนึงมันก็ต้องไปอ่ะนะช้าเร็วมันก็ต้องไปเราก็คิดว่าเราจะใช้เวลา2ปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเกือบ2ปีเหมือนกันเราคิดว่าเราได้จัดการอะไรที่ควรจะทำไปพอสมควรแล้วคิดว่าไม่ครบก็เกือบครบอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าลูกอยากให้ออกไปข้างนอกบ้างก็ไปลูกพาไปไหนลูกชวนทำอะไรทั้งหมดลูกชายเขาพาเราไปค่อยๆออกกำลังกายคล้ายๆฟื้นฟูร่างกายอ่ะแล้วเขาเล่นสเก็ตไงแล้วเรานั่งมองเขาเล่นทุกวันอ่ะอยากลองดูนิดนึงแล้วก็เขาไปทานน้ำใช่ไหมเราก็ไปหยิบแผ่นสเก็ตเข้ามาแล้วเราลองเอาขึ้นได้เอาไหลได้ก็พอเขาวางแผ่นเราก็ลองทุกวันก็เริ่มชอบไปซื้อให้แม่สักอันไปจะได้ไม่ต้องรอไง

0: ประเด็นเต้านมเนี่ยแน่นอนละเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงที่บางทีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีตีวงแคบมาว่าเป็นผู้สูงวัยเกิดไปตรวจเจอมะเร็งเต้านมนี้การดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการดูแลร่างกายก่อนครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ early detection หมายถึงว่าเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเนี่ยค่ะโรคเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมีโอกาสหายขาดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลังจากรักษารับยาเรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะคัดกรองเนี่ยบางทีเราจะเจอโรคตอนที่มันเป็นมากแล้วการรักษาเนี่ยหมายถึงว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่าใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการรักษาที่คุณหมอจะให้เนี่ยค่ะหลักๆมันจะมีผ่าตัดให้ยาเคมีหรือว่าฉายแสงใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นหรือว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาเนี่ยจะรักษาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: นะคะดูแลเรื่องการออกกำลังกายนะคะพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันตัวเองให้ได้นะคะ

สน่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลคือภูเขาคือบรรยากาศด้วยวิวธรรมชาติด้วยอากาศด้วยการได้ท่องเที่ยวสเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่พอเราได้ไปเที่ยวในบรรยากาศสวยงามแบบนั้นเราก็อยากใกล้ชิดธรรมชาติถ้าขับรถไปอ่ะเราต้องยื่นหน้าออกนอกหน้าต่างใช่ไหมแต่การที่เราสเก็ตอ่ะตัวเราอยู่ในอากาศอ่ะธรรมชาติสัมผัสเราสัมผัสธรรมชาติชัดเจนอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละความเร็วกับความท้าทายในการเข้าโค้งในการถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานกลัวเพื่อให้เกิดสติถ้าเราไม่กลัวเลยอ่ะเราจะขาดสติถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องของการป้องกันเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปอยู่บนความเร็วแต่ว่ากว่าที่เราจะมาเล่นถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการเข้าใจว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงให้ปลอดภัยมันต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังไม่แนะนำให้ไปเล่นโดยที่ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่แนะนำถ้าจะเล่นจริงๆนะจริงจังกับมันต้องเป็นหมวกกันน็อกเฉพาะทางของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยทางที่เขาทำป้องกันด้วยตัวเชลข้างในอะไรเงี้ยเพราะคือเราล้มคือเราฟาดเลยไงอันนี้ใส่เข่าใส่ศอกอันนี้สำคัญถุงมือเพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์กีฬาที่เราเล่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเบรกไม่มีเครื่องยนต์กลไกช่วยบังคับความเร็วความช้าอยู่บนความเร็วทุกอย่างเนาะทุกอุปกรณ์ความเร็วไม่ว่าคุณจะขับรถขี่จักรยานหรือไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เราเจ็บน้อยที่สุดอะ

0: ก็จะหมดเขาคุยกันเองนะอย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
1: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดเรื่องดีใจไม่ดีใจอะไรเงี้ยมีคนในบ้านเล่นเพิ่มก็ดีฮะสนุกอ่ะซื้อเลยซื้อเลยทุกครั้งที่แม่ไปแข่งหรือที่แม่ไปเล่นน่ะบอกคำเดียวคือเล่นให้ปลอดภัยผมสนับสนุนให้เล่นนะทุกวันนี้ผมก็สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ห่วงคือไม่ต้องไปวัดมากในจังหวะเสี่ยงในจังหวะอะไรเงี้ยครับคือเล่นให้เซฟดีกว่า
2: ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มารู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแบบนี้การดูแลสุขภาพใจสำคัญเช่นกัน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสุขภาพใจเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะในบางครั้งเนี่ยที่ร่างกายท่านอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าร่างกายท่านอาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนเดิมในช่วงสั้นๆช่วงที่ท่านรักษาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะจิตใจอาจจะห่อเหี่ยวบ้างต้องยอมรับนะคะทีเนี้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีสุขภาพกายดีขึ้นแน่นอนว่าสุขภาพใจจะดีขึ้นด้วยคนรอบข้างเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยที่สำคัญทั้งในแง่การเติมกำลังใจนะคะหรือว่าทั้งในแง่ที่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณแม่อาจจะหงุดหงิดสักหน่อยนะคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าคุณแม่ท่านเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับจะเท่าไหร่มีความกังวลเดี๋ยวจะไปฟังผลกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะดีเทคปัญหาน้อยๆแบบนี้ได้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาให้เขาผ่านพ้นจงจุดนี้ไปได้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะ

ไงล่ะเป็นทีมชาติเหรอตอนนั้นเล่นมาได้สักประมาณ5 ปีแล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพปี2019ก็เผอิญว่าไปจะติดที่3ของผู้หญิงก็เลยได้ไปทีมชาติต่างกันเลยตรงที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นเยอะสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเราได้บอกกับตัวเองได้ว่าอย่ารอคนอื่นถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างสิ่งที่เราคาดหวังเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

0: ดูคลิปเมเจียนในรายการหนึ่งครับเราก็ไปเจอกันครั้งแรกที่สนามที่ปราจีนบุรีครับตกใจครับไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอย่างนี้ครับมันอันตรายด้วยอะไรด้วยครับใช่เมเจียนเล่นได้ผมต้องเล่นได้ครับ
1: อึ้งเลยครับแกอายุมากแล้วแกยังแบบกำลังขายังไหวครับแกโหดมากโหดกว่าผมนี่ครับไม่น่าเล่นครับไม่น่ามาจับแผ่นเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเห็นแกแบบเล่นไม่หยุดเลยผมก็อยากลองเหมือนแกนะ
2: ครั้งแรกครับไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยครับจริงๆรู้จักพี่ดี้ก่อนครับพี่ดี้ที่เป็นลูกชายแกครับใช้คำว่าอะไรแปลกใจดีกว่าครับแปลกใจที่เหมาะที่สุดแล้วครับคนผู้หญิงที่อายุมากกว่าแม่ผมอ่ะแล้วมาเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันอ่ะใช้คำว่าของจริงได้เลยดีกว่าชีวิตคนเรามันมีแค่นี้นะครับอยู่ไปให้เป็นของจริงครับพอแล้วครับ
3: ผู้สูงวัยในการที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่นถึงทีมชาติไปป้าเจี๊ยบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มต้นยังไงดีฮะหมอนก
4: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเหนื่อยง่ายมีปัญหาเจ็บหน้าอกอะไรไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะแนะนำว่าไปตรวจสุขภาพก่อนเลยเดี๋ยวนี้ค่ะจะมีการที่ตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคุณบอยเคยได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินจากหมอนกเนี่ยครับ
4: โอเคค่ะ
3: เราจะได้ยินแต่ตรวจสุขภาพปกติธรรมด
4: า
3: แต่เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนจะไปออกกำลังกายม
4: ี
3: แล้ว
4: ใช่ค่ะใช่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าท่านมีอาการไม่ว่าจะขณะพักหรือขณะออกแรงแนะนำว่าให้ตรวจก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตอนท่านไม่มีอาการอะไรท่านเป็นคนที่สบายดีเราอาจจะลองมาสเต็ปที่2นะคะว่าแล้วปัจจุบันเนี้ยท่านออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านออกต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วท่านจะออกเท่าเดิมก็ท่านก็ออกต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิ
3: ม
4: แล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะไปอีกจุดนึงที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเราออกประมาณนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะออกมากขึ้นเนี่ย อันนี้ค่ะเป็นอีกจุดนึงที่น่าจะไปพบคุณหมอเพื่อที่ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกายได้
5: ไม่ใช่แกนี่มันก็อันเดียวกันแหละนี่ไงมันเข้าแล้วนี่มันแล้วออกมาแล้ว
6: โ
5: อ้ไม่นักเก่งจะคลายออกอีกนิดนึงไหมเดี๋ยวแข็งไปแล้วก็แข็งโป๊กเลย

0: นาทีแรกที่หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่มันอยู่เฉยๆแล้วก็หยิบขึ้นมาเล่นแล้วพบว่าเอ้าไม่ได้ยากด้วยความที่มันไม่ได้ยากก็พรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่ได้อย่างแรกคือความสุขความสุขจากการได้เจอชาวแก๊งได้เจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆกว่าเนี่ยนะแล้วก็ได้ออกมาจากเซฟโซนถ้าคําว่าเกษียณแปลว่าต้องหยุดแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งนึงเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่งนึงจบบทที่1อ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยก็ได้แต่มันยังคือมีเราเป็นตัวแสดงอยู่ในนั้น
1: นายผูกนายผูกข้างบน
2: เมื่อเล่นกีฬาแล้วได้เจอผู้คนนะฮะ
3: จริงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่สุดของผู้สูงวัยนะ
3: คะคีย์เวิร์ดมันน่าจะอยู่ที่พยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะได้คงปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงสิ่งนี้ค่ะเป็นยาใจชั้นดีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้พบกับสังคมได้เจอกับเพื่อนต่างวัยก็เกิดความสดชื่นทันสมัยมากขึ้นด้วยรวมถึงดึกอย่างที่ผมรู้สึกเลยคือป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้มั้ยครับหมอน
3: พได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้ท่านทำกิจกรรมที่ท่านทำได
2: ้
3: ถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนดูแลตัวเองจัดการกิจกรรมตัวเองมีการวางระเบียบเวลาชีวิตเข้านอนกี่โมงตื่นนอนกี่โมงไปซ้อมกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ผลดีแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลว่าถูกไหมครบไหมค่ะอันเนี้ยจะเป็นการที่เรียกว่าเสริมศักยภาพสมองด้วยเนาะหมายถึงว่าให้เขายังใช้งานสมองตลอดเวลารวมถึงพวกเนี้ยค่ะมันเสริมเซลฟ์เอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่คนเราอะค่ะมันจะเมนเทนความภาคภูมิใจหรือว่า อย่างที่บอกว่าเซลฟ์เอสติมในตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งนั้นคือการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายมันก็ต้องหมายถึงว่าแข็งแรงตามสมควรนะคะแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
0: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่เรารู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อนอ่ะเพราะเราได้กับตัวเองไง
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบป้าเจี๊ยบไม่ยอมแพ้โชคชะตา
0: เวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ทัน
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอก

ผู้สูงอายุกับกีฬาผาดโผนก็ไม่แปลกนะยุคนี้มันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงจริงๆในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะให้ไปหาทำอ่ะ

0: อยใจไป
1: โอ้โหตอบยากมากเลยนะความสุขคืออะไรความสุขก็คือไม่มีอะไรกังวลไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งคิดว่านาทีต่อไปเราจะทำอะไรคือไม่เครียดอ่ะก็สุขแล้วไหมอ่ะก็สุขแล้วนะ

ลังที่เราเล่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีคนพูดว่าโอ้ยอายุขนาดนี้แล้วไปเลี้ยงปลาไปลําไทแก๊กไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันทําได้อ่ะก็จะทําอ่ะทุกวันนี้ก็จริงๆก็ไม่คิดขอให้ได้เล่นอ่ะมันคือความสุข

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันทิวรังอายหาจทะสันติทัสตาปรัชขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตจุตาสาพุสตีขัจเยอุปัจยธาเชตกรัมหินคเรสัญชเยนะสัมมาคมิอิอิอิตีอิบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานต์เพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาสดับสติปัญญาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านคณะเจ้าภาพในการที่สองคือหม่อมราชวงศ์ทิพพาวดีดุระรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณสมาคมแห่งนี้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอาตมาภาพก็จะขอประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาต่อจากกันที่หนึ่งกันทศพรซึ่งมีใจความว่าเมื่อสมเด็จพระนางพระพุทธดีได้รับพระราชพรชัยทั้งสิบประการอันเท้ามัทวางทรงปฏิปสาทให้แล้วสมเด็จพระนางแก้วก็จุติจากสวรรค์มาลงปฏิสนธิในพระครรภ์ของอัครมเหสีเจ้ามัทราชเมื่อท้วนทศมาสิบเดือนพระอัครมเหสีก็ประสูติพระราชกุมารีมีพระชวีวันพองผุดดุจดังพรมด้วยกัญจาแดงอาศัยเหตุที่พระราชกุมารีมีผิวพรรณดุจผุดพองละมุนละม่อมดุจจันนั้นพระประยุรญาติทั้งหลายจึงได้ถวายพระนามว่าพุทธดีตามพระกุศลพระบารมีที่พระนางเคยถวายผงจุนจันแดงต่อพระพุทธเจ้าในปางก่อนเมื่อพระราชกุมารีพุทธดีเจริญวัยได้16พระพรรษาก็ได้รับอภิเษกเป็นอัคชายาของพระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชาแห่งสีพีนครส่วนสมเด็จท้าวสักกะเทวราชทรงลำพึงถึงพร10ประการที่พระราชทานแก่พระนางพหุสดีก็ทรงทราบทันทีว่าพระเทวีมีพระพรชัย9ประการสำเร็จบริบูรณ์แล้ว ยังเหลือแต่พระรูปกี่นางเธอยังไม่ปรารถนาสมควรที่จะได้รับพระราชวานมาเป็นพระราชทานแก่พระนางให้บรรลุถึงความประสงค์แล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังสุวิมานของเทพบุตรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นอพุทธังโกนและเราพระกุมารผู้เป็น

คือนางช้างก็เกือบตัวหนึ่งคลอดลูกอย่างน้อยสง่างามได้นำมาไว้ย่างโรงทานเพื่อถวายเป็นมงคลราชมงคลทาแก่พระราชกุมารผู้มีบุญญาธิการบารมีเราประชาชีจึงขนานนามพระช้างน้อยเชือกนั้นว่าปัจจนาคแปลว่าผู้เกิดมาเป็นปัจจัยคู่บารมีของพระเวสสันดรเมื่อพระราชกุมารประสูติแล้วพระราชาก็ทรงพระราชนานางนมผู้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะของแม่นมให้เป็นอภิผู้อภิบาลพระราชกุมารเป็นอย่างดีและพระราชทานแม่นมอย่างดีแก่พวกอมาตย์ผู้เป็นพัสหายของพระราชากุมารนั้นทุกคนพระเวสสันดรเมื่อได้ทรงเจริญวัยมีน้ำพระทัยน้อมไปในการบริจาคทานเมื่อมีพระชนพรรษาได้4-5พระพรรษาก็ได้เปื้องเครื่องประดับจากพระองค์พระราชทานให้แก่นางนมเป็นขวัญกำลังใจท่วนทุกหน้าสิ้นวาระถึง9ครั้งด้วยพระหฤทัยมุ่งหวังพระโพธิญาณในอนาคตการและเมื่อพระชนมพรรษาบริบูรณ์ได้8พระพรรษาขณะที่ประทับบรรทมเหนือแท่นรัตนการก็ทรงลำพึงถึงการบริจาคทานว่าอย่าว่าแต่พาหิรัตทานที่เราเรียกกันว่าทานภายนอกเลยแม้อัจฉติกทานคือทานภายในในเลือดเนื้อองค์พระองค์ก็สามารถพร้อมที่จะเชือดบริจาคให้แก่ผู้ที่มีมาขอเพื่อแลกกับพระโพธิญาณอันเป็นที่มุ่งมาตรปรารถนาสูงสุดของพระองค์ในขณะที่พระเวสสันดรบรมราชกุมารทรงจินตนาการคำหนึ่งในการบริจาคมหาทานอันยิ่งใหญ่นี้ก็มีเหตุอัศจรรย์ในบรรดลบรรดาลพื้นธรณีก็เกิดจราจนกัมปนาทภูเขาสินิรุราชตัวเอียงเอ็นเสียงฟ้าฟาดสะเทือนสะท้านตัดในป่าหิมพานต์ก็ส่งเสียงร้องในท้องฟ้าก็บรรดาให้เมฆหมอกนั้นมืดมนทั่วจักรวาลในมหาสาครก็บรรดาลให้ละลอกตึงคืนโกลาหลเต่าปลาก็วิ่งว่ายวนกระดองไปท้องในตามนะท้องนาทีเทพเจ้าในวิมานทุกสถานที่ก็โปรยดอกไม้ทิพย์สุคันธาแท้ทองสาทุกการแก่พระราชกุมารสันดรโพธิสัตว์นั้นเป็นมหัศจรรย์อย่างยิ่งในครั้งนั้นจำเนียนการต่อมาเมื่อพระบรมราชโอรสเจริญพระชนได้16พรรษามีปรีชาเชี่ยวชาญรู้ศิลปินศาสตร์ทั้ง18ประการสมเด็จพระเจ้ากรุงสนใจพระราชบิดาทรงปรารถนาจะมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรราชโอรสได้ครอบครองราชสมบัติให้ปากโจติยศแก่ราชสมบัติสืบเป็นทายาทสืบต่อไปจึงได้ทูลขอนางมัตตีศรีสะกัญญาผู้เป็นราชธิดาของพระเจ้ากรุงรุงในกรุงมัทธราชราชาพิเศษเป็นเอกอัครมเหสีแล้วพระราชทานเราราชกุมารีศรีสำอางให้เป็นนางกำนันบำรุงบำเรอแก่พระราชกุมารและได้รับพระราชทานมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรองค์รัฐทายาทให้ครอบครองแทนพระองค์สืบต่อไปสมเด็จพระเวสสันดรนั้นเมื่อได้ทรงครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาแล้วก็ได้ทรงปกครองไฟฟ้าประชาชีให้มีความสุขตลอดมาและพระองค์ก็ยิ่งทรงบำเพ็ญทานมาก

ยิ่งยิ่งขึ้นไปทรงสร้างโรงทาน6แห่งรอบพระนครแล้วทรงบริจาคอาหารอาภรณ์เงินทองเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆอันมีค่าแก่เราวันีพกยากจนเข็นใจทุกทั่วหน้ารวนสมส่วนสมเด็จพระมัตตีอัครมเหสีของพระราชาต่อมาก็ทรงทันเมื่อครบถ้วนทศมาศก็ประสูติพระราชโอรสมีนามปรากฏว่าชาลีและเยาว์พระประยุรญาติได้นำเอาหนังกองมารองรับในวันที่ประสูติการจึงได้นามว่าชาลีและต่อมาพระนางก็ทรงประกันเป็นคำรบสองประสูติพระนางอัครราชธิดาพระยุรญาติสานุวงศ์ทรงรับรองด้วยหนังหมีจึงได้ชื่อว่ากันหาสมเด็จพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์มีปิติโสมนัสในการบำเพ็ญพระกุศลทานอันยั่งยืนยิ่งพระองค์เสด็จขึ้นขอขจสารซึ่งประดับตกแต่งด้วยอาภรณ์อันงดงามติดตามด้วยเราราชบริพารเสด็จทอดพระเนตรตรวจโรงทานทั้ง6แห่งด้วยทรงโสมนัสเกษมสารในกุศลทานเป็นอย่างยิ่งในกาลครั้งนั้นในเมืองกลิ่งคาราชเกิดทุกผลภัยข้าวยากมากแพงฝนก็แรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลทั่วประเทศประชาชนไม่สามารถที่จะประกอบเกษตรกรรมทั่วแว่นแฟนยากแค้นอดอาหารแสนที่จะกันดาน จึงประชุมกันหน้าพระราณร้องทูลสารประกาศแต่พระราชาให้ทรงพระเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือพวกตนพระเจ้ากลิ่งคาราชได้ทรงสดับคำกราบทูลของประชาชนก็ทรงบำเพ็ญพระราชนรักษาศีลอุโบสถสิ้นถึง7วันแต่นั้นฝนก็ไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลประชาชนจึงกราบทูลถวายอุบายวิธีที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ว่าขอเดชะอายามิผลก้าวยังมีพระราชาทรงพระนามว่าเวสสันดรยอดกษัตริย์เสวยสมบัติในเมืองศรีพีนครท้าวเธอมีกุญชรช้างเสวยกษัตริย์มงคลสามารถบันดลดาลให้ฝนตกทั่วทศรภีขอพระองค์ได้จัดทชีผู้ชราดไปขอพระราชทานช้างมหามงคลมาสู่ประเทศก็จะคงสามารถแก้ไขเหตุการณ์อันวิกฤตครั้งนี้ได้เป็นเที่ยงแท้พระพุทธเจ้าข้าพระราชาได้ทรงสดับคำกราบทูลของถวยราชก็ทรงผ่อนพันปฏิบัติตามรับสั่งให้นายนักการ8คนเดินทางไปยังเมืองศรีพีนครเพื่อทูลขอสเวตกุญชรจากพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์โดยด่วนฝ่ายพราหมณ์ทั้ง8คนก็กราบทูลสนองพระบรมราชองค์การเร่งเดินทางไปยังนครศรีพีนครเพื่อทูลขอพระเวสสกุลชรจากพระเวสสันดรองค์พระราชาและได้ทรงพักแรมอยู่ณบรรณศาลาเพื่อรอเข้าเฝ้าขอพระราชทานช้างในเวลารุ่งขึ้นคันเช้าตรู่ในวันนั้นพระเวสสันดรองค์พระราชาทรงเครื่องราชอลังการทรงพักขชาทานช้างพระที่นั่งพร้อมด้วยเราราชบริพารเสด็จไปยังสาราโรงทานแล้วได้พระราชทานสิ่งของเงินทองแก่เยาวนีพกยาจกผู้มาขอรับทานไม่เลือกหน้าพราหมณ์ทั้ง8ก็ได้มาเฝ้าอยู่ข้างพระนครณที่สถานที่นั้นเห็นหน้าปัญญานาคเสวยกัญจนาคอนก็ประนมกรนมัสการเสียงร้องถวายพระพรชัยพระราชาผู้เป็นมิ

ฝันของประชาชนเพราะทรงสนพระทัยในพราหมณ์ทั้ง8ที่มาขอรับทานจึงมีพระราชบัญหารตัดถามว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้ทรงพรหมวิทยาคุณท่านปรารถนาสิ่งใดอย่าได้เกรงใจจงแจ้งความประสงค์มาเถิดคณะพราหมณ์ได้ทรงสดับคำพระราชดำรัสตัดทักทายขององค์พระราชาก็มีความปีดีกราบทูลขอคดชะตานว่าข้าแต่พระองค์ผู้พานพบพระธรณีกระหม่อมฉันทั้งหลายมาณทั้งนี้หวังที่จะขอคดชะตานสีสง่างามพระที่นั่งต้นเป็นมหามงคลอันเลิศแล้วขอทูลกระหม่อมแก้วได้โปรดพระราชทานพยาคชสารแก่พวกข้าพเจ้ากาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเวสสันดรพระบรมวงศ์โพธิสัตว์ก็ทรงโสมนัสยินดีที่จะได้บริจาคมหาทานจึงได้มีพระราชดำรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เรามีความยินดีจะมอบช้างทรงของเรานี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายตามที่ท่านปรารถนาตัดแล้วก็เสด็จลงจากช้างทรงพระกรข้างซ้ายจับงวงช้างพระกรข้างขวาจับเต้าน้ำแล้วทรงประกาศต่ออมรเทวราชทุกชั้นฟ้าให้มาช่วยอนุโมทนาในทานคจสานทานตัดเรียกพราหมณ์พุทธาจารย์ให้เข้ามาทรงลงอุทกทาลาให้ตกลงเหนือมือของพราหมณ์แล้วทรงพระวาจามอบคจทานพร้อมด้วยเครื่องอลังการอันเครื่องประดับอันมีค่าอันเป็นอว่าผลของทานที่ข้าพเจ้าทรงสำเร็จแก่สร้อยสีสันเพชรพระโพธิญาณในอนาคตกาลโน้นเถิดฝ่ายพราหมณ์ทั้งแต่ตายท่านได้รับพระราชทานพญากุญชรคดชสารจากพระเวสสันดรราชาแล้วก็ขึ้นขี่ออกจากพระนครสีพีไปยังบ้านเมืองของตนฝ่ายประชาชนเมืองสีพีเห็นพวกพราหมณ์ทัชชีมาขี่ขับขี่คดชสารขององค์พระราชา จึงทรงกรูเข้าล้อมหน้าสกัดหลังสกัดหน้าขึ้นร้องพระนามว่าดูก่อนพราหมณ์เหลือที่เมืองกลิงคราชเหตุไฉนพวกเองจึงชั่วชาติมาบังอาจขับขี่คดชสารสีอันเป็นที่ดังสำหรับพระบรมราชาของพวกเราเราพราหมณ์ผู้เป็นขับขี่คดชสารก็เดือดดาลกล่าวตะคอกขู่ชาวพนครว่าช้างเชือกนี้พระเวสสันดรราชาให้เราเหตุไฉนพวกเจ้าจึงมากล่าววาจาระรานต่อพวกเราดังนี้เมื่อชาวพนครเจตุดรได้ทราบว่าพระราชาของตนพระราชรัชทานช้างทรงให้แก่พวกพราหมณ์ต่างเมืองต่างก็รู้สึกแค้นเคืองหนักหนาแล้วยิ่งพากันมาประชุมที่หน้าพระรานร้องประกาศถวายสารแต่พระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชบิดาของพระเวสสันดรว่าข้าแต่พระบาทบ่อพิษผู้พานสีพีบัดนี้พระเวสสันดรลูกรักของเจ้ากระทำผิดราชกิจประเพณีแต่โบราณพระราชทานพญาคดชสารอันเป็นที่นั่งต้นแก่พราหมณ์ต่างเมืองเป็นที่น่าแค้นเคืองอย่างยิ่งหนักหนาเพราะพระยาคดชสารเป็นมิ่งฝันควรที่จะรักษาไว้สำหรับเมืองเมื่อพระเวสสันดรทรงกระทำผิดให้เป็นที่แค้นเคืองเพียงนี้ไม่ควรที่พระองค์จะให้อยู่ในพระนครควรในประเทศบทจรจากกรุงศรีพี

ารบัดมีเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้ากรุงสนชัยได้ทรงสดับคำโทษของราชโอรสพระเวสสันดรพระองค์ทรงเร่าร้อนในฤทัยและทรงพิโรธมากที่จะพระราชโอรสได้ทรงพระราชทานพญาโคจสารต้นมิ่งมงคลให้แก่พราหมณ์เมืองอื่นไปจึงตัดแก่ชาวเมืองเราพิจารณาแล้วเห็นร่วมกับพวกเจ้าพระเวสสันดรราชโอรสของเราพระราชทานช้างคู่บ้านคู่เมืองให้แก่บุคคลอื่นไปเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดอันอุกฤษมีโทษถึงประหารผ่านชีวิตแต่เราจะลดโทษให้ความผิดนั้นหรือเพียงในประเทศออกจากพระนครพันผ่อนตามความเห็นของพวกเจ้าแต่เวลานี้เล่าก็เย็นไปแล้วจะในประเทศก็จะด่วนเกินไปจึงขอทุเราไว้ขับไล่ในวันพรุ่งนี้เมื่อชาวพระนครได้ฟังพระราชดำรัสของพระเจ้ากรุงสนชัยก็ที่จะลงโทษในประเทศเวสสันดรเช่นนั้นก็พึงพอใจจึงกราบทูลถวายบังคมและก็แยกย้ายไปยังที่สารพัดลานที่พักของตนสืบต่อไปพระเจ้ากิงโอกรุงสนชัยตัดเรียกนายนักตารมาสั่งว่าให้นำสารไปแจ้งเหตุแก่พระเวสสันดรว่าพระราชบิดาให้เนรเทศออกจากเมืองเพราะประชาชนเขาแค้นเคืองที่บริจาคช้างให้เป็นทานฝ่ายนายนักการนั่นก็รีบนำสารของพระราชบิดาไปทูลถวายเมื่อพระเวสสันดรได้ทรงทราบว่าพระราชบิดาสั่งให้เนรเทศเพราะมีความผิดที่บริจาคทางให้เป็นทานเช่นนั้นก็ไม่ได้ทรงผืนผันและไม่ได้ทรงย่อท้อในพระราชศรัทธาที่จะบริจาคทานจึงตัดแก่นายนักการว่าช้างทรงนี้เป็นเพียงพาหิรัตทานซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกที่บริจาคได้แม้ทรัพย์ภายในเช่นในหรือนายนาทั้งคู่เราก็สามารถเชือดออกมาบริจาคทานและเลือกเอาแก่พระโพธิญาณให้จงได้เรามิได้ย่อท้อที่จะบริจาคทานนั้นเลยแต่ก่อนที่เราจะถูกในประเทศไปอยู่ในป่าเราขอตักสองราตรีเพื่อบำเพ็ญทานบารมีให้ยิ่งอิ่มสำราญเสียก่อนพวกเจ้าจงไปกราบทูลพระราชบิดาดังนี้เถิดเพื่อความทุเราของบัดการบำเพ็ญทานเสียก่อนตักสองราตรีแล้วเราก็จะจากนครศรีพีไปรับโทษอยู่ในราวป่าสืบต่อไปนายนักการนั้นก็กราบทูลบังคมลาแล้วไปกราบทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบทุกประการลำดับนั้นพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ก็มีพระราชดำรัสสั่งเสนาบดีให้เตรียมสัตตดกมหาทานคือบริจาคทานสิ่งละ700เช่นช้างม้าราชพาหนะทาสีทานตาโคนมอย่างละ700ไว้ยังโรงทานเพื่อทำการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระองค์ได้ทรงรับสั่งให้เตรียมสัตตดกมหาทานเช่นนี้แล้วก็เสด็จไปยังพระปราสาทของพญานางพมันตีอัคชายาตัดสุนทรวาชาว่ามัตสีน้องรักทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรามีอยู่นี้พี่มอบให้น้องและน้องจงฝังทรัพย์เหล่านี้ให้เป็นมหานิธิที่จะติดตามตนไปคือน้องจงให้ข้าวโภชนาหารวัตถุอลังการอันอุดมแต่ท่านผู้มีศีลสมาธิพรหมจรรย์ก็จำเป็นที่มหาสุวรรณนิธิอันประเสริฐอันเป็นที่บังเกิดเลิศ

าทานใดใดก็หามิจัดสู้มิได้อันหนึ่งรูปลักษณ์สายใหญ่สุดสวาทเจ้าจงยาได้ประมาช่วยอภิบาลบำรุงรักษาพระองค์สมเด็จพระบิดาและมารดาของพี่เจ้าจงพักดีปฏิบัติยาได้เครื่องขัดอัตยาตัยอันหนึ่งถ้ากษัตริย์พระองค์ใดปรารถนาจะรับน้องไปเป็นอัคชายาน้องจงปัดประกอบกิจสัจจาปฏิบัติยาได้เครื่องขัดในอัตยาตัยเป็นอันขาดอันตัวพี่นี้จะขอราจากรัตนบุรีไปอยู่ในราวป่าชีวิตของพี่นี้เห็นที่จะมวยมรณาอยู่ในกลางป่าดงยางเป็นเที่ยงแท้สมเด็จพระยานางพระมตีศรีสุริยราชกัญญาได้ทรงสดับสารพระพักตร์จัดลาก็ทรงกังขาสงสัยจึงทูลถามว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมสุดที่รักภักดีของพระมตีเหตุไฉนจู่ๆทูลกระหม่อมพี่ก็จะมาหนีพระมันตีและลูกน้อยไปอยู่ในกลางป่าทูลกระหม่อมมีกิจธุระอันใดสำคัญอันใดจึงต้องรีบเร่งเข้าป่ามันตีมีความสงสัยกังขายิ่งนักขอพระมิ่งโมรีได้โปรดอภิบาลให้พระมันตีได้เข้าใจกระจ่างเถิดพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระเวสสันดรทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่ปรากฏเหตุการณ์ที่พระองค์ต้องถูกในประเทศไปอยู่ในราวป่าพนามมัตตีเมื่อได้ทรงสดับข่าวร้ายเกิดจากพระสวามีพนางก็ทรงเศร้าโศกีทรงสารจากสวามีก็ทรงถูกในประเทศไปอยู่ในราวป่าแต่พระนางก็ทรงคมโสกาอาดูลกราบทูลต่อพระรมใจของพระสวามีตามลักษณะของภรรยาที่ดีเป็นคู่ทุกข์คู่ยากว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมจอมฝันของพระมัตตีในยามทูลกระหม่อมประสบความทุกข์ครั้งนี้พระมัตตีเป็นอัครมเหสีขออุทิศชีวีร่วมทุกข์จะไม่ยอมอยู่มีความสุขอยู่ในพระพาราทูลกระหม่อมจะบุกฝากป่าดงไปในแดนใดมัตตีก็จะเสด็จตามไปไม่ขออยู่จะเอาชีวิตและกายนี้สนองพระคุณจนฟ้าจะสิ้นบุญของพระมัตตีที่จะระยาสวามีนั้นจะหาสวามีดีๆนั้นก็หามีได้แม้แต่จุกแรกแสนแขนใดกินมูลผลไม้ต่างโภชนาหารก็จะสู้ทนทรมานหามาปฏิบัติพระองค์ถึงแม้นว่าจะผิดพรงก็ไม่ได้คิดจะเอาชีวิตเป็นเกือกทองรองพระบาทแม้จะมีไม่มีส่งอนุญาตให้เสด็จไปมัตตีก็จะก่อกองไฟโรดให้รุ่งโรดแล้วกระโดดเข้าไปตายคือดีฟ้าดีเพื่ออยู่ให้คนทั้งหลายเขานินทาว่าพระพัสดาอยู่แต่สมัยที่มีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ด้วยดีจะละลืนละรวยอยู่แต่ในพระบุรีจะตามเสด็จจรีไปสู่ในยามยากจนหมายว่าเป็นทุกข์ทนก็ทนอันตรายมัตตีก็จะขอตายแต่พระองค์ขอได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าข้าคำกราบทูลของพระยานางมัตตีผู้เป็นอัครมเหสีทำให้พระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ทรงโสมนัสตื่นตันในพระฤทัยประจักษ์ในน้ำใจที่ซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีของพระยานางมัตตีเป็นยิ่งนักสมเด็จพระยานางมัตตีทรงปรารถนาให้พระราชสามีทรงรื่นรมด้วยในราวป่า
จึงได้นำมาถึงความป่าหิมพานต์มาพรรณนาถึงความสนุกสนานบรรเลงทุกประการดุจดังว่านางเคยเสด็จไปมาด้วยประการฉะนี้ดังอาตมาภาพรับประทานเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานต์ประคับประคองฉลองศรัทธาสถิตสดับสติปัญญาท่านกัลยาณเจ้าภาพมีหม่อมหลวงราชวงศ์ทิพภาวดีดุระรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสมควรในเวลาในกันที่ตอนนี้ประดับด้วยพระคาถา134พระคาถาสมควรในเวลายุติพระธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่เป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมทั้งหลายท่านไปไหว้พระนเรศวรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าถ้าไม่ได้เป็นผู้กล้าที่เรียกว่าเป็นวีรบุรุษคือผู้กล้าท่านจะมีอนุสาวรีย์ทำไมท่านแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะอาตมาก็ไปไหว้เป็นพระไปไหว้เพราะไปอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ว่าระลึกถึงประวัติของพระองค์ไหว้ได้ถ้ามีพระมาธิก็ไหว้เหมือนกันแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนท่านแล้วตอนนั้นก็บอกแม่ชีที่วัดยาชมงคลว่าแม่ชีสมจิตกับแม่ชีบุญศรีตอนที่เรียกที่คืนจนวัดยาชมงคลมีที่จัดแผงสวยขนาดนี้เพราะว่าในเมื่อวัดนี้เป็นวัดพระนเรศวรให้แม่ชีสร้างโกฏิสัก2หลังหลังหนึ่งเป็นหลังของพระมาเทคันช่องรูปร่างไงไปเข้าฌานเอาเองไปขอดูประวัติพม่าเองห่มจีวรเป็นยังไงดูเองแบบพม่ารามันอีกองค์หนึ่งเป็นกูดีของพระพันรัตน์วัดป่าแก้วพระพันรัตน์วัดป่าแก้วเป็นอาจารย์พระนเรศวรเป็นผู้ให้สติปัญญาพระนเรศวรยังมีรูปหล่ออยู่ที่วัดกษัตราธิราชรูปปั้นดั้งเดิมเลยท่านไปไหว้ซะพระองค์เนี้ยแต่แม่ชีก็ยังไม่ทันทำก็มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสไม่ว่ากันแต่ที่อาตมาไปไหว้นอกจากระลึกถึงพระนเรศวรแล้ววันนั้นจำได้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแดดร้อนท่านแดดร้อนเราไม่มีร่มเลยท่านเพราะลานตัวนั้นเป็นลานหินแกรนิตก็เลยไปยืนบังเงาช้างพระนเรศวรช้างพระนเรศวรเชือกนี้เชื่ออะไรถ้าไปค้นคว้าเอาพอยืนบางช้างพระนเรศวรนึกทันทีแล้วท่านผู้ชมโถความจริงเราไหว้แต่พระนเรศวรเราลืมไหว้คนทรงอาวุธถ้าคนทรงอาวุธใจไม่ถึงท่านพระนเรศวรนั้นท่านมันหนีไปแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรนะคือช้างตัวนี้เราบอกช้างตัวนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ท่านอาตมาไปยืนบังเงาได้รับความร่มเย็นนึกถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นหนี้ช้างตัวนี้เท่าไหร่ช้างเชือกนี้มีบุญคุณต่อประชาชนเท่าไหร่ถ้าวันนั้นช้างเห็นสงครามในเห็นการตีกรสะบัดโครมเดียวพระนเรศวรตกช้างท่านยิ่งช้างตัวใหญ่เท่าไหร่ช้างเผือกเท่าไหร่นะท่านสะบัดทีเดียวท่านตกแพ้ไม่ได้แพ้เพราะการรบนะท่านแล้วเสียงโหฮาเสียงอาวุธเสียงตีกลองช้างต้องมีใจกล้าใจโดนเดียวกับพระนเรศวรอาตมาก็เลยต้องไปยืนข้างหน้าใหม่ไหว้พญาช้างเชือกนี้ว่าถ้าไม่มีท่านป่านนี้ท่านจะเป็นเทพบุตรผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วบุญอันใดที่อาตมาได้ทำขอท่านจงเสวยบุญนั้นขอกราบบูชาความดีของท่านที่ทำให้อาตมามีประเทศไทยอยู่ไหว้ช้างแล้วก็ยืนเพ่งพินิจท่านผู้ชมลงไปยืนเพ่งดูเถอะอาตมาก็มีคำถามให้ท่านผู้ชมตอบว่าระหว่างข้าปั้นพระนเรศวรกับปั้นช้างเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันต้องตอบได้เลยว่าค่าราคาปั้นช้างแพงกว่าทำไมจึงแพงกว่าเอ้าก็ตัวใหญ่กว่าท่านบอกเอ้าก็ใหญ่กว่าคนถูกแต่มันอยู่ที่ใจท่านหัดไหว้สัตว์ซะบ้างถ้าคนเราเกิดมานะไปดูอนุสรณ์พระนเรศวรนะท่านไม่ไหว้ช้างแล้วก็ถือว่าฉันไม่ได้ท่านถ้าไปไหว้อย่างอื่นฉันไม่ได้เพราะนั่นคือท่านผู้อุปการะคุณต่อเราแล้วไปเอาอะไรไปไหว้ช้างช้างกินอะไรท่านก็เอาไปไหว้สิท่านเด็กจะได้กินบ้างช้างกินอ้อยท่านก็เอาอ้อยไปไหว้สิท่านเอาอ้อยไปไหว้เด็กๆจะได้กินอ้อยกันบ้างคนท่านนั้นจะได้ขายอ้อยกันบางก็สุพรรณมันแดนอ้อยทางนั้นทำให้สะอาดแล้วก็

เมื่อขายอ้อยเสร็จแล้วก็เอาอ้อยนั้นมาบดเป็นน้ำรัชกาลก็ไปแจกคนสิถ้าเขาทำบุญด้วยก็เอาไว้รักษาอนุสาวรีย์ไปซ่อมแซมเงินเดือนคนก็ให้ไปหรือถ้าละมันเป็นสิทธิของผู้ราชการจังหวัดหรือนายกอบตหรือมีนายกเทศมนตรีถ้าเขาไปบริหารเองสิท่านตัดอ้อยดีๆมาอ้อยมันมีตั้งหลายชนิดใช่ไหมอ้อยที่เขาขว้านกินแล้วตั้งเครื่องนั้นเลยถ้าเครื่องหีบอ้อยจ้างเลยมีที่ล้างเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เอากากอ้อยนะไปทำประโยชน์ไปทำปุ๋ยซะไปหมักซะมีกากน้ำตาลท่านเอาคนบูชาด้วยอ้อยก็จะได้กินอ่ะได้กินน้ำอ้อยที่มาที่แล้วบูชาช้างหน่อยท่านมีบุญคุณแต่ถ้าช้างท่านไม่เป็นผู้กล้าเป็นช้างใจเสาะป่านนี้จะมีช้างเชือกนั้นอยู่หรือท่านอาตมาก็เลยต้องไหว้ช้างและนึกในใจเราเป็นคนถ้าใจไม่กล้าพึ่งพาไม่ได้แบบช้างเกิดมาเสียคนเพราะใครก็แล้วแต่ท่านอย่าให้แพ้ช้างไปที่นู่นไปสิงห์บุรีท่านบางระจันมีโยมรู้จักอาตมาก็อยากไปดูเหมือนกันตอนไปพระนู่นนู่นมุมนู่นท่านมีเวลาไปแล้วไปอยู่ในจันหนูดโค้งหนูดเขี้ยวนั่นคือหลังจากอะไรท่านหลังจากที่ไหว้พระนเรศวรแล้วก็หาโอกาสไปถามอาตมาไปทำไมไปไหว้บรรพชนชาวบางระจันไม่ใช่ไปดูไปถ่ายรูปนันทนาอาตมาไปยกมือไหว้เลยท่านยกมือประนมสวดมนต์เลยอธิษฐานบุญกุศลอาตมาบิณฑบาตกุศลเพียงน้อยนี้แต่เกิดมาบนแผ่นดินไทยนี้ได้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นบุรุษที่ไม่มีอนุสาวรีย์อยู่ดูวิญญาณของท่านอยู่ที่ไหนท่านเป็นผู้กล้าทั้งหมดท่านตายกันมากี่ร้อยกี่พันศพขอให้ท่านได้รับบุญกุศลนี้พระสงฆ์พระเจ้าก็เหมือนกันเจ้าท่านจังหวัดสุพรรณองค์ปัจจุบันเนี่ยนะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณที่วัดป่าเลไลท่านหลวงพ่อไปนำสวดนะถวายพระนเรศวรนะฮะนำสวดอุทิศกุศลให้ช้างเชือกนี่นะรับรองว่าหลวงพ่อจะกลายเป็นพระเถระผู้นำท่านเจ้าคณะสิงห์บุรีก็เหมือนกันถึงปีต้องไปทำบุญที่บางระจันไปมัตติกาบางสกุลและสวดมหาเมตตาใหญ่สวดอะไรก็แล้วแต่ท่านประชาชนก็ควรไปรวมตัวกันอาตมาก็จะไปไหว้บรรพชนแล้วก็ไหว้ควายด้วยท่านไปไหว้ควายเพราะอะไรก็ทำให้ได้มีควายพวกนี้เราจะทำยังไงก็สิงห์บุรีมันเป็นเมืองไถนาสิงห์บุรีอยุธยาอ่างทองเป็นเมืองนาเนี่ยท่านมันจะลบเอาช้างมาที่ไหนแล้วตรงนั้นว่าต้องใช้ควายกันละมาทำสงครามนะใช้ควายแล้วอาตมาก็สังเกตควายตัวนี้ก็อัศจรรย์ท่านอัศจรรย์ตรงไหนต่อมาก็มีคนสร้างภาพยนตร์เรื่องบาลจันทร์ก็ไปเจอควายลักษณะอย่างนั้นเลยอีตาคนสร้างก็เข้าใจหาควายนะท่านแต่ว่าพอเขาสร้างหนังเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าไปเจอควายแบบนี้ครับแล้วแปลกไอ้ควายตัวนี้ไม่ใช่ไอ้ควายท่านควายตัวนี้ไม่ใช่ไอ้ควายนะไอ้ควายนั่นคือไอ้พวกโง่นะท่านควายตัวนี้ท่านพญาควายตัวนี้สร้างหนังเสร็จแล้วเขาตายฮะต่อมาเขาตายแปลว่าอะไรเขาเกิดมาเพื่อย้อนประวัติศาสตร์อาตมาก็ไหว้ควายเอาไปนู่นท่านเพราะควายเป็นผู้กล้าถ้าควายมันกลัวเสียงอาวุธนะฮะเลือดอาบอะไรต่ออะไรท่านไม่ได้เราไปดึงจมูกมันนะดึงให้ตายมันก็ไม่ไปมันสะบัดล่วงถ้าทำไมควายจึงเป็นราชสวรีล่ะท่านราคาควายมากกว่าราคาคนนะเวลาปั้นเอาไปนู่นไปภูเก็ตเวลาไปถึงภูเก็ตก็บอกจอดจอดเบารถหน่อยจอดเรียบๆถามท่านคุณทำไมเอ้าไหว้เท้าเทพกษัตริย์เท้าสิสุนทรสองบังอ่อนสองแรงแข่งขันกำศึกนำหน้ากล้าประจันเมืองทางนั้นพ้นจากภัยผ่านสงครามครั้งนั้นได้ผู้หญิงสองคนคุณยิงจักรกับคุณยิงมุกต่อมาก็เป็นเท้าเทพกษัตริย์เท้าสิสุนทรไหว้เอ้าทันยาทันยายอาตมาชื่อนั้นชื่อนี้ผู้พรมพำและท่านได้มาภูเก็ตขอไหว้วีรกรรมท่านในความเป็นผู้กล้าท่านเป็นผู้หญิงแท้ๆผู้ชายบางคนนะฮะใจเสาะเป็นประซิวท่านเป็นผู้หญิง

ปัจจุบันนี้นะตั้งแต่ย้อนกาลนานมาทั้งชาวจีนชาวไทยชาวต่างประเทศมาทำมาหากินบนภูเก็ตร่ำรวยแต่ไม่มีใครไหว้ท่านอาตมาอุทิศกุศลถวายท่านอนุสาวรีย์ผู้หญิงไหว้ได้ไหมได้ผิดวินัยไหมไม่ผิดไหว้อนุสาวรีย์อนุสรณ์พุทธเจ้าท่านพระองค์สอนเนี่ยทรงสอนการไหว้ธาตุเจดีย์ใช่ไหมท่านไหว้ธาตุธรรมเจดีย์ไหว้ธรรมบริโภคเจดีย์ไหว้สิ่งที่อะไรคนที่ดีได้อาศัยนอกจากนั้นก็คืออะไรภาพรูปภาพก็ได้รูปปั้นก็ได้เหมือนเราพกพระเครื่องทั้งหลายรูปคณาจารย์ทั้งหลายทำไมจะไหว้ไม่ได้แต่ถ้าคุณหญิงจังคุณหญิงมุกไม่กล้าสวรรค์นั้นถามว่าภูเก็ตเกาะนี้จะเป็นยังไงแค่สามอำเภอแต่ความร่ำรวยมหาศาลความสุขทั้งหลายที่ต่อเนื่องมาจากเกาะภูเก็ตซึ่งเดี๋ยวเขาเรียกเกาะบุกิตแผงๆกันมาเป็นภูเก็ตอ่ะท่านรวยแล้วก็จะไปดูอนุสาวรีย์จัดแจงไหว้ไหว้แล้วไหว้อะไรที่เป็นประโยชน์ใช่ป่ะที่เป็นประโยชน์ก็บำเพ็ญสนสงเคราะห์ไปจังหวัดก็จัดการไปแล้วก็เขียนประวัติให้นักประวัติศาสตร์ดีๆเขียนให้ละเอียดเขียนละเอียดอาตมาอ่านประวัติคุณหญิงจังคุณหญิงมุกนะยังไม่เคยเจอประวัติละเอียดที่ลึกซึ้งเลยท่านเคยขอผู้ราชการจังหวัดท่านหนึ่งท่านเกษียณไปแล้วบอกไปหาคุณธมยันตีสิให้ท่านเขียนเป็นนวนิยายท่านจะเขียนได้ลึกซึ้งมากแต่ตอนนี้คุณธมยันตีก็ชราเยอะแล้วแต่ใครที่เป็นนักเขียนไปค้นคว้าท่านเขียนไม่ต้องเอาลิขสิทธิ์จากใครจังหวัดก็ควรจะจัดพิมพ์เผยแพร่เขียนไปเชิงวรรณกรรมสิท่านไม่มีใครสร้างประวัติคุณหญิงจังคุณหญิงมุกเพราะอะไรท่านคนไม่ได้ถึงแต่คนไปร่ำรวยที่นั้นนะไปกอบโกยนะทรัพย์สินจากความกล้าของท่านทั้งสองแต่ไม่ได้มีสำนึกแม้แต่ละท่านลารอบๆซึ่งเป็นสแควร์เป็นวงเวียนบางทีรถกระชนบินไปอะไรไปไม่มีเศรษฐีคนใดบูรณะเลยท่านเศรษฐีถ้าไม่มีภูเก็ตจะเป็นเศรษฐีได้ไงท่านฝากไปบอกชาวภูเก็ตหน่อยใครจะเป็นผู้นำก็แล้วแต่ท่านไปดูแลอนุสาวรีย์ท้าเทพกษัตริย์ท้าสิงห์ธรให้ด้วยทำกันสิท่านบูชาคนคุณบูชานี่ผู้หญิงกล้าอ้าวไปนู่นสุโขทัยมันจะไปที่ไหนท่านไปที่อโยธยานะเขาไปไหว้อะไรไปไหว้สมัยก่อนก็ไปไหว้เจดีย์พระศรีสุริโยไทยเดี๋ยวนี้ก็มีอนุสาวรีย์พระศรีสุริโยไทยอยู่อาตมาไปไหว้ทั้งพระศรีสุริโยไทยทั้งนะทั้งคนเฝ้าเท้าชงเท้าช้างน่ะไหว้หมดเลยท่านการสงครามครั้งนั้นขอให้ท่านได้สถิตบนสวรรค์ตลอดกาลนานคนก็เห็นอาตมาท่านจะคุณเพี้ยนหรือเปล่าไม่เพี้ยนหรอกไม่เพี้ยนจะขับสองพุทธเจ้ากันแล้วกันท่านอาตมาไม่เพี้ยนกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเราไปไหว้สิท่านแล้วให้รู้จักว่าถ้าไม่กล้าเขาจะสร้างอนุสาวรีย์ทำไมเรามาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าเราอยู่เนี่ยเราป้องกันใครได้ไหมเราทำแทนใครได้ไหมทำไม่ได้นะท่านสู้ช้างสู้ม้าไม่ได้ท่านสู้ไม่ได้ไปนู่นนครศรีธรรมราชก็จอดรถไปไหว้ท่านท้าวสุรนารีมาท้าวสุรนารีไปไหว้ท่านอาตมาเอาไปยืนไหว้ระบนพึมพำบอกเชื่ออาตมาชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อเดิมชื่อนั้นชื่อนี้นะมาไหว้ท่านมาไหว้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าที่ทำศึกกับเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์และปัจจุบันนี้นครราชสีมาเป็นไงท่านคนก็ร่ำรวยกันเยอะร่ำรวยเพราะอะไรก็แล้วแต่ถามว่าถ้าไม่มีนะ

คุณหญิงโมซึ่งต่อมาเป็นอะไรท้าวสุรนารีเราจะมีที่อยู่ที่กินปัจจุบันนี้ไหมผู้หญิงคนเดียวที่ออกทำศึกกล้าสุระแปลว่ากล้าสุระกับสกะเป็นคำเดียวกันถ้าจะมีนุสาวรีที่ใครทะลึ่งทะลึ่งชอบเอาหัวไปใส่นั่นแหละท่านนั่นแหละไปตัดต่อภาพอย่าไปทะลึ่งรถนี้เป็นงานย่อยับอับจนอย่าไปทำอนุสาวรีย์นะท่านนะพระนิทานก็แล้วแต่ที่มีอนุสาวรีย์อาตมาน่ะยกมือไหว้หมดแม้แต่ไปตามวัดตามวาใครสร้างวัดสร้างวานะฮะก็ไปยกมือแล้วสวดมนต์ยกมือแล้วสวดมนต์เป็นการปกปิดกิริยาว่ามาไหว้เฉยๆนะสวดมาให้ด้วยหนึ่งบทรูปปั้นเจ้าวัดเจ้าวาดเนี่ยท่านท่านเป็นผู้กล้าทั้งนั้นพึ่งได้ทั้งนั้นเจ้าวาดองค์ใหม่ๆพระในองค์ใหม่ๆเนี่ยหัดไหว้รูปเจ้าอาวาสบ้างไม่ใช่มีรูปนักฟุตบอลติดกันเป็นตับไปหมดท่านรูปเจ้าอาวาสรูปพ่อรูปแม่ไม่มีพ่อแม่ก็เป็นผู้กล้าสำหรับเราเป็นผู้ที่เราพึ่งได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถึงได้บอกว่าแหมวันสงกรานต์พูดแล้วใครก็ไม่ค่อยฟังท่านอาตมาก็เป็นคนริเริ่มไหว้พระเก้าวัดเป็นคนริเริ่มเองโรควรรณสพิมพ์ได้รีนิวบ้างถ่ายสกายทีวีบ้างทีวีทุกช่องบ้างจนกลายเป็นประเพณีปีใหม่ไหว้พระเก้าวัดขยายตัวไปแต่กำลังรณรงค์ไหว้อนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์เก้าพระองค์สงกรานต์เนี่ยท่านปีใหม่กับสงกรานต์เนี่ยที่ท่านไปเที่ยวๆกันเนี่ยนะไหว้พระมหากษัตริย์เก้าพระองค์ซะราชการควรจัดงานน้ำอบน้ำหอมไปพรมท่านน้ำมันสาแกเองไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีประโยชน์พระเจ้าตากสินมหาราชไปไหว้ซะท่านผ่านไปไม่ใช่ไปแวะวงเวียนแล้ววนเฉยๆนอบน้อมท่านไม่ต้องบีบแตรก้มหัวให้ท่านถ้าไม่มีพระองค์ท่านมีประเทศไทยเหรอไม่มีประเทศไทยแล้วจัดแจงตั้งทุนทรัพย์บูรณาการอาตมาเขาบอกอดีตผู้ว่าการกรุงเทพมหานครหนุ่มๆคนหนึ่งอะพรรคประชาธิปัตย์ชื่ออะไรนะหนุ่มๆอภิรักษ์โกศโยธินบอกคุณอภิรักษ์ในฐานะที่เคยบวชวัดนี้นะอาตมาไม่เห็นหนึ่งไม่อยากเห็นคนไปเปลือยกายต่อหน้าพระบรมชนกสาวรีของรัชกาลที่หนึ่งซึ่งท่านเป็นผู้สร้างกรุงเทพในเวลาแค่เท่าไหร่ท่าน20 กว่าปีอันไหนยังไงท่านมันสองพันสามร้อยยี่สิบห้าสร้างกรุงเทพ2350สร้างวัดสุทัศน์ถ้าไปไหว้สองไม่อยากเห็นเด็กๆไปเตะฟุตบอลต่อหน้าพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ต้นราชวงศ์จักรีสามไม่อยากเห็นใครไปถับไปขับไปถ่ายไปพลอดรักกันที่นั่นไปปรับปรุงซะติดไฟซะนึกว่าขอร้องและขอให้โรงเรียนต่างๆเช่นสวนกุหลาบสวนสนามให้ท่านดูและเรียนระบบพิษโรงเรียนต่างๆไปรำถวายมือท่านไม่ใช่ท่านนั่งมองคนขับรถผ่านไปมาคนเปลือยกายอาบน้ำตกสมัยนั้นมาคนไปติดยาไปเสพกามไปพอดรักกันปากคอตลาดก็ต้องดูแลแม่ค้าปากคอตลาดควรจัดดอกไม้ไปถวายท่านทุกวันให้ในการจัดสถานที่เลยนะถึงปากคอตลาดปัจจุบันนี้ย่ามาอยู่ข้างๆวัดเรียบนะฮะอยากจะเจริญก้าวหน้านะไปบอกกันด้วยไปถวายในการที่หนึ่งทุกวันท่านอยู่ใกล้เรามีดอกไม้อยู่แล้วท่านจะไปบวงสรวงอะไรก็แล้วแต่นะไปนางคงนางกวักนางกวักมันนางตรงไหนแล้วท่านนะถ้าเอาปลัดขิกไปแขวนหน้าร้านเนี่ยเอาทรงเอาทรายไปนะคนที่ทำให้ท่านได้มีกินนะได้มีปากคอตลาดและเป็นแหล่งการค้านะจากปากคอตลาดย้อยมาถึงท่าเตียนย้อยมาถึงท่าพระจันทร์ท่านอ้อมมาทางนี้คือพระมหากษัตริย์นะท่านนะคือพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้กล้าเราควรไหว้ไหว้กราบซะก่อนต่อมาเมื่อไหว้วอนท่านจะให้เราเพราะท่านอยู่เป็นมนุษย์ท่านยังบันดาลให้เราขนาดนี้อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นพรหมทำไมฤทธิ์ท่านจะไม่มากเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ทุกองค์ให้ราชการเข้าใจสงกรานต์จัดงานซะถ้าปีนี้จัดไม่ได้กลัวโรคภัยไข้เจ็บมั่นหมายจะ

ประชุมกันซะวางแผนประชาสัมพันธ์แล้วบำเพ็ญกุศลถวายท่านนิมนต์พระไปในทุกอนุสาวรีย์แบ่งเขตกันซิว่าเขตนี้มันอยู่ที่ไหนว่าเขตนี้อยู่ที่ไหนพระรัชกาลที่หนึ่งอยู่เขตพระนครเขตพระนครเป็นเจ้าภาพสวดมนต์ให้คนไปนั่งสวดมนต์ด้วยนู่นทางอะไรพระเจ้าตักสินเขตอะไรท่านเขตธนบุรีเขตธนบุรีเขตของสารเป็นเจ้าภาพซะยึดครองเลยท่านจัดให้ดีรัชกาลที่ที่สองนู่นนะมีที่ไหนบ้างอัมพวาเป็นเจ้าภาพให้คนไปไหว้และกันที่สามลานเจษฎาบดินทร์นะไปไหว้ซะและกันที่สี่อยู่ตรงไหนนู่นวัดรับประดิษฐ์ก็มีท่านอนุสาวรีย์ลานที่สี่ไปไหว้ซะนี่คือผู้ที่เปิดภาษาเปิดต่างประเทศเป็นพระองค์แรกให้เป็นประเทศที่ทันสมัยและกันที่ห้าละท่าน6 7 8 9กรมหลวงชุมพรทุรชการควรไหว้ทั้งหมดไหว้พระ9วัดไหว้อนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์และบรรพวีรชน9อนุสาวรีย์ท่านทำแล้วท่านจะมีความเจริญและศึกษาประวัติให้ดีที่กล่าวมาเช่นนี้เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเหตุว่าการที่เราทุกคนเกิดมาอยู่กันก็แล้วแต่ท่านให้เขาพึ่งได้ไม่ใช่พึ่งไม่ได้ถ้าพึ่งไม่ได้มันก็จบไปท่านเทศกับพระศิษย์ธรรมพานวัดละหานนนทบุรีเทศเรื่องการทูชกท่านพระครูท่านเทศดีท่านโอท่านเจ้าคุณอดีตพระคุณอยู่กับใครมันพึ่งได้นะดีแล้วรู้จักพรานจิตตบุตรไม่เล่าบอกรู้จักแต่ประวัติหน้าไม่รู้จักครับเกิดไม่ทันเป็นไงล่ะพรานจิตตบุตรเขามีสุนัขหลายตัวแต่ไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสุนัขที่สุนัขทั้งหลายมันอิจฉาริษยามันจะล้มสุนัขตัวนี้เพราะสุนัขตัวนี้ได้กินดีๆแต่มันลืมวิจัยว่าทำไมมันได้กินดีล่ะสุนัขตัวนี้ได้กินดีกว่าคนอื่นตัวอื่นเพราะมันมีวีรกรรมพึ่งได้ออกไปล่าสัตว์หนึ่งครั้งเนี่ยตีนเหยียบหลังเต่าปากเห่าตัวแรนตาแงนมองรังมิ้มหางทิ่มรูหนูหูฟังเจ้านายตีนเหยียบหลังเต่าเจอเต่าแล้วเหยียบไว้ก่อนย่างไอ้นี่อยู่กับตีนแล้วนะเหยียบแล้วพลิกเลยท่านได้ให้นายหนึ่งแหละผลประโยชน์ของนายปากเห่าตัวแรนเห่าไปที่กอไผ่นั่นตัวแรนก็คือไม่ใช่เหี้ยนะท่านนะตัวแรงไม่ใช่เหี้ยไม่ใช่ตะกรวดเนื้อกินได้นายพรานก็มองตามหมาเอามันเห่าออกแสดงว่ามีเป้าหมายที่สองแล้วตาไงมองรังมิ้มคือรังผึ้งของหวานอยู่นั่นนายนู่นของหวานนู่นลาสายตามนั่นนู่นเห่าหางที่มรูหนูไอ้ข้างล่างยังมีรูหนูเนี่ยข้างๆเต่าท่านเอาหางที่ไปก่อนบอกนายนะจิกเนี่ยนายยังมีหนูพุกนะอยู่ในรูนี่หูฟังเจ้านายเจ้านายตัดสินยังไงทำตามนั้นหนึ่งเจ้านายตัดสินยังไงท่านเอาของตายซะก่อนท่านเต่าพลิกโครมเดียวก็เสร็จสองนะเอาของเป็นซะก่อนคือตัวแรนจัดการตัวแรนซะก่อนสามหนูไม่อยู่นิ่งจัดแจงเรื่องหนูให้หมาไปเฝ้าตามรูรอบๆซะก่อนแล้วแหละเอาควันนะจุดไฟเข้าเอาไปตบๆให้ควันมันเข้าไปหนูหายใจไม่ออกเดี๋ยวมันก็ออกมารูเดียวแล้วท่านก็ดักตีเอาสุดท้ายมีของหวานกินคือรังผึ้งน้ำผึ้งเมื่อได้ผลประโยชน์มาแล้วนะนายจึงรักคนเราก็เหมือนกันยกมาแค่แล้วแต่หาผลประโยชน์ให้เขาเยอะๆไม่ใช่เอาผลประโยชน์มาส่วนตัวเราไอ้สุนัขเหล่านั้นนะมันไม่รู้ไอ้ที่มันได้กินเนี่ยเพราะวีรกรรมของไอ้ตัวนี้มันก็เลยอิจฉาริษยาโดยไม่รู้ว่าต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความเข้าคร่องต้องใช้วิจารยานและต้องสื่อสารกับเจ้านายให้ได้เกิดมาเป็นคนเขาเหมือนกันต้องเป็นที่พึ่งได้ใจกล้าพึ่งตัวเองได้ใจกล้าทำอะไรเป็นก็แล้วแต่ท่านทำไปเถอะแม้เขาไม่ใช้สอยไหว้หวานถ้าเราพึ่งเขาได้วันหลังเราเดือดร้อน
ถ้าเราให้เขาพึ่งได้เวลาเดือด

0: เราก็ไปพึ่งเขาได้เช่นเดียวกันดังนั้นในพระพุทธพจน์ว่าสักโกในกริเมตสูตรนี้จึงมีประโยชน์สำหรับการดำรงชีวิตอยู่เป็นอย่างยิ่งยังมีอีก14ประการที่จะมาแสดงตามลำดับต่อไปจึงของเงินงดเลื่อนลดคำภีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจนได้เสริมส่งให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวๆร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมาเหมือนสายธาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสพลผู้คนเรื่องลือเกียรติก้องระเบิดด้วยคุณความดีให้มีพลังนำพญาช้างสารจิตใจกล้าหาญปาราชสีผิวผ่องยองใหญ่ไร้ฝ้าราคีตลอดชีวิตมีสุสัมฤทธิ์อำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์ผลผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานเดชเทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะสักโกพระสูตรข้อแรกของกรณียเมตสูตรหมายถึงการเป็นผู้กล้าพึ่งได้การที่คนเราเกิดมานั้นจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้นะคะเพราะเมื่อถึงคราวที่เราเดือดร้อนเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองค่ะสำหรับพระสูตรข้อต่อไปนั้นนะคะจะเป็นสารธรรมเรื่องอะไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมในรายการธรรมรสธรรมรัตน์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

าถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินไม่แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วย

ท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 ต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding

0: ะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

ครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,000

0: 1,250 บาทถ้าใน A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่าย

0: ชีรายรับรายจ่ายคืออะไรเหรอคะ
1: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
0: โหดีจังเลยค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
0: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
3: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
3: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เพราะว่ามันน่ารักแล้วก็ขนปุบปุยแล้วก็น่าอุ้มด้วยค่ะและมันก็แบบว่าน่ารัก
1: เคยนะมันนานมาแล้วเลี้ยงมันแล้วพอมันตายแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงมันอีกเลย
2: เป็นไรฮะหนู
0: ไม่ให้เลี้ยงหมาค่ะ
2: เพราะอะไรล่ะไม่เลี้ยง
0: เพราะว่าแม่กลัวว่าเลี้ยงไม่ได้อะเพราะว่าหนูเลี้ยงไม่เป็นกลัวหนูทำน้องหมาตาย
1: เขาอยากจะเลี้ยงหมาแต่แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยง
0: แม่บอกว่ารอให้โตอีกนิดนึงเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่อะไรแบบนี้ค่ะกลัวดูแลมันไม่ได้กลัวหาข้าวหาน้ำให้มันกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันตายอะไรแบบนี้หรอคะ
1: หนูอยากจะเลี้ยงนะหนูต้องไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วปู่จะให้หนูเลี้ยงนะ
0: จริงเหรอคะ
1: จริงสิ
0: หนูก็เลยไปคุยกับคุณปู่ไปขอคุณปู่คุณปู่บอกว่าได้แต่ว่าจะต้องลองไปฝึกสุนัขก่อนค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าให้เขาไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วถึงจะเลี้ยงได้นะอย่างเช่นทำความสะอาดมันเก็บอึมันอะไรพวกนี้ได้ก็เลี้ยงได้
2: จะเอาจริงเหรอจะเลี้ยงจริงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เอาเลยไปเลย
0: เ
1: ขาเจอ

0: ้ศูนย์ฝึกหมาน่ะก็อยากจะไปกับเขาไปดูไปช่วยเขาให้เลี้ยงให้ได้แค่นั้นแหละ
1: ได้อยู่แล้วค่ะสบายมากสัตว์ทุกตัวชอบหนูอยู่แล้ว
2: ดีใจมากเลยค่ะเย
3: ้เอาล่ะครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายซึ่งนั่นก็คือ Dog Sport Club หรือสโมสรกีฬาสุนัขโดยสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ให้สุนัขมาออกกำลังกายเป็นสถานที่รวมพลคนรักสุนัขเป็นที่พบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเจ้าของสุนัขและใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของผู้เลี้ยงสุนัขด้วยเรียกได้ว่าถ้าเป็นเรื่องสุนัขมาที่นี่ที่เดียวจบเลย
4: สวัสดีค่ะคุณปู่คุณหลานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะวันนี
5: ้พาหลานมาอยากจะเลี้ยงหมาตอนนี้แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยงก็เลยผมก็เลยแนะนำหลานเนี่ยมาหาเทรนเนอร
4: ์
5: ว่ามีวิธีการยังไงที่จะทำให้เขาสนิทสนมกับหมาได้เหมือนกันเข้ากับหมาได
4: ้อยากให้คุณครูช่วยแนะนำโอเคแล้วน้องแคที่ชอบสุนัขพันธุ์อะไรคะ
1: ชอบคอร์กี้ค่ะ
4: คอร์กี้ก็คือพันธุ์นี้เลยใช่ไหมคะ
5: นี่แหละ
4: โอเคถ้างั้นนะคะถ้าน้องแคที่จะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยหนูต้องมีความพร้อมอยู่4เรื่องนะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูนับดูว่าหนูมีความพร้อมครบถ้วนหรือเปล่า4เรื่องเรื่องแรกเลยเรื่องแรกเรื่องที่1นะคะก็คือความพร้อมในเรื่องของความรัก
5: ความรักนะ
4: เรารักเขาหรือเปล่านะคะมีความสนใจมีความรักที่จะทุ่มเทให้เขาไหมนะคะอันนี้เรื่องแรกเลยที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงตามแฟชั่นอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามนะคะข้อที่2นะคะก็ต้องดูว่าเรามีเวลาให้เขาหรือเปล่านะเพราะว่าสุนัขต้องการเวลาใช่ไหมคะหนูก็ต้องดูว่ารูทีนของตัวเองเป็นยังไงกิจวัตรประจำวันแต่ละวันต้องเรียนต้องมีเรียนพิเศษไหมแล้วเราจะมีเวลาให้กับน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยเท่าไหร่เพียงพอกับความต้องการเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะข้อที่3ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบอันนี้สำคัญเลยถ้าหนูเป็นเจ้าของสุนัขอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบรู้ว่าเราต้องดูแลเขานะมีพันพาออกไปออกกำลังกายวิ่งเล่นอาบน้ำดูแลให้อาหารรวมทั้งเก็บอื้อต้องไม่รังเกียจด้วยทำได้หรือเปล่าคะเก็บอื้อคิดนะคิดดีๆถ้าเกิดใครเก็บอื้อไม่ได้เลี้ยงน้องหมาไม่ได้เก็บได้หรือเปล่าคิดก่อนเก็บได้ไหมคะคิดนานคิดนานข้อสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือต้องมีความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบต่อเขาเราเวลาเราซื้อน้องหมามาเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นลูกสุนัขใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้ไซส์เท่านั้นตลอดไปเขาก็จะต้องโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นน่ะหนูก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะดูแลเขานะคะที่จะแบบให้การดูแลเรื่องการรักษาถ้าเกิดเขาป่วยเขาไม่สบายเขาอายุเยอะขึ้นต้องรักเขาไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความเข้าใจหนูต้องรู้ว่าสายพันธุ์ที่หนูเลี้ยงเหมาะกับหนูหรือเปล่าอย่างพันธุ์คอร์กี้อย่างเงี้ยหนูรู้ไหมว่าคอร์กี้เนี่ยเขาพัฒนาพันธุ์มาให้ทำอะไร
1: รู้ไหมทำอะไรอะคะ
4: คอร์กี้นี่เขาเลี้ยงมาพัฒนาพันธุ์มาเพื่อให้ไปเลี้ยงฝูงแกะเพราะฉะนั้นพันธุ์นี้จะไฮเปอร์มากหนูก็ต้องมีความเข้าใจว่าโอ๊ยเราจะเลี้ยงได้ไหมสุนัขที่มีความไฮเปอร์มีพลังงานสูงๆเพราะเลี้ยงกับเราก็อยากที่จะเลี้ยงเป็นเพื่อนใช่ไหมคะหนูก็ต้องเข้าใจถึงสายพันธุ์ของสุนัขนิสัยใจคอของเขาว่าถ้าเราเป็นเด็กอายุเท่านี้เนี่ยเราจะเลี้ยงได้หรือเปล่าโอเคมีกี่ข้อแล้วคะ
1: ครบแล้วค่ะ
4: โอ้โหครบเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะพาน้องเคที่นะคะไปทำความรู้จักกับสุนัขในฝันของหนูที่หนูอยากจะเลี้ยงพันธุ์คอร์กี้วันนี้โชคดีมากเลยมีมาเรียนหนังสืออยู่พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
4: โอเคไปกันเลย
5: ไปเลยเลยเลย
4: มาเลย
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์อุผู้ก่อตั้ง Dog Sport Club คนนี้นี่เอง
4: ที่นี่ Dog Sport Club นะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเกิดขึ้นจากความตั้งใจของครูที่อยากจะให้ Dog Sport Club มาเป็นที่ที่คนที่เลี้ยงสุนัขคนที่รักสุนัขเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้นะคะแล้วก็เราอยากที่จะให้เป็นศูนย์รวมของทุกคนนะคะที่มีใจรักน้องหมาทำกิจกรรมร่วมกันพามาว่ายน้ำพามาฝึกนะคะแล้วก็มีมีตติ้งมีกิจกรรมต่างๆถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่

0: ยิ้มให้เราตลอดเวลาเคยเห็นไหมคะเวลาเราไปเจอเขาปุ๊บเขาก็จะยิ้มแล้วก็กระดิกหางเข้าหาเราตลอดเวลานะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาแสดงออกถึงความเป็นมิตรเนี่ยทำให้สุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่เหมือนครองใจคนทั่วโลกนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะเลี้ยงเขาอยากที่จะแบบว่าให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยคนเลี้ยงสุนัขเอาไว้เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นแบบเหมือนเป็นลูกเป็นสมาชิกในครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างที่ผ่านมาด้วยค่ะ
1: ข้อควรระวังสำหรับการเลี้ยงสัตว์ในครอบครัวนะคะอันแรกเลยก็คือต้องเลี้ยงเพราะว่ารักเขาด้วยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีเราเห็นว่าสัตว์เหล่านี้น่ารักเนี่ยแต่เราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงนะคะบางทีน้องๆหนูๆเห็นแล้วอุ๊ยอยากได้จังเลยแต่ว่าได้มาสักวันสองวันเนี่ยพอมีภาระรับผิดชอบหน้าที่ตามมาก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเลี้ยงเขาต่อเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าเราพร้อมที่จะเลี้ยงเขานะคะในกรณีที่เป็นคุณหนูตัวเล็กๆนะคะน้องๆตัวเล็กๆหรือว่าผู้สูงอายุที่เดินไม่ค่อยถนัดมีรูปร่างค่อนข้างเล็กเนี่ยที่ต้องระวังก็คือสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าจะกระโจนเข้ามานะคะทำให้มีแรงปะทะแล้วก็อาจจะทำให้หกล้มได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงวัยนะคะซึ่งมีกระดูกที่ค่อนข้างบางกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะหกล้มเกิดภาวะกระดูกหักตามมาได้แต่ว่าสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตขนาดเล็กนะคะก็ต้องระวังสักนิดนึงบางทีเขาอยากจะมาเล่นกับเรานะคะวิ่งเข้ามาพันแข้งพันขาเช่นเดียวกันค่ะก็อาจจะทำให้เราหกล้มได้เพราะว่าเราเดินสะดุดนะคะหรือว่ามองไม่เห็นหรือเข้าพันขาเราแล้วเราก้าวไม่สะดวกเพราะฉะนั้นคงต้องเลือกให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันหรือว่าความสามารถในการดูแลตัวเองของทั้งน้องๆหนูๆแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือการทำความคุ้นเคยกับสุนัขและวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเจ้าสุนัขซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว
1: ์นะคะตอนนี้อยู่กับน้องแซมนะคะสุนัขในฝันของหนูนะคะพันกอร์กี้นะคะเขาเป็นสุนัขพันเลี้ยงแกะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างโซนแล้วก็ไฮเปอร์อยู่ไม่นิ่งนะคะแล้วก็ต้องการการออกกำลังกายทำกิจกรรมเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูจะแบบเลี้ยงเขาหนูก็ต้องรู้วิธีการในการฝึกแล้วก็ควบคุมเขานะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ด้วยความตั้งใจที่อยากจะเลี้ยงสุนัขทำให้การเรียนรู้พื้นฐานด้านนี้น้องเคที่ผ่านฉลุยเลยครับซึ่งคุณปู่เองก็ดูจะสนอกสนใจเรียนรู้ไปพร้อมๆกับหลานเช่นเดียวกัน
1: นะคะเวลาหนูจะสั่งนั่งนะคะเราใช้ขนมในการฝึกได้เดี๋ยวแซมต้องมาอยู่ตรงนี้จะได้ไม่ลื่นนะแซมมานี่มาโอเคนะคะหนูมาตรงนี้เลยลูกมาตรงนี้เลยค่ะ
3: ปู่เลยค่ะเชิญเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะใช้ขนมเป็นตัวช่วยฝึกนะคะเพราะว่าจะเป็นการฝึกที่ง่ายที่สุดนะแซมลุกขึ้นนะให้ลุกขึ้นก่อนนะคะจากนั้นขนมไว้ที่จมูกปุ๊บยกขึ้นเลยนั่งดีมากเก่งมากแซมดีมากพอเขานั่งเราก้นแต่พื้นหนูพูดคำว่านั่งเลย
2: ค่ะ
3: ยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะ
3: เนาะสบายง่ายเนาะทำได้โอเค
2: สบาย
3: สบายชิลๆอ่ะ
0: เมื่อเรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานได้แล้วก็เริ่มเข้าสู่การก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งก็คือการฝึกสุนัขและออกคำสั่งด้วยท่าทางต่างๆครับมีคำสั่ง5อย่างที่สุนัขทุกตัวควรรู้คือนั่งคอยหมอบมาและชิดคำสั่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราสื่อสารสิ่งที่ต้องการกับสุนัขโดยเฉพาะการแสดงลำดับการสื่อสารอย่างชัดเจนกับสัตว์เลี้ยงถ้าสามารถฝึกให้สุนัขรู้จักคำสั่งพื้นฐานเหล่านี้ได้แล้วเตรียมรากฐานสำหรับให้สุนัขได้ฝึกคำศัพท์ที่ยากกว่านี้ได้ในอนาคตและยังเป็นการช่วยผูกกระชับความสัมพันธ์ของคุณและสุนัขให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย
3: โอเคใครจะเป็นคนลองฝึกก่อนคะคำสั่งแรกโอเคนะวิธีการนะคะหนูถือขนมไว้แบบนี้นะคะอย่าเพิ่งให้เขากินได้นะถือไว้ก่อนแบบนี้ปิดเอาไว้นะคะจากนั้นก็ให้เขาโดมยกขึ้นนะคะให้อยู่ในท่านั่งตามตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะพร้อมลองเดี๋ยวอย่างนี้หลบโอเคอ่ะหนูจับสายจูงไว้นะให้ยืนก่อนพร้อมให้โดมเลย
2: อย่าเพิ่งนั่ง
3: แล้วไง
2: น
3: ั่งแล้ว
2: โอ้ย
3: ชมค่ะ
2: เก่งมากเลย
3: โอเค
2: เก่งมากหลอดล็อกหมอกเก่งมาก
3: เป็นไง
2: เก่งมาก
3: สบายไหมสบายเนาะ
2: เก่งมากเลย
3: โอเคโอเคอาจากนั้นแซมลุกขึ้นก่อนโอเค
2: ให้มันกินให้มันก
3: ินแซมลุกขึ้นก่อนลูก

0: กินวางไว้ตรงมือ
1: แขนลุกขึ้นมาเร็ว
2: แขนลุก
1: โอเค
2: ลุกขึ้นลุกขึ้น
1: ยกมือขึ้น
2: ลุกขึ้น
1: ยกมือขึ้น
2: นั่ง
1: โอเค
2: เก่งๆโอ้โหเก่งมากเก่งมากน้ำลายเต็มมือ
1: แซมคำสั่งถัดไปนะคะเราจะให้น้องแซมอยู่ในท่าหมอบนะจริงๆแล้วพันเนี้ยตอนที่ยืนกับหมอบอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเตี้ยใช่ไหมคะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเราจะสั่งเขาหมอบนะคะเราก็จะเริ่มจากให้เขานั่งก่อนนะน้องเคที่ต้องสังเกตอาการด้วยนะว่าน้องหมาเขาอยู่ในสภาวะที่มีสมาธิสนใจเห็นไหมถ้าสนใจเขาจะดมตามนะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขนมให้เขาดมแล้วก็ขยับลงมาหมอบดีมากแล้วก็ให้รางวัลแล้วก็ชมดีมากหมอบดีมากโอเคดูทันไหมคะ
3: ทันค่ะ
1: ทันนะโอเคถ้างั้นพร้อมปฏิบัติใครก่อนดีคุณหลาน
3: คุณปู่ก่อน
1: คุณปู่ก่อนโอเคพร้อม
2: หมอบหมอบ
1: ดีมากชมเขาด้วยค่ะ
2: ดีมาก
1: ดีมากหันทางนี้สิแซมหันหน้าทางนี
3: ้แซม
2: เขาดมก่อนเอาจ่อจมูกเขาดม
3: แซมลุกขึ้น
2: จะให้จะดมก่อนไหมจ่อจมูกก็ดมก่อนแล้ว
1: ก่อนสนใจไหมสนใจไหม
3: แซมแซมไม่งั้นเดี๋ยวงอนนะงอนนะ
1: ใครงอนใครดี
2: เอา
1: พร้อม
2: เอาให้ขึ้น
3: ขึ้น
2: ลงมาต่ำแล้ว
3: ขึ้นมอบ
2: มอบ
3: มอบ
1: โอเคโอ้โหใช้ได้แล้วชม
2: มอบมอบ
3: กิบมอบกิบมอบมอบ
1: เก่งมากสุนัขนี่เขาจะเป็นสัตว์ที่แบบว่าชอบให้ชมเขาจะบ้ายอถ้าหนูยิ่งชมคนเนี้ยเขาก็จะยิ่งแบบว่าชอบยิ่งรักเพราะว่าธรรมชาติเขาอะอยากจะทำให้เราพึงพอใจอยู่แล้ว
2: เนื่องจากเราไม่คุ้นกับเขาอะนะน้องหมาเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ค่อยตรงตามที่เราต้องการเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเขามันก็เลยลำบากใจเหมือนกันแต่ว่าได้ครูอุเนี่ยมาช่วยก็เลยดีขึ้นนะ
3: ก็ถ้าเกิดเราอยากเลี้ยงอะค่ะเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็รักมันแล้วก็ห่วงใยมันแล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกด้วยค่ะ
1: คำสั่งต่อไปนะคะเป็นคำสั่งให้สุนัขคอยก็คือให้อยู่กับที่ไม่ให้เคลื่อนตัวไปไหนนะคะวิธีการในการฝึกนะเราก็จะบอกก่อนว่าแซมมานี่มาแซมมานี่ให้อยู่ในท่านั่งหรือหมอบก็ได้นะนั่งคอยนะคะจากนั้นระวังสายไว้นะคอยคอยคอยดีมากคอยนะคะพอเขานิ่งดีนะหนูก็เดินกลับเข้าไปคอยชมให้รางวัลดีมากแซมเก่งมากลูกแซมเก่งมากดีมากพร้อมไหม
3: โอเคค
1: ่ะนะง่ายๆเลยโอเคอ่ะขนม1ชิ้นถือไว้พร้อมแล้วอ่ะจับสายจูงสั่งคอยแล้ววางสายเลย
3: แซมคอยดี
2: คอยเฮ้ย
1: เหลือคำสั่งสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคำสั่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณปู่คุณหลานพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
1: นะคะเราจะฝึกเรียกให้น้องหมาเข้ามาหาเรานะคะวิธีการนะคะเราก็จะต้องมีรางวัลให้เขาก่อนนะคะให้น้องเขาดมพอเขาดมเสร็จปุ๊บเราเดินไปทางตรงกันข้ามกับที่น้องเขาอยู่นะคะจากนั้นพอเขาสนใจเราก็เรียกชื่อเขานะคะเมื่อน้องหมาวิ่งไปหาเราปุ๊บก็ให้ชมแล้วก็ให้รางวัลเลยนะคะพร้อมไหมตัวอย่างนะแซมเห็นไหมสนใจแล้วแซมนะคะแล้วก็เดินมาเลยตรงกันข้ามเลยปุ๊บพร้อมแล้วแซมมานี่มาแซมมานี่แล้วแซมดีมากมานี่เก่งมากลูกดีมากเก่งมากเคเก่งมากแซมดีมากโอเคพร้อมไหมคะ
3: โอเค
1: นะง่ายๆนะถอยหลังมาเลยลูกถอยหลังมา
2: แล้วถอยไปไปเลย
1: โอเคพร้อมเรียก
3: แซมมานี่แซมมานี่แซม
1: ไม่สำเร็จไม่เป็นไรเน
2: า
1: ะเดี๋ยวรอให
2: ้
1: ค
2: ุ
1: ณปู่ช่วยแก้มือให้พร้อมคุณปู่มาเอาขนมให้น้องดมเลยค่ะพร้อมคุณปู่เดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยดูคุณปู่นะดูคุณปู่นะพร้อมโอเคเรียกเลย
2: มามามาอันนี้มา
1: ไปไหนแซมไปไหนไปดูสิแซมไปไหนเลยไปเลยอันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์ของเรากับน้องหมาเนี่ยยังไม่มีเนื่องจากว่าอันนี้ยังไม่ใช่เป็นน้องหมาเราใช่ไหมเขาก็ยังไม่ได้สนิทกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียกเขาเขาก็อาจจะยังไม่มาหาเพราะนั้นเนี่ยพอเราได้น้องหมามาเลี้ยงปุ๊บเราก็ต้องให้ความรักเขาให้ความผูกพันพาไปเล่นพาไปออกกำลังกายพาไปกินขนมให้อาหารทีนี้เขาถึงจะรักหนูแล้วเขาถึงจะมาหาหนูได้
2: เอาการอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องมีสมาธิกับเขาต้องตีสนิทผูกพันกับเขาเขาถึงจะปฏิบัติตามคำสั่งเราอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยพอทำมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยดีแต่ว่ามันดีที่ตรงปลายนะ
3: ตอนที่เราฝึกอะค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะเพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่ฟังบางครั้งมันก็ฟังค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของมันก็เลยไม่ค่อยผูกพันค่ะ

0: และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดที่บรรดาเหล่าเทรนเนอร์ผู้นำออกกำลังใจจะให้บททดสอบกับคุณปู่คุณหลานและวันนี้เทรนเนอร์อุ๊กก็อยากจะลองของน้องเคที่ด้วยการให้ลองเลี้ยงและออกคำสั่งกับเจ้าสุนัขแสนดื้อตัวนี้ครับมาเอาใจช่วยน้องเคที่ว่าจะผ่านบททดสอบนี้ไปสำเร็จหรือไม่
1: คู่นี้น้องเคทีแล้วก็คุณปู่นะคะได้เรียนวิธีการฝึกนะคะเทคนิคต่างๆกับครูอู๊ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมีภารกิจแรกโดยที่จะให้น้องเคทีแล้วก็คุณปู่สั่งคอยปลาวาฬไม่นาน15วินาทีลองมาดูกันว่าจะทำได้ไหมน้องเคทีต้องสั่งให้ปลาวาฬคอยโดยไม่ลุกนะคะต้องผ่าน2ใน3ครั้งถึงภารกิจนี้ถึงจะสำเร็จโอเคไหมพร้อมไหม
2: โอเคค่ะ
1: พร้อมนะเดี๋ยวคุณปู่จับเวลาให้นะคะ15วินาทีสั่งปลาวาฬคอยค่ะ
2: ปลาวาฬนั่งนั่ง
1: พร้อมสั่งคอย
2: คอย
1: เดินเดินออกมา
2: คอย
3: คอย
2: คอย
1: ค่ะโอ
2: ้คอยนะ
1: ปลาวาฬ
2: คอย
1: ดีมากค่ะ
2: คอย
1: หรืออีก5วินาทีนะคะคุณครูจะนับถอยหลังค่ะ5
2: คอย
1: 4
2: คอยคอย
1: 2 1ครบเวลาน้องเคที่เดินกลับไปชมปลาวาฬโดยการสัมผัสตัวชมเยอะๆเลย
2: เก่งมากเก่งมากมากเก่งมากมาก
1: ที่หนึ่ง
2: ค่ะเก่งมากเก่งมากเก่งมาก
1: ครั้งที่สอง
2: นั่งปลาวาฬ
1: ม
2: อบมอบ
1: หมอบไหม
2: มอบปลาวาฬมอบมอบ
1: ไม่หมอบไม่เป็นไรเป็นนั่งคอยก็ได้ค่ะ
2: โอเค
1: 15วินะจับเวลานะ
2: คอย
1: แล้วเดินออกมาเลยค่ะ
2: คอย
1: เวลา
2: คอย
1: ที่สั่งคอยให้สมาธิโฟกัสที่สุนัขอย่างเดียวให้เราย้ำคำสั่งไปเรื่อยๆว่าคอยอีก5วินาทีนะคะนับถอยหลังค่ะ5
2: คอยปลาวาฬคอย
1: 3 2 1โอเคจับกลับเข้าไปชมค่ะ
2: เก่ง
1: เยี่ยมมากเลยดีเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นตาคุณปู่นะคะสั่งคอย15วินะโอเคสั่งปลาวาฬนั่งค่ะ
3: นั่งนั่ง
1: คอย
3: คอย
1: โอเคจับเวลา15วินาทีค่ะสั่งคอยค
3: ่
1: ะ
3: คอยนะคอยคอยคอยคอยคอยคอยคอย
1: ดีมากค่ะ10วินาทีแล้วค่ะ5 4 3 2 1ครบเวลาค่ะคุณปู่กับเข้าไปชมค่ะ
3: โอ้
1: ดีมากเลย
3: ปลาวาฬเก่งมาก
1: โอเคครั้งแรกผ่านนะคะดีมากปลาวาฬ
3: เอายืนครั้งที่2
1: อ่ะปลาวาฬยืน
3: ยืน
1: ป
3: ึ๊บยืน
1: เก่งมาก
3: อ้าว
1: ค่ะครั้งที่สองนะคะคุณปู่สั่งนั่งค่ะ
3: นั่งนั่ง
1: คอย
3: คอย
1: จับเวลาค่ะ15วินาทีค่ะ
3: คอยคอยนะปลาวาฬคอยคอยคอยคอยคอย
1: โอเค10
3: 5
1: 4 3 2 1ครบเวลาค่ะครั้งที่สองค่ะคุณปู่เดินกลับเข้าไปชมค่ะ

0: โอ้ยเก่งมาก
1: เยี่ยมมาก
0: ปาวาน
1: เลยสองครั้งผ่าน
0: เก่งเขาตั้งใจมากเลยเขาจะชนะปู่แล้วก็เสมอกัน
1: แล้วมาถึงภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นคำสั่งเรียกมาหามาดูซิว่าคุณปู่กับน้องเคที่จะสามารถเรียกปาวานให้ไปหาได้หรือเปล่าพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: เริ่มจากเคที่ก่อนนะคะเรียกชื่อปาวานมานี่ตบมือเยอะๆกันตุ้นเยอะๆให้ปาวานไปหาเดี๋ยวให้ถือรางวัล1ชิ้นโอเคพร้อมนะทีนี้ให้น้องปาวานดม
2: ปาวาน
1: รออย่างนี้ถูกแล้วเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยโอเคพร้อมนะเรียกค่ะ
2: ปาวานมานี่ปาวานปาวานปาวานปาวานปาวาน
1: โอเค
2: เก่งมาก
1: ให้แบบมือกินนะลูกโอเคชมหน่อยค่ะรูปตัวเยอะๆ
2: เก่งมากเก่งมากดีมากเก่งมาก
1: ปาวานน้องเคที่ผ่านละมาเร็วมาเร็วมาเร็วว้ามาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วครั้งแรกผ่านละครั้งต่อไปนะคะมาน้องเคที่ฝั่งนู้นเลยค่ะตบมือเรียกได้เลยปาวานมานี่เรียก
2: ปาวานปาวานมานี่ปาวานปาวานปาวานมานี่มานี่มานี่ปาวานปาวานปาวานปาวานปาวานปาวานมานี่มานี่มานี่มานี่ปาวานเฮ้ยมานี่มานี่มานี
1: ่
2: เก่งมาก
1: ฝั่งตรงข้ามนะคะเรียกชื่อปาวานปาวานไปไหมปาวานไปไหมโอเคคุณปู่ปบมือเรียกดังๆนะคะ
0: ปาวานมา
2: เร็ว
0: เร็วปาวาน
2: ปาวาน
0: ปาวานมานี่มาปาวานมามามามาโอ้ยเก่งมากปาวานเก่ง
1: คุณปู่ให้ขนมหน่อยค่ะแบ่งมือให้อย่างนี้โอเคครั้งที่สองนะคะโอเคพี่ปู่ไปฝั่งตรงข้ามเลยค่ะโอเคพร้อมนะคะพร้อมนะ
0: ปาวานปาวานมามาปาวานมามาเร็วเร็วเร็วปาวานมานี่มา
1: ไปเปล่าม
0: ามามามามาโอ้ยเก่ง
3: จนในที่สุดทั้งสองก็ทำสำเร็จครับ
1: ไปฝึกกระตุ้นการใช้เสียงนะคะเวลาต้องการเรียกสุนัขให้มาหาต้องพยายามใช้เสียงกระตุ้นเยอะๆเพื่อให้สุนัขวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ให้รางวัลทุกครั้งที่เข้าไปนะคะภารกิจวันนี้ถือว่าสำเร็จค่ะปรบมือให้ทั้งคุณปู่น้องเคที่แล้วก็ปาวานเลย
0: ปาวานด้วยปาวานเก่ง
2: ก็ตอนกลางวันก็ได้ไปดูหมาเลยแล้วก็เล่นกับคอกี้ด้วยหมาพันคอกี้ค่ะน่ารักน่ามากเลยค่ะแล้วมันก็เชื่อฟังนิดนึงค่ะแล้วก็ให้อาหารมันด้วยน้ำลายมันเย็นมากเลยด้วยค่ะ
0: โอ้ยดีมากเลยได้รู้จักอ่านนิสัยใจคอมันว่าเราจะปฏิบัติกับมันยังไงเราจะให้ความรักมันยังไงถึงมันถึงจะปฏิบัติตามเราได
2: ้คุณปู่ก็ทำเหมือนที่หนูทำได้แหละค่ะสั่งให้หมาหมอบสั่งให้หมาเดินตามสั่งให้หมามาสั่งให้หมาคอยหมดเลยค่ะ
0: ใช่ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเขาตั้งใจทำฟังเทรนเนอร์มาที่สอนแต่ละขั้นตอนโอเคเข้าตั้งใจปฏิบัติและปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนครับเลี้ยงได้ครับ
2: คุณปู่เป็นคนที่ใจดีมากเลยค่ะอยากอยู่กับคุณปู่ตลอดไปเลย
4: การที่คุณปู่มากับคุณหลานเนี่ยครูมองว่ามันเป็นแบบว่าภาพที่น่ารักอ่ะนะคะการที่หลานปู่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน2วัยได้มาอยู่ร่วมกันคือเป็นภาพที่น่ารักแล้วอยากให้มีแบบนี้ทุกๆบ้าน

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุม

ของผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ความเคารพต่อพระรัตนตรัยขอโอกาสให้ทุกคนท่านที่คนประเทศเมธีที่เคารพอย่างสูงท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่านพระเถระอนุเถระทุกท่านเจริญพรท่านประธานชมไทยใหญ่ประจำประเทศไทยรองอธิการบดีฝ่ายที่การทั่วไปของมหาจุฬานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาแล้วก็ท่านสาธารณชนทุกท่านนะครับก็รู้สึกอนุโมทนากับคณะญาติโยมโดยเฉพาะชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยที่ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้มีการบอกว่ามีการถวายสมณศักดิ์ให้ทราบนะก็เก็บไว้นานพอสมควรก็เลยขอโอกาสท่านอาจารย์ชคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับแล้วก็คณะสงฆ์วัดอรุณท่านก็เห็นว่าอนุมัติจัดได้โดยที่หลักในวันนี้จริงๆก็คือจัดงานถวายหลวงพ่อเจ้าวาดพระธรรมองค์คนเจดีนะเมื่อเช้าได้ตั้งเครื่องบูชาถวายท่านในโอกาสที่ปกติหลวงพ่อเจ้าวาดท่านจะประกอบพิธีตั้งเครื่องบูชาไหว้ครูของท่านในวันขึ้น9ค่ำเดือน9ทุกปีแล้วก็จะมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของท่าน